0: 7นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
1: ครับผมเรา2คนก็มารายงานข่าวให้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่6นาฬิกานะครับจนกระทั่งถึงเวลานี้นะครับก็7นาฬิกาแล้วนะครับจนถึง7นาฬิกา30นาทีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงงามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องจีนกับรัสเซียเนี่ยเขาซ้อมรบท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องไปติดตามเลยนะครับชวนพี่เจเจทักทายคุณผู้ฟังของเราที่มาเป็นกำลังใจจากทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok กันนิดนึงดีไหมครับ
0: ดีค่ะพี่ต้นค่ะเมื่อFacebook Live แรกนะฮะที่ล่มไปนะคะก็ยังพอได้เห็นรายชื่อของคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายเรานะคะจำคุณสุภชัยได้นะคะ ขออภัยแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยทีเดียวค่ะทีนี้ในการไลฟ์ครั้งที่2นะคะเห็นคุณเสือนอนไม่หลับค่ะคุณสมบัติคุณคนสองเมืองค่ะไม่ทราบว่าพี่ต้นเห็นท่านไหนบ้างไหมคะ
1: อ๋อผมก็จะเห็นคุณป้าหมายของชีวิตนะครับมาสวัสดีเราแล้วก็คุณหมูจากอุดรธานีนะครับบอกวันนี้ PM2.5 เป็นสีเหลืองโอ้โหแล้วก็25องศานะครับคุณเดชเดชาคุณอเกณเจริญพรคุณชวดีจากเชียงใหม่วันนี้24องศานะครับคุณเชาเชาคุณสุภชัยคุณจอร์จวิกนะครับแล้วก็บอกพี่เจเจลุกยังนะดูเป็นสาวน้อย
0: ขอบพระคุณมากค่ะไหนไหนพูดถึงเรื่องเจเจแล้วขออนุญาตฝากร้านได้ไหมคะไปต้นคุณผู้ฟังคะคือว่านับตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยค่ะช่อง9สำนักข่าวไทยบมจ.อสมท.เนี่ยนะคะมีรายการใหม่ค่ะเป็นรายการต่างประเทศนะคะออกอากาศทางช่อง9กด30นะคะ9 World News ค่ะซึ่งเจเป็นผู้ดำเนินรายการเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำรายการนี้มาวันนี้จะเป็นวันที่6แล้วนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะอยากให้ไปติดตามข่าวสารกันต่อค่ะที่ช่อง9กด30ค่ะกับรายการ9 World News ค่ะเป็นรายการต่างประเทศที่จะทำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้เปิดโลกกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็มีข่าวที่ดีต่อใจฟีลกู๊ดสร้างพลังให้เราพร้อมรับวันใหม่ได้ชมกันด้วยค่ะ
1: กี่โมงครับพี่ครับ
0: 8โมงครึ่งถึง9โมงตรงค่ะ
1: เดี๋ยวไปตามกันนะครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: เห็นคุณอัมภัยเห็นขอบพระคุณครับเห็นคุณอัมภัยแล้วก็คุณชวาลนะครับแล้วก็คุณกรุ๊ปก็ครูพี่หมายคุณพี่ครูพี่หมายนะครับบอกว่าเห็นพี่เจเจผ่านจอมานานมากวันนี้สไลด์ผ่านปกติฟังผ่านแอป M-Pod นะครับไม่เห็นลุคนี้สร้างแรงบันดาลใจอยากเปลี่ยนตัวเอง
0: โอ้โหเปิดใจจังขอบคุณนะคะดีนะที่พี่ต้นพูดเพียงว่าเห็นในจอมานานมากไม่ใช่นานมาก
1: จริงเขาก็มีกอไก่อยู่หลายตัวพี่นับไม่ถ้วน
0: แต่ไงก็ตามขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจเราทั้งสองคนค่ะ
1: ครับแล้วก็ทาง TikTok ก็มีคุณเจคุณเพรคุณเพรนี่บอกว่าอะไรนะเลื้อยสยอง 2,000 โยชน์ตอนที่เราเนื้อข่าวงู
0: อ๋อ
1: แล้วก็คุณวิเศษนะครับคุณยูคุณสุเฟียนนะครับแล้วก็คุณไอออนเกิลนะครับมาเป็นกำลังใจเราจากหาดใหญ่บอกว่าวันนี้เหมาะหนามากครับผมกราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ครับ
0: ค่ะเราไปต่อกันนะคะกับข่าวที่น่าจะสามารถเล่าได้อีกประมาณ 2-3 ข่าวนะคะพี่ต้นคะ
1: ครับผมเอาแบบสั้นๆเลยนะครับผมก็มีข่าวอันนี้จากซึ่งเป็นเรื่องต่อกันนะครับก็คือลุยวิตตองเนี่ยเขาฟ้องร้องบริษัทที่ขายชานะครับขายพวกชาไข่มุกเนี่ยของจีนแล้วก็ศาลของมอลลี่ทีแล้วศาลก็ตัดสินให้ลุยวิตตองเนี่ยชนะแล้วก็จะมอลลี่ทีเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเสียหาย10ล้านหยวนนะครับนั่นเป็นศาลขั้นต้นนะครับพอบอกว่าคำตัดสินนี้ออกไปก็ทำให้ผู้คนในประเทศจีนเนี่ยออกมาถล่มกันเละเลยนะครับคือถล่มศาลด้วยถล่มหลุยส์วิตตองด้วยเพราะว่าตอนที่หลุยส์วิตตองเนี่ยเขาไปฟ้องร้องมอลลิชีเนี่ยพอคือโลโก้ของมอลลิชีเนี่ยเขาใช้เป็นนะครับเป็นดอกไม้กลีบดอกไม้สี่แฉกซึ่งมันจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับโลโก้บางส่วนของหลุยส์วิตต

0: ต่อเหมือนกันนะครับ
1: แ
0: ต่
1: ว่าคนจีน
0: ในประเทศใช่ครับผมทีนี้แต่ว่ามันคล้ายแต่มันก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวนะครับอันนี้คนจีนในหวยโปเนี่ยเขาก็เลยออกมาถล่มกันบอกว่าเอ๊ะแต่ว่าลายนี้เนี่ยมันเป็นลายดั้งเดิมของจีนนะเป็นลายที่แบบมีมาตั้งแต่โบราณและอย่างน้อยมีอายุมากกว่าพันปีเป็นต้นไปก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วมรดกทางวัฒนธรรมของเราที่คนอื่นหยิบเอาไปแล้วก็ไปแพทเทิร์นไปจดเป็นทะเบียนเป็นการค้าของตัวเองเนี่ยทำไมเราไม่สามารถที่จะใช้ในสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของตัวเองเราไม่วัฒนธรรมเก่าแก่นี่มันไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายไม่มีราคาอะไรเลยเหรอนะครับแล้วก็ยังตั้งคำถามไปที่ผู้พิพากษาด้วยว่าไม่มีความรู้สึกถึงอำนาจที่ประทายของชาติหรืออย่างไรนี่มันเป็นสมบัติของเราเก่าก่อนซึ่งเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นลายที่อยู่บนกระเบื้องที่เขาปูพื้นห้องน้ำหรือว่าอยู่เป็นบนลายกระจกที่ติดตามห้องน้ำต่างๆนะครับก็ยังมีผู้คนเนี่ยก็ไปว่าบอกว่าถุงหรือว่ากระเป๋าหลุยส์วิตตองเนี่ยก็เป็นแค่แบบทอยเลทแบ็กนะครับคือเหมือนถุงที่มาจากลายมาจากห้องน้ำของจีน
1: โอ้
0: ก็ดูกันต่อไป
1: ก็ล่าสุดก็มีรายงานใช่ไหมคะว่าจะอุทธรณ์แล้วใช่ไหมคะ
0: หรือเปล่าจะอุทธรณ์หรือเปล่า
1: ล่าสุดมีรายงานว่าอุทธรณ์แล้วค่ะพี่ต้นคะแล้วก็อุทธรณ์โดยให้เหตุผลอย่างที่เมื่อสักครู่พี่ต้นเล่ามาเนี่ยแหละว่าลายที่นำมาใช้เป็นโลโก้ของมอนิทีเนี่ยเป็นลายโบราณของจีนที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังนะฮะและก็มีกระแสที่พูดกันในสื่อโซเชียลนะคะว่าโอ้นี่เป็นดอกไม้ที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียวเพราะว่ามีการฟ้องร้องกันด้วยมูลค่าสูงขนาดนี้นะคะก็น่าติดตามกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมอลลี่ทีหรือหลุยส์วิตตองจะเป็นฝ่ายชนะนะหลุยส์วิตตองเนี่ยไปฟ้องที่ศาลในประเทศจีนนะฮะศาลประชาชนกลางในประเทศจีนค่ะนะคะเอาล่ะไปต่อกันค่ะกับอีกเรื่องนึงนะคะมีรายงานจากลาวด้วยเช่นกันแต่ว่าอันนี้เป็นรายงานจากสำนักข่าวชายขอบค่ะบอกว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้นะคะทางการลาวเข้มงวดมากเลยทีเดียวนะคะสามารถกวาดจับอาชญากรไซเบอร์ไม่ต่ำกว่า 4,400 คนค่ะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีสอนใส่ศรีพันดอนนะคะก็ได้เปิดเผยในวาระพิเศษการประชุมสภาแห่งชาติเมื่อวันที่6กรกฎาคมด้วยเช่นกันนะคะว่าหน่วยงานหลายแห่งค่ะจับกุมเป้าหมายได้มากกว่า44จุดนะคะที่เปิดดำเนินการอาชญากรรมทางไซเบอร์ช่วงมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาได้มากกว่า 4,480 คนนะคะจาก25สัญชาติในจำนวนนี้เนี่ยมีคนสัญชาติลาวด้วย700เกือบจะ800คนนะคะที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมทางออนไลน์ข้ามชาติลักลอบดำเนินการทั่วประเทศโดยรัฐบาลลาวเนี่ยเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างมาอย่างต่อเนื่องนะคะเฉพาะเดือนมิถุนายนจับกุมผู้ต้องหาได้มากกว่า900คนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ข้ามชาติหรือที่เรียกกันว่าออนไลน์สแกมเมอร์นั่นเองนะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นปฏิบัติการที่เข้มข้นอย่างมากของทางการลาวค่ะ
0: ครับผมปิดท้ายข่าวสั้นๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราอยากให้มันเกิดในบ้านเราเหมือนกันนะครับแต่ก็คงจะไม่มีทางเป็นไปได้
1: ม
0: ัน
1: เรื่องอะไรกันเนี่ยเลยอยากรู้
0: เรื่องของการประหารชีวิตครับประหารชีวิตข้าราชการแล้วก็นักการเมืองที่โกงกินชาติบ้านเมืองครับศาลประชาชนระดับกลางฉางโจวนะครับแถลงเมื่อวันจันทร์นี้ว่าหยางยูหลินรับเงินและทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมายรวมกว่า 2,200 ล้านหยวนนะครับหรือประมาณ324ล้าน US ดอลลาร์ในขณะดำรงตำแหน่งต่างๆในรัฐบาลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536ถึงปี2566นะครับก็ตัดสินประหารชีวิตแล้วก็ยึดทรัพย์สินทั้งหมดนะครับเพื่อจะมาให้คัฟเวอร์กับจำนวนเงินที่สูญเสียไปของรัฐบาลนะครับเขาบอกว่าการตัดสินประหารชีวิตข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่ติดสินรับสินบาทค่าสินบนนี้เป็นเรื่องปกตินะครับหบก่อนหน้านี้ในปี2024ก็ลีเจียงผิงเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นของมองโกเลียในนะครับก็ถูกประหารชีวิตหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์และก็ติดสินให้ผู้คนต่างๆได้โครงการได้อะไรต่างๆจากทางรัฐบาลโดยมิชอบครับ
1: ค่ะ
0: อยากให้บ้านเรามีจังเลยอ่ะ
1: จริงค่ะเอาจริงเอาจังมากกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำคนปัจจุบันนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะ

0: และช่วงหน้ามาพบกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกันค่ะ
1: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: คำว่าโปร่งใสไม่ได้แปลว่าเชื่อใจกันไปเองแต่ต้องมีข้อมูลให้ดูให้ตรวจสอบได้จริงความโปร่งใสคือการเปิดข้อมูลไม่ใช่แค่พูดว่าทำถูกต้องหน่วยงานรัฐจึงต้องประเมินผ่านตัวชี้วัด ITA ของสำนักงานปปช.เพื่อดูว่ามีการเปิดเผยงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างและชื่อคู่สัญญาให้ประชาชนรับรู้มากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าโครงการสร้างถนนข้อมูลที่โปร่งใสต้องบอกชัดว่าใช้งบเท่าไหร่ใครเป็นผู้รับเหมาและเสร็จเมื่อไหร่ยิ่งข้อมูลเปิดเผยมากเท่าไหร่โอกาสจะหัวหรือทุจริตก็ยิ่งลดลงเพราะจะมีทั้งประชาชนสื่อและนักวิชาการช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้สังคมครับในการประชุมหมู่บ้านครั้งต่อไปลองถามหาข้อมูลดูครับว่าโครงการต่างๆใช้งบเท่าไหร่ใครเป็นคนทำคุณไม่ได้เรื่องมากนะครับแต่คุณกำลังทำหน้าที่เจ้าของเงินภาษีและถ้าพบความไม่โปร่งใสแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205ได้ทันทีสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
6: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านจะมาพูดถึงประเด็นที่จีนกับรัสเซียเนี่ยซ้อมรบร่วมกันท่ามกลางสถานการณ์โลกผันผวนมีอะไรอยู่เบื้องหลังการซ้อมรบนี้หรือไม่ไปติดตามจากอาจารย์กันเลยค่ะ
7: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
8: ครับสวัสดีทั้งสองท่าน
9: ครับครับ
8: ฟังครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์ยังคงอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าคะหรือว่ากลับไปจ
8: ากใช่ครับยังอยู่ในประเทศไทยครับเพราะว่าช่วงตลอดเดือนนี้ผมมีงานของempowering youth across ASEAN นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เราเอาเยาวชนจาก11ประเทศนะครับ110คนมาทำกิจกรรมด้วยกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนที่จะให้เขาเดินทางนะครับลงพื้นที่8ประเทศอาเซียนเพื่อที่จะทำโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมกันกับ NGO CSO ท้องถิ่นครับ
0: น่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์คะในประเทศไทยนี่ลงพื้นที่ที่ไหนบ้างคะแล้วทำอะไรบ้างคะอาจารย์ยกตัวอย่าง
8: ของเรามีเรื่องของกิจกรรมนะครับเรื่องของเขาเรียกว่า recycle นะครับก็คือการทำในเรื่องของการ recycle นะครับคัดแยกขยะในโรงเรียนรัฐบาลทั่วทั้งกรุงเทพมหานครนะครับว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะทำให้เรื่องของการแยกขยะเนี่ยมันไม่ใช่จบลงแค่ที่ถังขยะ

0: อย่างของโรงเรียนแต
1: ่
0: ว่าตลอดทั้งห่วงโซ่ประทานของสิ่งที่เราเรียกว่า circular economies หรือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้จริงๆนะครับแล้วก็ขยะเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างมูลค่าได้จริงๆครับ
1: โอ้น่าสนใจมากเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานของอาจารย์ด้วยนะคะ
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ค่ะ
0: คุณครับ
1: ทีนี้มาถึงประเด็น
2: ไปเป็นเด็กจังเลยจะได้ร่วมงานนี้ด้วย
1: จะได้ไปด้วย
0: คร
1: ับค่ะไม่ทราบว่าโตๆแบบนี้จะไปร่วมงานไปสังเกตการได้หรือไม่นะคะอาจารย์คะ
0: โอ้ยได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวให้นายเบอร์นิวส์ไปทำข่าว
1: โอ้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: รายการดีๆนะฮะเคยดูกันไหมฮะช่อง9ช่วง8โมงเช้าๆอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ
0: เริ่มมาแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา
1: ช่วยกันขายของขอบพระคุณนะคะอาจารย์คะ 8:30 ค่ะช่อง9กับ30นะคะ
2: 8:30 ถึง 9:00
0: ใช่ข่าวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะฮะ
1: จริงค่ะรายการนี้พยายามทำให้เรื่องต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ทำให้คนดูเนี่ยได้สะท้อนย้อนคิดนะคะว่ามองเขาแล้วมามองเราดูบ้างว่ามันมีอะไรที่เราน่าจะปรับเพิ่มเพื่อให้เราได้มีมาตรฐานทัดเทียมกับเขาหรือว่ามีเรื่องดีต่อใจอุ้ยน่าสนใจมากค่ะอาจารย์คะรายการนี้คุณดีจริง
0: นายเวิร์ลนิวส์นะฮะดำเนินรายการโดยเข้าใจว่าคุณวัชรินทร์เศรษฐกุล
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะวัชรินทร์เศรษฐกุลเองค่ะอาจารย์คะแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตติดต่อหลังไมค์นะคะเรื่องการไปทำข่าวเรื่องที่เมื่อสักครู่นี้กำลังได้ถามอาจารย์ไปทีนี้มาถึงประเด็นโลกค่ะอาจารย์คะจีนกับรัสเซียมาซ้อมรบอะไรกันในช่วงนี้อาจารย์คะ
0: คือจริงการซ้อม
2: รบกันที่ไหนครับอาจารย์
0: ซ้อมรบของจีนกับรัสเซียเนี่ยจริงๆมีตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็มันเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพความสำคัญความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่แนบแน่นขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในทางแสนยานุภาพเพื่อที่จะคานอำนาจของสหรัฐอเมริกาแล้วก็พันธมิตรตะวันตกในภูมิภาคที่เราเรียกกันว่าอินโดแปซิฟิกนะครับเพราะนั้นการร่วมซ้อมรบที่สำคัญระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยอันแรกเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าวอสต็อกนะครับวอสต็อกเนี่ยแปลว่าตะวันออกนะครับแต่ว่ามันคือการซ้อมรบมานานมากแล้วนะครับที่เป็นการซ้อมรบทางบกกับทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคไซบีเรียนะครับจีนเนี่ยจะส่งกำลังพลยุทโธปกรณ์เครื่องบินลบนะครับเข้าร่วมซ้อมรบกับกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะครับอีกอันนึงนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันก็คือการร่วมรบที่เรียกว่าจอยซีนะครับจอยซีเนี่ยเป็นการซ้อมรบทางกองทัพเรือนะครับมีมาต่อเนื่องกันเกินกว่า10ปีแล้วนะครับเพื่อที่จะทำในสิ่งที่เขาเรียกว่า interoperabilities นะครับ interoperabilities ก็คือการซ้อมรบแบบที่เป็นการข้ามระบบนะครับเพราะว่าการส่งข้อมูลข้ามระบบใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นข้ามระบบของจีนกับรัสเซียหรือข้ามระบบจากกองทัพเรือสู่กองทัพอากาศจากเครื่องบินสู่เรือดำน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็แน่นอนเน้นมากที่สุดจอยซีที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้คือปฏิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำนะครับแล้วก็การซ้อมอพยพทางทะเลนะครับแต่ว่าไฮไลท์ของจอยซีทุกปีก็คือมันจะมีการซ้อมยิงเป้าหมายจำลองครับซ้อมยิงเป้าหมายจำลองเนี่ยก็คือทำเหมือนกับเรือรบจำลองเรือดำน้ำจำลองเครื่องบินจำลองลอยอยู่ในทะเลหรือบนอากาศหรือใต้น้ำแล้วเอาขีปนาวุธที่ทันสมัยที่สุดเนี่ยยิงให้ชมครับว่าอนุภาพทำลายล้างมันรุนแรงแค่ไหนนะครับกับอีกรหัสหนึ่งนะครับที่เป็นการซ้อมรบระหว่างจีนกับรัสเซียเราเรียกว่า Northern Interactions นะครับ Northern Interactions เนี่ยจะเป็นเรื่องของการประสานงานในมิติความมั่นคงแบบทุกมิติแล้วโฟกัสไปที่บริเวณที่เป็นจุดเปราะบางที่สุดนั่นก็คือทะเลญี่ปุ่นครับซึ่งแน่นอนทะเลญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นแนวปิดล้อมทั้งจีนทั้งรัสเซียนะครับที่สหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยวางกำลังเอาไว้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือ2ประเทศนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ต้องการที่จะสื่อสารในเรื่องของการฝึกทางการทหารแต่มันเป็นการส่งข้อความเชิงสัญลักษณ์ไปในโลกตะวันตกหรือว่า Global North นะครับว่าทั้งสองประเทศพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อคานอำนาจแบบยูนิโพล่าหรืออำนาจเชิงเดียวของสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: เพราะนั้นเราจะเห็นเลยว่านอกจากการซ้อมรบเนี่ยมันยังมีอื่นๆพ่วงตามต่อเนื่องมาด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องการลาดตระเวนร่วมกันทางอากาศนะครับเรื่องของการขยายขอบเขตในเรื่องของการปัจจุบันนี้มันไม่ได้ซ้อมรบกันอยู่แค่ตรงทะเลญี่ปุ่นหรือว่าพื้นที่ของรัสเซียกับจีนละแต่มันมีพันธมิตรเพิ่มเติมอย่างเช่นการร่วมซ้อมรบในทะเลอาหรับ ของรัสเซียจีนแล้วก็อิหร่านอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการออกไปลาดตระเวนจนเกือบ

0: จะถึงพื้นที่ที่ควรจะเป็นชายฝั่งของอลาสก้าของสหรัฐอเมริกาครับ
1: ค่ะอาจารย์คะการจับมือร่วมกันครั้งขออภัยค่ะการจับมือร่วมกันครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นการแสดงในเชิงแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เคยมีมาเลยหรือไม่คะระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยค่ะ
0: ก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นแค่หนึ่งในหลายๆปฏิบัติการที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อย่างรอบปัจจุบันเนี้ย Joint C 2026เนี่ยจริงๆเริ่มต้นเมื่อวานเมื่อ2วันที่แล้วนะครับ6กรกฎาคมและจะซ้อมไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมนะครับสิ่งที่มันสำคัญในการซ้อมครั้งนี้เนี่ยก็คือมันมีการนำเอาอาวุธที่เป็นอาวุธเด็ดๆของแต่ละคนออกมาโชว์ในเชิงสัญลักษณ์นะครับอย่างเช่นตัวของรัสเซียเองเนี่ยนำเอาวายักษ์นะครับวายักษ์เนี่ยเป็นเรือธงนะครับเป็นแฟลกชิปที่เป็นเรือลาดตระเวนแต่ไม่ใช่เรือลาดตระเวนธรรมดาแต่ว่าติดขีปนาวุธนำวิถีนะครับเรือฟรีเกตนะครับระดับที่เรียกว่าเขาเรียกซูโรวีนะครับเป็นเรือฟรีเกตแล้วก็เรือดำน้ำแต่ว่าเป็นเรือดำน้ำขนาดใหญ่นะครับยูฟ่านะครับแล้วก็เรือกู้ภัยมาซ้อมรบแล้วก็มาโชว์เคสนะครับในขณะที่จีนเองเนี่ยกองกำลังกองทัพเรือภาคเหนือของจีนเนี่ยเอา destroyer นะครับเรือ destroyer นี่ภาษาไทยใช้คำว่าอะไรเรือรบ
2: ที่
3: เรือทำลาย
0: เรือพิฆาตเรือพิฆาตใช่ destroyer นะครับชื่อไคเฟิงนะครับไคเฟิงนี่เป็นชื่อเมืองหลวงเก่านะครับแล้วก็อันชานนะครับมาโชว์นะครับเอาเรือฟริเกตนะครับวูหูมาโชว์นะครับเอาเรือส่งกำลังบำรุงหลายๆลำมาโชว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโชว์เห็นศักยภาพในเรื่องของการกู้ภัยใต้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นการโชว์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของพลังอำนาจหรือกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่มันยังโชว์เห็นถึงเรื่องของสมองหรือว่า tactical integration ว่าทั้งสองกองทัพเนี่ยสามารถที่จะบูรณาการทางการยุทธเข้าด้วยกันได้นะครับโดยมันจะเป็นการฝึกซ้อมรบที่เน้นตั้งแต่เรื่องของการรวมกำลัง force assembly พูดถึงเรื่องของ harbor based planning ก็คือก่อนรบเนี่ยมันต้องวางแผนกันอยู่บนท่าเรือใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นมันจะเป็น at sea operation นะครับซึ่งสิ่งที่หลายๆฝ่ายจับตาก็คือตัว joint air and missile defense ครับนั่นก็คือเอาระบบการยิงขีปนาวุธของจีนกับรัสเซียเนี่ยมา integrate รวมกันแล้วยิงด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงซึ่งอเมริกาเคยภูมิใจมากก็คือเขาถือว่าเขามีกองทัพเรือดำน้ำที่ดีที่สุดในโลกแต่ตอนนี้รัสเซียกับจีนเนี่ยกำลังเอากองทัพเรือดำน้ำเป็นมาทำในเรื่องของ Antine Submarine Warfare เข้าด้วยกันนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือไอ้การฝึกซ้อมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรล่ะมันเป็น Actual Weapon Use ครับมันใช้อาวุธจริงๆในการที่จะทดลองกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดว่ามันสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียที่เขาเรียกว่า no limits partnership ถูกต้องไหมครับเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบที่คุณไม่ต้องมาเซ็นลงนามกันเรื่อง collective force เหมือนกรณีของ NATO แล้วมาทะเลาะกันว่าไอ้ใครจะใส่เงินแค่ไหนถ้าคุณไม่ใส่เงินผมจะไม่ใส่เงินแต่ในกรณีของจีนกับรัสเซียเขาบอกเขาไม่ต้องลงนามกันแต่ความร่วมมือของเขาอะมัน no limitsมันไล่ขีดจำกัดนะครับแล้วมันเป็นการทำให้โลกเห็นนะครับว่านาทีนี้จีนกับรัสเซียมีสิ่งที่เรียกว่า geopolitical alignment หรือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันในทิศทางเดียวกันในทางภูมิรัฐศาสตร
1: ์
0: นั่นก็คือเน้นสร้างโลกที่มีลักษณะของโลกหลายขั้วอำนาจต่อต้านวิธีคิดแบบขั้วอำนาจเดียวของสหรัฐนะครับแล้วก็ข้อตกลงในการร่วมซ้อมรบระหว่างสีจิ้นผิงกับตัวของผู้นำรัสเซียวลาดิมีร์ปูตินเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็น gentleman agreement ใช่ครับ อย่างที่ผมบอกมันไม่ต้องลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรแต่มันเป็นสัญญาสุภาพบุรุษเรื่องแรกสุดเลยคือเขาบอก no alliance ไม่ต้องรวมกลุ่มกันแบบ NATO นะครับเรื่องที่สอง no confrontations นั่นก็คือรัสเซียกับจีนซึ่งจะมีพรมแดนติดกัน 4,000 กิโลเนี่ยจะไม่มีความขัดแย้งใดๆกันเด็ดขาดทั้งคู่พร้อมที่จะหันหลังชนกันได้โดยที่ไม่ต้องระแวงหลังซึ่งกันและกันเพราะว่าเขามีพรมแดนกันยาวมากเขาแค่เอาหลังชนกันก็คือบริเวณที่เป็นไซบีเรียถูกไหมครับแล้วมองไปรอบๆแล้วสู้กันอีกอันนึงก็คือจีนกับรัสเซียบอกชัดเจนนะครับว่า not targeting third party ก็คือจะไม่มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อถล่มใครโดยเฉพาะซึ่งไอ้เนี่ย

0: มันส่งสัญญาณไปที่อีกขั้วอำนาจหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาโดยตรงถูกต้องไหมครับเพราะว่าอย่างพันธมิตรนาโต้เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อยันกับรัสเซียโดยตรงเป็นต้น
1: ดูเป็นสัญญาสุภาพบุรุษที่บรรลุนิติภาวะมากๆเลยนะ

0: ที่จะสร้างกลไกทางด้านความมั่นคงที่ไกลกว่าขอบเขตของแค่อาเซียน11ประเทศอะอย่างเช่นเรื่องของอาเซียน Regional Forum เรื่องของ ADMM Plus ที่เรามีกลไกอยู่แล้วอะถ้ากลไกมันทำงานได้สมบูรณ์จริงๆอะทำไมเขาต้องมาร่วมซ้อมรบกันแล้วสร้างความตึงเครียดในพื้นที่ตรงนี้แปลว่ากลไกของเราอาจจะต้องถูกทบทวนระดับหนึ่งถูกต้องไหมครับและแน่นอนที่สุดถึงแม้เขาบอกเขาจะไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ประเทศที่3ประเทศใดประเทศหนึ่งนะพื้นที่ซ้อมรบคุณมันใกล้ทะเลจีนใต้ของผมอะเพราะฉะนั้นสำหรับประเทศไทยซึ่งเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นคู่พิพาทอยู่ในทะเลจีนใต้อ
1: ะ
0: แล้วเราเองก็ต้องการที่จะถ่วงดุลอำนาจอยู่ระหว่างสองมหาอำนาจก็คือจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันทำให้การทูตแบบไผ่ลู่ลมหรือว่าการวางยุทธศาสตร์ในการที่จะถ่วงดุลอำนาจของเราเนี่ยมันยุ่งยากตอนมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะพี่ต้นมีคำถามอะไรไหมคะพี่ต้นคะ
2: ก็อย่างที่ได้รายงานข่าวไปนะครับว่าเขาเพิ่งจะซ้อมยิงขีปนาวุธนะครับอาจารย
0: ์
2: ที ่ยิงจากเรือดำน้ำแล้วไปจนถึงนู่นหมู่เกาะโซโลมอนห่างออกไปถึง 4,300 กิโลอันนี้นี่มันไอ้ 4,300 ไมล์ฮะอันเนี้ยมันจะทำให้อเมริกาเนี่ยประวัติท่านพึงอะไรตรงนี้ไหมเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าในระยะแบบนี้ยิงออกจากเรือดำน้ำสามารถที่จะไปถล่มทำลายทางด้านตะวันตกของอเมริกาได้สบาย
0: ก็ผมคิดว่าจริงๆนาทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแต่เฉพาะจีนกับรัสเซียที่ทำเรื่องพวกนี้ได้ถูกต้องไหมครับแล้วมันก็ไม่ได้มีแต่เฉพาะเรื่องของการยิงจากเรือดำน้ำถูกต้องไหมก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินในช่วงที่เรารายงานสถานการณ์ของรัสเซียกับยูเครนใช่ไหมครับที่มันมีขีปนาวุธที่มีความเร็วระดับเหนือเสียงไปหลายๆเท่าอ่ะซูเปอร์โซนิกแบบ15เท่า30เท่าซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้ฝ่ายสหรัฐอเมริกาเขาก็ยังไม่มีดังนั้นมันก็จะต้องเป็นตัวกระตุ้นสำคัญนะครับทำให้สหรัฐอเมริกาต้องไปปรับยุทธศาสตร์แล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีในการที่จะเข้าทันกับการพัฒนาอาวุธของฝั่งนี้มากยิ่งขึ้นแล้วมันเองก็อาจจะต้องทำให้เราเองเนี่ยคำนึงถึงด้วยว่าเอ๊ะยุทธศาสตร์การหลักนิยมในการใช้อาวุธในการที่จะกระจายความเสี่ยงในการที่จะครอบครองอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศไทยเนี่ยเราจะกระจายความเสี่ยงยังไงเพื่อสร้างดุลตรงนี้ให้ได้ว่าเราไม่ได้พึ่งพาชาติใดชาติหนึ่งมากจนเกินไปในขณะเดียวกันอันนึงที่เราเห็นด้วยชัดเจนเลยก็คือเราเริ่มมีความร่วมมือกับทั้งสหรัฐแล้วก็จีนมากยิ่งขึ้นนะครับในการจะพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ของไทยเราให้มันเกิดอุตสาหกรรมอาวุธอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมตรงนี้เป็นสิ่งที่เราคงจะต้องจับตาดูต่อครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: มากมากครับ
0: ดูจบแล้วอย่าลืมดูนายเบอร์นิวต่อเลยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ช่วยผ่านครึ่งด้วยแปดโมงครึ่ง
1: ช่องเก้ากด30ช่องเก้ากด30วันนี้ทั้ง3คนขอลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันทาวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot New FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่8กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้ว

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะว่าเป็นไปตามเป้าหมายทุกประการมั่นใจว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะสมบูรณ์เรียบร้อยภายในเดือนตุลาคมนี้ก็คาดว่าเราจะมีเวลาอีก2เดือนในการเตรียมพร้อมในเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงกลางเดือนธันวาคมปีนี้จากที่ได้มาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สำคัญที่สุดก็คือได้เห็นการทำงานของทุกทีมที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ต้องใช้ฝีมือใช้แรงงานผู้ควบคุมงานทุกคนก็มีความตั้งใจทุ่มเทที่จะทำงานนี้ให้สมพระเกียรติที่สุดในฐานะที่เคยทำงานประเภทนี้มาก่อนในอดีตการก่อสร้างโครงการต่างๆดูในเรื่องของเนื้องานดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมความก้าวหน้าสภาพหน้างานค่อนข้างจะสบายใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามความคาดหมายอย่างแน่นอนแล้วก็มีความสวยงามทุกอย่างที่สำคัญก็คือเราได้เห็นการใช้วัฒนธรรมใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีใช้ศิลปะที่มีมาแต่ดั้งเดิมของประเทศของเรามาประกอบตลอดจนใช้เรื่องราวต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระองค์เกี่ยวข้องกับความเป็นพระองค์ท่านเราได้ใช้ทุกอย่างมาประกอบเพื่อถวายพระเกียรติยศถวายพระราชอิสริยยศให้สมบูรณ์ไม่ทิ้งโบราณราชประเพณีแล้วก็มีเนื้อเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้คนไทยทุกคนได้น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ค่ะประเด็นนี้นะคะมีเรื่องนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะถวายพระเพลิงพระพันปีธันวาคมนายกติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาตรสมเด็จพระพันปีหลวงคืบหน้า 90% มั่นใจเสร็จตามแผนเดือนตุลาคมส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกลางธันวาคม69ผบ.ทบ.พร้อมคณะตรวจการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานในพระราชพิธีใกล้แล้วเสร็จเกือบ 100% ขณะที่หนังสือพิมพ์ก็มีพาดหัวข่าวและภาพข่าวด้วยนะคะก็เป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและชมการทำพระโกฏไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: ครับมาติดตามผลการตรวจสอบกระดาษคำตอบข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่กว่า 15,000 รายนะครับพบความผิดปกติครั้งใหญ่มีผู้ที่ได้คะแนนสอบไม่ตรงกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบสูงถึงประมาณ 5,000 คนด้านนายกรัฐมนตรีลั่นสะท้อนภาพการร่วมกันโกงสั่งขยายผลตรวจสอบผู้เข้าสอบทั้งโครงการกว่า 400,000 คนนะครับนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเผยว่าการตรวจเช็ครายชื่อผู้ที่เรียกบรรจุไปแล้วใน3กลุ่มแรกกว่า 15,000 คนพบข้อเท็จจริงที่น่าตกใจคือมีผู้ที่มีผลคะแนนประกาศไม่ตรงกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบมากถึงประมาณ 5,000 คนซึ่งถือเป็นจำนวนที่มากอย่างมีนัยสำคัญโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้ปปช.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกสท.เพื่อดำเนินการไต่สวนความผิดในภาพใหญ่ต่อไปซึ่งถ้าหากปปช.ตรวจสอบเสร็จสิ้นและชี้มูลความผิดกลุ่มคนทั้งหมดจะถูกเพิกถอนสถานะเป็นข้าราชการและถูกเรียกคืนเงินเดือนย้อนหลังทั้งหมดตามกฎหมายทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุครับตัวเลขผู้กระทำผิดที่สูงถึง 5,000 คนสะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงกระบวนการร่วมกันโกงที่กลุ่มขบวนการอาศัยช่องโหว่หวังทำลายหลักฐานข้อสอบตามระยะเวลาซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยหากมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าทุจริตแน่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจสั่งระงับหรือเพิกถอนการบรรจุได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลการตรวจจากศาลพร้อมกันนี้นะครับได้สั่งการให้ขยายผลตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบในระบบทั้งหมดอีกกว่า 400,000 รายโดยมี DSI ปปท.ปปช.ร่วมล้างระบบนะครับล้างระบบ

0: บยืนยันว่ารัฐบาลเด็ดขาดในการปราบปรามสิ่งสกปรกออกจากระบบราชการโดยไม่เห็นแก่หน้าใครขณะเดียวกันนายอาศิษฐ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสอถอจำนวน5รายพร้อมกับเซ็นคำสั่งทั้งหมดให้พ้นจากตำแหน่งเดิมให้มาช่วยราชการเพื่อเปิดทางให้เกิดความโปร่งใสซึ่งปรากฏรายชื่อข้าราชการระดับสูงทั้งอดีตอธิบดีสถ.รองอธิบดีรวมถึงผู้อำนวยการกองและผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนทางด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงบอกว่าในฐานะข้าราชการเก่ารู้สึกเสียใจจนบอกไม่ถูกที่เห็นคนแต่งเครื่องแบบสีกากีมานั่งแก้ไขคะแนนสอบซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้ยืนยันจะใช้โอกาสนี้ในการล้างบ้านและเปลี่ยนมาใช้มาตรการไล่ออกแทนการ Early Retire เพื่อปิดช่องโหว่ทางนโยบายอย่างยั่งยืนนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับพังงาเปิดผลโกงสอบท้องถิ่นเจอพิรุษ 5,000 คนหลังตรวจใหม่ 15,000 รายอนุทินเตรียมฟันกราวรูดสั่งเพิกถอนเรียกเงินคืน5ข้าราชการสถ.โดนย้ายแล้วมม.ท.4เผยผลตรวจสอบโกงทุจริตข้าราชการท้องถิ่นพบการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกัน 5,000 คนส่งปปช.จัดการต่อระบุยังทำงานต่อไปได้จนกว่าจะสอบเสร็จหากผิดจริงต้องพ้นสภาพนายกชี้สะท้อนแก๊งร่วมกันโกงจ่อใช้อำนาจปลัดม.ท.เพิกถอนบรรจุระงับเงินเดือนครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่นะคะอึ้งคะแนนไม่ตรงคำตอบโกงสอบสอถอโยนปปช.เชือด 5,000 คนผิดพ้นข้าราชการรุทธพลเล็งรับคดีพิเศษปกรณ์ลั่นแย่มากงัด5มาตรการสกัดม.ท.4เผยผลสอบกระดาษคำตอบพบ 5,000 คนคะแนนไม่ตรงส่งปปช.จัดการต่อหากบรรจุไปแล้วยังทำงานต่อจนกว่าสอบเสร็จชี้หากผิดจริงไล่ออกเรียกคืนเงินเดือนย้อนหลังปลัดม.ท.เผยเซ็นตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสถ.แล้วยอมรับรายชื่อตรงตามข่าวสั่งย้ายทั้งหมดพ้นตำแหน่งเดิมขอให้คณะกรรมการกำหนดกรอบเวลาและประเด็นสอบวินัยปกรณ์เพาะเห็นแล้วน้ำตาจะไหลรับไม่ได้คนใส่ชุดกากีนั่งแก้คะแนนสอบเร่งชง5มาตรการบอร์ดกพ.ปิดช่องโกงสอบราชการเข้าครม.ลั่นถึงเวลาล้างบ้านขู่ข้าราชการเอี่ยวกงหมดอนาคตไม่มีสิทธิ์ Early Retire สั่งฟันวินัยร้ายแรงไล่ออกสถานเดียวส่วนมติชนก็ประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันนะคะผลตรวจล็อตแรก 1.5 หมื่นชื่อ 5,000 ข้าราชการส่อโกงช็อกกระจายทั่วประเทศไล่เช็คให้ครบ 400,000 คนอนุทินเชื่อร่วมกันทุจริตปลัดสั่งเด้งและสอบ5บิ๊กสถ.ปกรณ์ลั่นก็สถ.รับผิดชอบภูมิใจไทยชงเพิ่มโทษจำคุก15ปีค่ะ
0: ครับรัฐบาลเตรียมเดินหน้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือว่า Early Retire นะครับในงบประมาณปีงบประมาณ2570หวังลดงบภาระงบประมาณรายจ่ายประจำเนื่องจากว่าพบตัวเลขพุ่งสูงขึ้นนะครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวคิดการให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.ศึกษาเรื่องการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อให้มีผลทันทีภายในปีงบประมาณ2570ว่าเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลมีภาระรายจ่ายประจำที่สูงมากจนส่งผลกระทบต่องบประมาณลงทุนและงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนจึงมีแนวคิดที่จะลดจำนวนข้าราชการลงผ่านระบบสมัครใจควบคู่กับการปรับลดตำแหน่งในระบบราชการทั้งหมดที่มีความจำเป็นเนื่องจากว่ามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานประจำวันได้แล้วเช่นตำแหน่งพนักงานพิมพ์และงานด้านธุรการโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่กลุ่มข้าราชการพลเรือนก่อนหากได้ผลดีจะขยายผลต่อไปยังหน่วยงานท้องถิ่นองค์การมหาชนทหารตำรวจต่อไปพร้อมกับยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดจะเป็นไปอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป ตามความพร้อมของแต่ละหน่วยงานและจะไม่ทำให้เกิดความโกลาหลในระบบราชการอย่างแน่นอนสำหรับหลักเกณฑ์เรื่องของอายุผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั้นนะครับรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ว่าจะต้องมีอายุ55ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า2ปีแต่เมื่อพิจารณาในแง่ของทักษะการเปิดกว้างให้กลุ่มคนอายุประมาณ40ปีเข้าร่วม

0: ร่วมโครงการจะช่วยให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสในการปรับเปลี่ยนสายอาชีพหรือพัฒนาทักษะใหม่ๆได้ง่ายกว่าคนอายุ50ปีจึงมองว่าไม่ควรปิดกั้นเรื่องของเกณฑ์อายุและคาดว่าจะมีข้าราชการสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากซึ่งหลังจากนี้กพ.จะเป็นเจ้าภาพในการร่วมกับกรมบัญชีกลางกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.และสำนักงานกำกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.พิจารณารายละเอียดงบประมาณและกำหนดสิ่งจูงใจในรายละเอียดครั้งหนึ่งแต่ว่าจะไม่มีการบังคับอย่างเด็ดขาดนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในแนวหน้าเช่นเดียวกันครับลุยเออรี่ข้าราชการพลเรือนอายุ40ปีขึ้นไปปกรณ์เอาแน่หรือสวัสดิการใช้กับข้าราชการบรรจุใหม่ปกรณ์เปิดเดินหน้าเออรี่รีทายภายในปี70ประเดิมข้าราชการพลเรือนเริ่มตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปล็อกเป้าอัตราธุรการเสมียนใช้เทคโนโลยีเข้าแทนจ่อใช้ระบบประกันสุขภาพแทนสวัสดิการย้ำเป็นระบบสมัครใจหวังลดจำนวนข้าราชการหลังรายจ่ายประจำสูงขึ้นเริ่มใช้บรรจุใหม่ส่วนราชการเดิมให้เป็นตัวเลือกครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นร้อนทางการเมืองกันต่อค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงบรรยากาศการทำงานของคณะรัฐมนตรีนะคะว่ามีความคึกคักขึ้นหรือไม่หลังจากส่งสัญญาณให้รัฐมนตรีเร่งสร้างผลงานว่าคึกคักมาตลอดอยู่แล้วไม่ใช่คึกคักแบบสนุกสนานแต่คึกคักเพราะทุกคนทำงานอย่างเต็มที่รัฐบาลของตนเองเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาพูดให้ที่ประชุมครม.รับฟังว่าช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีแต่ละท่านทำอะไรไปบ้างและมีส่วนไหนที่ต้องการให้ครม.ได้แสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการประชุมครม.ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายกก็บอกว่ากำชับให้ทุกท่านได้สื่อสารการทำงานและผลงานให้ประชาชนได้รับทราบเยอะๆโดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่กระทรวงใดทุกกระทรวงมีความสำคัญหมดรวมถึงกระทรวงโควต้าพักเพื่อไทยนอกจากนี้ก็ยังได้พูดคุยกับรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยว่าขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันสื่อสารการทำงานของกระทรวงของตัวเองให้ประชาชนรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์และทีมโฆษกรัฐบาลให้เน้นการประสานกับโฆษกแต่ละกระทรวงเพื่อจะได้เผยแพร่ผลงานออกไปให้ได้มากที่สุดเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำนะคะว่าการที่นายกบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยไม่ค่อยสื่อสารรวมถึงโฆษกรัฐบาลโฆษกกระทรวงและโฆษกพรรคด้วยหรือไม่นายกก็บอกว่าต้องถือว่าทั้งทีมต้องถือว่าทั้งทีมงานออกมาเยอะสิ่งดีๆที่ออกมาเป็นผลงานเป็นประโยชน์ของประเทศเป็นสิ่งที่เชื่อมั่นให้กับนานาชาติก็ออกมาเยอะไปหมดแต่ว่าทำไมถึงอยู่แค่วงเล็กต้องขยายออกไปถึงวงใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีตัวเลขข้อมูลประกอบเพื่อให้เป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์เอาไว้

0: ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าผ่านมา3เดือนเนี่ยเริ่มเห็นเขาลางการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วหรือไม่ซึ่งนายอนุทินก็บอกว่ายังค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวรวมถึงเรื่องการเมืองอื่นๆด้วยเลยนะคะรัฐมนตรีผวาแห่ตีปี๊บอนุทินติวเข้มกักปรับครม.เย้ยสว.2 ปีเอื้อน้ำเงินนายกกำชับครม.เร่งตีปี๊บผลงานให้ประชาชนทราบบอกเป็นจุดอ่อนที่ปรับปรุงได้ยันยังไม่มีเขาลางปรับครม.การันตีสุภาจีไม่มีหายหลังโซเชียลตามหารัฐมนตรีดาน่าขานรับโปรโมทงานเพิ่มขึ้นวราวุธย้ำทำงานจริงต้องคู่ประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ดีแต่สร้างภาพลูกเทพขอเวลาพิสูจน์ตัวจุลพันธ์พอใจผลงานรัฐมนตรีเพื่อไทยเร่งเติมจุดขาดตกบกพร่องผลิตเน็บหนูอย่าลืมรัฐมนตรีดีอีและมหาไทยมีผลงานโลกลืมไม่ลงซัด2ปีสว.ผลงานเอื้อระบอบสีน้ำเงินวุฒิสภาระบุวิจารณ์หัวสว.เรื่องนานาจิตตังเพื่อไทยโหวตรับพรบ.นิรโทษตามสว.แก้ไขชี้ตั้งกรรมธิการร่วมเสี่ยงกว่าค่ะ
1: ครับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮากรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในสัดส่วนพรรคประชาชาติครับได้อภิปรายโจมตีงบประมาณของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.อย่างรุนแรงว่าภารกิจและบุคลากรของกอรมน.มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นเกือบทั้งหมดทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติถือเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณภาษีประชาชนปีละพันล้านบาทโดยไม่คุ้มค่าพร้อมกับระบุว่าผลงานที่เด่นชัดที่สุดใน2ถึง3เดือนที่ผ่านมากลับกลายเป็นภารกิจยิงส.ส.ซึ่งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้พร้อมหลักฐานรถและอาวุธปืนที่เป็นของกอรมน.จนทำให้ส.ส.ในพื้นที่ชายแดนใต้เกิดความหวาดกลัวจึงเสนอให้ยุบหน่วยงานนี้ทิ้งแล้วนำงบประมาณไปจัดสรรช่วยเหลือผู้ยากจนแทนทางด้านของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ได้ชี้แจงต่อข้อซักถามดังกล่าวว่ากอรมน.ยังมีความจำเป็นที่ต้องมีอยู่เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและบูรณาการการทำงานด้านความมั่นคงระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างส่วนข้อสงสัยเรื่องงบประมาณกำลังพลที่ลดลงและประเด็นทหารผียืนยันว่าระบบงบประมาณมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินคือผู้ปฏิบัติงานจริงตามคำสั่งเท่านั้นและหากตรวจพบการทุจริตหรือเอาเปรียบจะลงโทษตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดขณะที่นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนใต้ว่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่จะให้ความรุนแรงยุติลงภายในปี70ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ปัจจุบันได้เริ่มแผนปรับลดการใช้กฎหมายพิเศษและจะนำกำลังอาสาสมัครทหารพรานหรืออส.เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนทหารในพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วครับนอกจากนี้ในส่วนของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนาครองโฆษกรัฐบาลแถลงว่าครม.มีมติเห็นชอบโอนย้ายข้าราชการระดับสูงโดยให้นางพงศวาสนีละโยธินซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมครบรอบ4ปีไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนึ่งของแนวหน้าวันนอเดือดเสนอยุบกอรมน.ไร้ผลงานเด่นมีแต่ภารกิจยิงส.ส.ชี้คิดอะไรไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนลั่นนำงบไปช่วยเหลือคนยากจนดีกว่าด้านเลขากอรมน.แจงต้องมีเหมือนเดิมไว้อุดช่องว่างประสานงานยันพร้อมรับฟังความคิดเห็นลั่นไร้ทหารผีเบิกเบี้ยครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายก็กลับมาติดตามเรื่องของราคาน้ำมันก็มีข่าวดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
4: ไหนบอกอมเพีย
5: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
4: เหนื
6: ่อกรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามเก้าทันข่าวช่วงสุดท้ายนะคะนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าสั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปหาทางในการลดราคาขายปลีกน้ำมันลงให้ได้เหตุผลก็คือประชาชนทั่วไปได้รับทราบราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ลดลงแล้วและราคาก็อยู่ในระดับที่ทรงตัวราคาขายปลีกในประเทศก็สมควรที่จะลดลงโดยต้องนึกถึงค่าครองชีพค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและต้นทุนของผู้ประกอบการที่ทำมาหากินเป็นหลักรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะลดค่าน้ำมันลงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ผมก็แค่บอกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะผู้บริหารว่าตอนราคาในตลาดโลกขึ้นเราก็ไปขอประชาชนขึ้นตอนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลงแล้วเราก็ไม่ต้องไปขอให้ประชาชนในการลดราคาลงก็ลงให้เขาไปเลยลงทันทีและลงให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ค่อยๆปรับลงซึ่งรัฐมนตรีพลังงานก็ได้รับนโยบายในเรื่องนี้ไปนะคะหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพาดหัวข่าวนายกสั่งลดราคาน้ำมันเอกนัทลุยไม่รอสิงคโปร์เอกชนปลื้มไทยช่วยไทยสุรศักดิ์ชูบิ๊กอีเวนต์บูมเศรษฐกิจอนุทินสั่งเอกนัทลดราคาน้ำมันค้าปลีกทันทีหลังราคาตลาดโลกลงเชื่อสินค้าทยอยปรับราคาลงตามค่ะ
2: ครับหลังจากนายเอกนัทได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.นะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.เป็นการด่วนเมื่อเย็นวันนี้ครับที่ประชุมกบน.ก็มีมติเห็นชอบปรับเปลี่ยนอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดในประเทศปรับลดลงทันทีโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรทำให้ดีเซลหมุนเร็ว B7 ครับมีราคาอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรดีเซล B20 อยู่ที่29.94 บาทต่อลิตรส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ครับปรับลดลง2.51 บาทต่อลิตรโดยแก๊สโซฮอล์95ปรับลดลงมาอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรซึ่งราคาขายปลีกน้ำมันอัตราใหม่นี้มีผลบังคับใช้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับรวดเร็วทันใจเอกนัทขานรับนายกทุบราคาเบนซินดีเซลทุกชนิดลง2.50 บาทมีผลวันนี้เป็นต้นไปครับ
1: กรณีที่มีรายงานข่าวตรวจพบนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 4,233 คนหรือว่าคิดเป็นจำนวนมากถึง 33% นะคะซึ่งทางนายชุมพิษเตชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบร้านค้าอย่างเร่งด่วนซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางนายแพทย์หัสชาเนยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็ชี้แจงว่าตัวเลขที่พบจำนวนมากในปีนี้ไม่ได้หมายความว่าเกิดการระบาดที่ผิดปกติแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะปีแรกที่ได้นำนวัตกรรมตรวจหาแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาใช้คัดกรองนิสิตใหม่เพราะสะดวกใช้เวลา15นาทีก็ตรวจพบได้แม้พยาธิมีน้อยหรือยังไม่ถึงระยะที่พยาธิออกไข่แตกต่างจากการตรวจอุจจาระแบบเดิมที่มักให้ผลลบหากหาไข่พยาธิไม่พบค่ะประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ค่ะสทจี้เลิกเปิบดิบกันพยาธิสสจโต้ไม่ระบาดใช้นวัตกรรมใหม่คัดนิสิตปี1มอดำขออภัยค่ะคัดนิสิตปี1มอดัง15นาทีรู้ผลได้เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตือนภัยพยาธิใบไม้ในตับทานอาหารปรุงสุกรณรงค์ไม่ทานดิบหลังนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามพบเชื้อพยาธิกว่า 4,000 คนจากเปิบส้มตำปลาร้าดิบส่อลามป่วยมะเร็งท่อน้ำดีสสจมคยันตัวเลขที่เจอไม่ใช่การระบาดเป็นปีแรกใช้นวัตกรรมตรวจหาแอนติเจนพัฒนาโดยมคมาคัดกรองนิสิตใหม่สะดวกเพียง15นาทีรู้ผลขณะที่เจ้าของร้านส้มตำครวนอย่าโยนบาปลั่นใช้ปลาร้าปรุงสุกนับ10ถึง15ปีค่ะ
2: ครับมาดูความคืบหน้าคดีแอร์สาวนะครับพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปราม

0: ยาเสพติดหรือว่าบช.ปส.เปิดเผยผลหลังจากการประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อลุยขยายผลคดีเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียซึ่งเชื่อมโยงกับกรณีที่นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยที่ถูกจับกุมนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังมุ่งเน้นการสืบสวนเชิงลึกเพื่อแกะรอยเส้นทางลำเลียงยาเสพติดย้อนกลับไปถึงพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นต้นตอใหญ่ของขบวนการสำหรับผู้ต้องหา2รายที่ถูกนำตัวไปฝากขังต่อศาลแล้วนะครับได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีบางส่วนโดยเฉพาะข้อมูลของบุคคลที่ใช้ชื่อว่ารินผู้ติดต่อสั่งการผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งตำรวจกำลังเร่งพิสูจน์ทราบตัวตนว่าเป็นใครและเป็นคนไทยหรือต่างชาติยืนยันว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีในทุกระดับตั้งแต่ต้นทางชายแดนไปจนถึงปลายทางในต่างประเทศถือเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นนะครับส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับตัวของนางสาวมีนาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนั้นโฆษกปปส.ระบุว่าวันที่14กันยายนนี้จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับดุลพินิจของอัยการของออสเตรเลียว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องซึ่งตรงกับวันที่สาวแอร์สาวไทยนะครับมีกำหนดจะต้องเดินทางไปขึ้นศาลแขวงเมืองเมลเบิร์นในระหว่างนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและปราบปรามยาเสพติดของไทยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลเชิงทั้งหมดเพื่อใช้ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับล็อกเป้าตัวการใหญ่ปปส.แท็กทีม DSI บช.ปส.ขยายผลคดีแอร์สาวหิ้วเฮโรอีนจ่อหมายจับ2บิ๊กล็อตฝั่งลาวสัปดาห์หน้าขณะที่เดลีนิวส์ครับพาดหัวชี้ชะตาแอร์มีนา14กันยายนขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นสปพ.พาเคนายลงพื้นที่สแกนล่ายาเสพติดครับ
1: ขอปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้ใครได้ดูคู่อาร์เจนตินากับอียิปต์นะคะก็คงจะก็รักใครชอบใครก็คงจะนะสมหวังกันไปนะคะซึ่งสำหรับอาร์เจนตินาเนี่ยก็กงตายอย่างเหลือเชื่อค่ะรัว3ประตูท้ายเกมแซงดับอียิปต์3ประตูต่อ2ลิ้วรอบ8ทีมฟุตบอลโลก2026นะคะแล้วอีกคู่หนึ่งนะคะก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์พบกับโคลอมเบียค่ะคู่นี้นะคะก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่แม่นเป้าค่ะดวลจุดโทษชนะโคลอมเบียทะลุรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะไปได้4ประตูต่อ3นะคะในตอนนี้ก็ได้ครบกันทั้งหมดแล้วนะคะ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ก็มีโมร็อกโกฝรั่งเศสนอร์เวย์อังกฤษสเปนเบลเยียมอาร์เจนตินาและสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสำนักการแพทย์แจ้ง14โรงพยาบาลระบบล่มสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระบบ

0: รสนเทศของโรงพยาบาลในสังกัดล่มชั่วคราวพร้อมกัน14แห่งเนื่องจากระบบคลาวด์ขัดข้องส่งผลให้ฐานข้อมูลผู้ป่วยระบบนัดหมายและระบบจ่ายยาใช้งานไม่ได้ล่าสุดระดมทีมงานเร่งกู้ระบบตลอด24ชั่วโมงแล้วระหว่างนี้โรงพยาบาลทุกแห่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยปรับมาใช้ระบบบันทึกข้อมูลด้วยกระดาษแทนเพื่อให้การรักษาไม่หยุดชะงักแต่อาจทำให้การบริการล่าช้ากว่าปกติโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบคือโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์โรงพยาบาลสิรินธรโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทโรอุทิศโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์โรงพยาบาลนคราภิบาลโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีโรงพยาบาลบุษราคามจิตการุณโรงพยาบาลสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ทางสำนักการแพทย์ขอความร่วมมือประชาชนที่จะไปใช้บริการเตรียมความพร้อม3ข้อดังนี้1นำซองยาเดิมหรือเอกสารประวัติการรักษามาด้วยเพื่อความต่อเนื่องและปลอดภัยในการจ่ายยา2นำบัตรประชาชนมาแสดงทุกครั้งเพื่อใช้ยืนยันตัวตน3เพื่อเวลาในการรับบริการเพราะขั้นตอนการบันทึกข้อมูลด้วยมืออาจใช้เวลานานขึ้นสำหรับห้องฉุกเฉินและผู้ป่วยในยังคงเปิดให้บริการดูแลตามมาตรฐานความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเช้านี้ราคาน้ำมันลดฮวบดีเซลเบนซินราคาไม่เกิน35บาทเมื่อวานนี้ประมาณ1ทุ่มกบน.แจ้งว่าที่ประชุมมีมติปรับราคากลุ่มน้ำมันดีเซลลดลง2บาท56สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินลดลงทุกชนิดโดยลดลง2บาท51สตางค์ต่อลิตรซึ่งมีผลเช้าวันนี้เวลา 5:00 น.ทำให้ราคาน้ำมันเป็นดังนี้ดีเซล43บาท93สตางค์แก๊สโซฮอล์95 34บาท94สตางค์ E20 29บาท94สตางค์ E85 25บาท88สตางค์โซฮอล์91 34บาท57สตางค์พรีเมียมโซฮอล์95 47บาท79สตางค์พรีเมียมโซฮอล์99 49บาท79สตางค์ B7 34บาท94สตางค์ B20 29บาท94สตางค์พรีเมียมดีเซล50บาท5สตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีกรุงเทพมหานคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมี

0: รดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
6: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้อยชัย2โทรสั่งเลย0618547823

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
4: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราไปดูทางจังหวัดชุมพรเขาได้จัดพลังสิ้นเถิดทุนสถาบันโดยครูศิลปะโรงเรียนสิยาภัยได้นำลูกศิษย์หลังสั้นพระบรมซาติสลักพระองค์พาถ่ายทอดความจงรักภักดีผ่านปลายผู้กันนายประสิทธิ์เพชรจ้อนกับครูซ่อนวิชาศิลปะท่านก็บอกว่าหลังจากได้รับสาบข้าวเกี่ยวกับพระองค์พาก็ได้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระองค์กันกับพ่อแม่นักเรียนคนขวาพระองค์ทรงส้นพระทัยด้านใดก่อนจะนำแรงบันดาลใจมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะโดยฝีมือตนเองนายประสิทธิ์แกก็บอกว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์และเรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะนักเรียนกว่า 3,000 คนของโรงเรียนที่ยาภัยจะจัดโชว์ผลงานที่ห้องสมุดของโรงเรียนให้กับนักเรียนด้วยกันได้ชื่นชมจะได้สาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณรวมกันสืบสานความจงรักภักดีผ่านงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนที่รวมสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยประกอบด้วยเด็กยิ่งจันทร์ทิพย์ท่านการม.1/10เด็กชายปัตตภีเทพนรงค์ม.1/11

เอกยิ่งขยานีพุทธโทสิหมอหนึ่งทับสิบสามเด็กยิ่งชะยาพานูแก้วหมอสองทับสิบเอ็ดเด็กยิ่งธัญญานุทัยนุกุลหมอสามทับเก้านางสาวอัญชิซาจีพีทหมอสี่ทับเจ็ดนางสาวทิตาพรเวชยันหมอสี่ทับสิบสามนางสาวการมะนีชนิดสวิงรำหมอห้าทับสิบสามนางสาวระมิตราเพชรดีหมอหกทับแปดแล้วก็นายณัฐพัฒน์ชัยชนะกสิกรรมม6ทับ11ครับทางด้านนายณัฐพัฒน์ชัยกสิกรรมเนี่ยชัยชนะกสิกรรมเนี่ยนักเรียนชั้นม6ทับ11เขาก็เปิดเผยว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านโดยเฉพาะด้านกฎหมายซึ่งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระเมตตาและทรงมุ่งคุ้มครองสิทธิของประชาชนทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการวาดภาพพระบรมซากศิลป์เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและท่ายทอดความงดงามของพระองค์ให้คนไทยได้รวมชื่นชมผ่านผลงานศิลปะผลงานทุกชิ้นสะท้อนถึงความตั้งใจความเคารพและความจงรักภักดีของเยาวชนไทยที่พร้อมจะใช้ศิลปะเป็นสื่อแห่งความทรงจำและแรงบันดาลใจส่งต่อคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์สู่คนรุ่นใหม่อย่างงดงามอันนี้ต้องขอบคุณธนากรโกศลเมธีนะครับรั้วบ่าวช้างเนี่ยน้องก็ได้ส่งข้าวมาทุกอารมณ์ทุกรูปแบบทุกบรรยากาศกับเพื่อผู้ฟังรายการผมเนี่ยได้รับทราบเรื่องราวต่างๆในจังหวัดชุมพรในแต่ละวันนะครับท่านผู้ฟังนะเอาไปดูเรื่องคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปีพ.ศ.2570กับจังหวัดชุมพรลงพื้นที่สืบเสาะและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเชิงประจักษ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลก็ไปที่โรงเรียนส่วนสวีวิทยาครับและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านควรสามัคคีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปด้วยความโปร่งใสเถียงธรรมและสะท้อนผลงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่รู้สิทธิ์อย่างแท้จริงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ร่องรอยการปฏิบัติงานเอกสารหลักฐานตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเพื่อนร่วมงานสิทธิ์เก่าและคนในชุมชนล่างจากที่คณะกรรมการได้รวมการพิจารณาคุณสมบัติชั้นต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อในจังหวัดชุมพรจำนวน3รายซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประกอบด้วยนายกิตติพงษ์พาหะมากครูวิทยาท่านะชำนาญการพิเศษโรงเรียนสวีวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีแล้วก็นางสาวณฤมลกิจนิยมครูวิทยาท่านะชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลชุมพรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1แล้วก็ยังมีดาบตำรวจยิงสุทธิดาขวัญเมืองครูโรงเรียนตชด.บ้านควนสามัคคีสังกัดกองกำกับการตชด.ที่41กรรมการคัดเลือกจังหวัดชุมพรก็มุ่งเน้นการพิจารณาอย่างรอบคอบครับเพื่อคนหน้าครูผู้มีอุปการะต่อการศึกษาผู้มีคุณะคุณอุปการต่อการศึกษาแล้วก็มีความทุ่มเทเจสระมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาคนลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ก็เป็นขั้นตอนสำคัญในการกันกรองแล้วก็รวบรวมข้อมูลเชิงลึกก่อนจะสรุปผลดำเนินการตามขั้นตอนของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีต่อไปสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยหรือว่าภาษาอังกฤษก็มีชื่อว่า Princess มหาจักรีอวอร์ดเป็นรางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ประทานให้แก่ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อการศึกษาในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้รวม11ประเทศกับท่านผู้ฟังนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะได้ดูไว้นะครับว่าครูที่เป็นครูจริงๆเนี่ยสมควรได้รับรางวัลที่ส่งเกียรติอย่างหญิงเลยทีเดียวนะผมก็ยังเชื่อว่าครูดีๆเนี่ยยังมีครับแต่ครูที่มันข้ามาเพื่อเอาแต่เงินเดือนเนี่ยมันก็ยังมีอยู่มากเหมือนกันนะผมถึงบอกเลยว่าไอ้สมงานเขตการศึกษาทางมัธยมแต่ประถมมันเหลือก็นะครับเอาครูดีๆมาทำหน้าที่ในการสอนเถอะไอ้นะแล้วก็ในโรงเรียนนั้นมาต้องมีใครมากไหมมีพ่ออ้อสักคนนึงนะสำหรับผมนะแล้วก็คนที่จะทำหน้าที่ทางด้านธุรการนี่สักคนพอแล้วเบื้องเดือนเมื่อการระบบราชการของเราเนี่ยโอ้โหสุดจะเปลืองเลยน่าฝ่ายปกครองเลยแต่เม้นนะจังหวัดนึงเนี่ย

0: มีผู้ว่าราชการจังหวัดกับรองผู้ว่าสักสองคนแล้วก็เลขาคนเดียวพอนะแล้วก็ระดับผู้ว่าแล้วถึงให้เลขาขับรถไปรองผู้ว่าขับรถเองนะเพิ่นนี่ขับรถเองมันจําเป็นไหมครับเอต้องไม่มีเอามีคนขับรถมีปลัดอําเภออําเภอมีปลัดอีกสักคนนึงพอแล้วถูกมั้ยแล้วก็มีเลขาหน้าห้องขับรถกันอีกสักคนพอแล้วท่านผมคํานวณแล้วนะตัวประเทศเนี่ยถ้าเราลดไอ้คนพวกนี้มันดิหวานมันจะลดคนได้ก็ล่ะ 4-5,000 4-5,000 เดือนหนึ่ง 15,000 ท่านคิดแล้ว 5,000 คูณ 15,000 มันเท่าไรแล้วอ่ะเดือนนึงอ่ะแล้วเป็นล้านอ่ะปีนกี่บาทอ่ะโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันล้านอ่ะท่านผู้ฟังแล้วพอผลงานมันออกมาก็มีเท่านี้จริงๆเมื่อตำรวจเนี่ยผมถามจริงผู้กับคนนึงเนี่ยไอ้นั่นแล้วก็รองผู้กับคนที่เลือกก็เอาเป็นระดับย้ายเกินพันตำรวจตีแล้วก็ช่วยกันทำงานพอแล้วไอ้ธุรการนั่นก็มีไหวสักคนหนึ่งนะพอแล้วแล้วก็วิทยุสื่อสารอีกสักคนพอแล้วครับอีเลือกก็ให้ลงยู่ตามตำบลต่างๆนะต่อไปเนี่ยเอาสองหมู่บ้านสามหมู่บ้านมีตำรวจสักคนมันยังดีว่าเหล่าไม่บรรนันแล้วผมเห็นมาไม่มีประโยชน์ทางเพศกินกันแปลกๆทางเพศผัวปนี้นะท่านผู้ฟังนะเนี่ยถ้าจะปรับต้องปรับระบบราชการไม่ครับไม่บรรนันแล้วประเทศเราพังแน่นอนอีกไม่นานนักนะแต่ผมผูกเลยไม่เคยพิษแม่นะป้าที่ประตูเห็นป่ะผมผูกมันยี่สิบปีแล้วนี่เนียนตุ๊บป่ะนะผูกตั้งแต่มันยังพอมีอยู่หน้าประมาณ 10% ทำไมนั้นนะเวลานี้ถึง 3% ป่ะเห็นป่ะผมถึงเกตนักไก่ผัวเดียวไปต่อต้านไอแลนด์บิดป่ะนะพี่ของเองไม่รู้จักดูแลนะแสดงว่าคนที่ไหนมาเป็นผู้นำต่อต้านเห็นป่ะโอ้โหเห็นแล้วก็มันน่าเสียนกับเอาไปพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาพบกันไหมรองกองของคนตายคือบริษัทไทยสร้างคนบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกกรองผลไม้กรองพัสดุกรองกระดาษเซ่สินค้าทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซ่าคนมีความพร้อมผลิตกรอง3ชั้น5ชั้นหลอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอน E ต่างหากเลือกสร้างลังหลูฝูกเลือกโรงกรองไทยซ่าคนโรงกรองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกรองไทยซ่าก้นรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษครับ
1: ก็มาพบกับพ่อแม่ซาทิศกันต่อครับเราไปดูปศุสัตว์ชุมพรกันบ้างแหมวังนี่ก็เข้มนะเพราะว่าคนที่ฝีมือดีว่าเผื่อเนี่ยเขาก็อยู่ในงานพันนี้ใช้ได้เลยไอ้บ่าวนี้นะเขาออกตรวจขอกัดซัดซ่องออกขับยกระดับมาตรฐานนะ6มกราคม2569ขับวาถีรอยตีมณฑลรอฮับพักดีปศุสัตว์จังหวัดชุมพรเนี่ยท่านได้สั่งการหมอไม้นายสัตวแพทย์ผิดใช้โพดกระซังนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษวนากรมพัฒนาสุขภาพสัตว์พร้อมด้วยคณะสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์ชุมพรด่านกักกันสัตว์ชุมพรสำนักงานปศุสัตว์ประทิวออกไปตรวจรับรองขอกักสัตว์เพื่อส่งออกของฟาร์ม DNZคอนแทคความมิ่งและบริษัท DNZ คอนซัลเทนต์ตั้งอยู่ที่ตำบลชุมโคอำเภอประทิวซึ่งก็เป็นการประเมินครอบคลุมทุกมิติทางโครงสร้างสถานที่ระบบป้องกันควบคุมโรคการดูแลสุขภาพสัตว์ระบบบันทึกข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึงการบริหารจัดการภายในขอกักสัตว์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมปศุสัตว์กำหนดอย่างแข็งขันเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าการมีสถานกักกันสัตว์ที่ได้มาตรฐานเป็นหัวใจสำคัญของการส่งออกสัตว์มีชีวิตไปยังต่างประเทศพอนอกจากจะช่วยป้องกันการระบาดของโรคสัตว์แล้วครับยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในกับประเทศผู้นำข้าวยกระดับภาพลักษณ์ของการปศุสัตว์ไทยในเวทีการค้าระดับโลกสำนักงานปศุสัตว์ชุมพรเนี่ยยืนยันจะเดินหน้าพักดันมาตรฐานการผลิตสัตว์อย่างต่อเนื่องมุ่งสู่ระบบปศุสัตว์ที่ปลอดภัยปลอดโรคได้มาตรฐานสากลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยสร้างความเชื่อมั่นในกับลูกค้าต่างประเทศอย่างยั่งยืนมาตรฐานต้องมาก่อนส่งออกต้องมั่นใจคือเป้าหมายสำคัญที่ปศุสัตว์ชุมพรกำลังขับเคลื่อนเพื่อยกระดับภาคปศุสัตว์ไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกอย่างแข็งแรงเอานี่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับโดยเฉพาะลูกผีพ่อแม่นาท่านนายแพทย์สัตวแพทย์พิชัยโพกสั้นเนี่ยนะมันก็ทำงานอยู่มานานแล้วผมไม่เข้าใจว่าคนบันนี้เพิ่งไม่ได้ขึ้นปศุสัตว์จังหวัดก็มันน่ากลัวมันมีตังไงไอ้พวกในกระทรวงเกษตรเอาขอบคุณธนากรโกศลเมธีนะครับรายงานกันเข้ามาทีนี้ไปแลเรื่องทางด้านอาชญากรรมกันบ้างบุกรีสอร์ทดังครับสามารถจับยิงเศร้าเซฟยาแล้วก็ขยายพ้นไปจับชายนุ่มได้ทั้งอาวุธปืนยาบ้ายาไอ

0: กระสุนปืนเพียบอันนี้เป็นผลงานลักลักกองกรมนชุมพรรวมกับซืบจังหวัดฝ่ายปกครองหน่วยนปภไปตรวจสอบรีสอร์ทแห่งหนึ่งหน้าเทียมเผอถาแสหลังจากซุนรับแจ้งเหตุ191ชุมพรนั้นได้รับแจ้งมาว่านักว่ามีการแอบเอาแรงงานต่างด้าวในรีสอร์ทนี่ครับก็ไปครับตั้งใจจะไปจับแรงงานพม่าเถื่อนปรากฏว่าไปขอก๊อกก๊อกก๊อกห้องหนึ่งผู้หญิงหน้าตาซาช่วยเปิดประตูมาแล้วพอเห็นเป็นเจ้าหน้าที่แหมเอ้ยหวิงว่าสุกว่าสุนจิตนี่ในหลอดเราพอทางออกมีทางเดียวแอบไปอยู่ในห้องแล้วล็อกประตูไว้เลยเขาก็พยายามที่จะเรียกมันก็ไม่ออกมาครับก็ต้องไปเอากุญแจจากเจ้าของรีสอร์ทพบว่าชื่อนางสาวพิชานันท์ครับอายุแค่31ปีเอ้ยน้องเอ้ยตำบลทรัพย์อันนั้นอำเภอถาแสบ้านมันอยู่ที่นั่นแล้วนะเปิดปับปับอ้างว่ากำลังเซฟยาหน้าพอตรวจคนพบว่ามียาบ้ารอยว่าเม็ดอันนี้ไม่ได้เซฟเลยครับอันนี้สมควรประหารชีวิตแหละแล้วก็ไปสอบต้วนขยายพ้นมาว่ารับมาจากนายนรากรอันนี้อายุ32ปีเองเหมือนกันก็อยู่ที่ตำบลห้องเจริญอำเภอถาแสเหมือนกันจากการขยายพ้นเนี่ยพบยาบ้ายาไออาวุธปืนปืนสั้นปืนยาวลูกกระสุนปืนเนอะแล้วก็หมากไม้ลายรายการก็นำตัวไปดำเนินคดีผู้หญิงพาส่งสถานีถาแสผู้ชายพาส่งสถานีสลุยครับพอมันแย่กันเอาค่อยๆได้รับโทษอย่างสาส้มหน้าปั๊บได้เลยครับกฎหมายยาเซฟติดมวยทำมันนี้มามีทางมดมันต้องยิงป้าวมันมั้งนี่ไงคนเซฟมันแย่เป็นพูดบวยมันมาให้ไหมต้องส่งไปทำงานนักโนอยู่แถวชายแดนบางเล่บางวันโนต่อจะไปรอดอ่ะขอบคุณธนากรโกศลเมธีครับไปตามมันต่อหลังจากได้รายงานข้าววะปีการค้าค้ายิงหน้าคนที่เป็นนักธุรกิจระดับท้องถิ่นนี่แหละน่าอย่างงานสงสารเลยชื่อว่าชายเก๋ครับปรากฏว่าคณะที่กำลังยืนคุยกับผาอยู่เมื่อวันก่อนนี่นะจะจัดงานวัดเอาตังให้วัดได้ทำบุญไม่รวยมือปืนบาปมันมาจากไหนมาถึงยิงพวกมดแม็กเลยนะครับท่านผู้ฟังเป็นซิบหมัดเลยจะเลือกหน้าก็เรียบร้อยแล้วคดีเนี้ยคนชุมพรทางจังหวัดเนี่ยสะเทือนใจอย่างแรงครับชายเก๋เนี่ยน่าเป็นธุรกิจกาแฟชื่อดังล่าสุดกับพลตำรวจตีจิตเกษมส่วนคำผู้การชุมพรเนี่ยบอกว่าคณะนี้ระดมเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจภาค8มากันตึมตำรวจภาคซื้อชุมพรมากันเต็มเยียดแล้วก็ตำรวจถาแสนะซึ่งไม่รู้ว่าพันตำรวจเอกชลาเดินต่ออยู่หลังส่วนเก่งไปอยู่นู่แลท่าทางจะเบาๆลงไปซะแล้วไม่รู้มันพื้นบ้างนะก็ผู้การชุมพรบอกว่าไม่พื้นผู้กับอาจจะชาแต่ผู้การไม่ชาครับบอกไว้แล้วว่าเอาทุกประเด็นไม่ตัดทิ้งแม้แต่ประเด็นเดียวปมชูซาปหน้าความขัดแย้งเรื่องการจัดงานวัดนี่แหละครับการจัดหน้าลานคามาคายคล้องเนี่ยแล้วก็เหลืองส่วนตัวแล้วก็ตอนนี้ดูกล้องจอดปิดรูแล้วแหละว่ามือปืนไปถังไหนรอเวลาสักนิดนึงนะครับนะเอาเราก็เป็นกำลังใจกับตำรวจนะท่านทำคดีนี้จับคนร้ายได้นะเอ้ยนะผมก็คงจะเฉียดตอนนี้ต้องซองสามวันนะผู้การนะแต่ว่าพันตำรวจเอกชลาผู้กับชลานั้นน่าจะต้องพาไปอยู่แถวไหนดีครับไกลๆตานะถ้าแสงเมืองใหญ่นะเอาอันนะครับท่านผู้ฟังนะเวลาหมดกันแล้ววันนี้นะบินฟ้าการไม่ทันพูดถึงทันแหละเอาเป็นว่ายังมีฝนกันอยู่บ้างถึงจะไม่หมากนักก็ระมัดระวังกันตะกิดนะครับคุยพร้อมกับชายไม้เลข0841880808เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับแอดกันเข้ามาทักทายกันเข้ามานะครับนะต่อชาพบกันใหม่สวัสดีสวัสดีครับ
1: 1 2 1 1 1 4 4 4 MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: ออนแอร์
4: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: ไอเรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,200

0: 30บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

กับงานเพลงดีๆคิดจะปลูกต้นรักอีกก่อนะคะแบบต้นรักนี่มันเป็นกอเนอะค่ะส่งต่อช่วงเวลายามเช้าค่ะคุณผู้ฟังค่ะเช้าวันใหม่เริ่มต้นวันพุธนะคะวันนี้8กรกฎาคม2569ทักทายคุณผู้ฟังกันในช่วงของการเริ่มต้นนะคะงานเพลงดีๆส่งต่อความสุขนะคะผ่านทาง 90.75 104.75 นะคะ2คลื่นฟังพร้อมๆกันนะคะชัดเจนหรือไม่เดินทางรูอยู่หรือว่ายังไงนะคะก็แบ่งๆกันได้เดี๋ยวมาบอกข่าวแล้วเรื่องนะคะรวมไปถึงเรื่องราวดีๆที่เป็นจุดเริ่มต้นของพลังในการทำงานแล้วก็ในการเขาเรียกใช้ชีวิตแล้วกันค่ะส่งต่อเรื่องราวตรงนี้ด้วยผ่านทาง 90.75 และ 104.75 นะคะเอาละค่ะสบายๆพร้อมทั้งส่งต่อเป็นพลังดีๆนะคะในทุกๆการทำงานของคุณผู้ฟังทุกคนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ตรงไหนก็ขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะ

0: เอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะหลังไมค์ติดพันอยู่กับวางไม่ทันนะคะถ้าแบบเงียบไปนิดๆไม่ต้องกังวล นะคะวางไม่ทันจริงๆบอกว่าคือโอ้ขออภัยหัวเราะเสียงดังไปหน่อยค่ะขอโทษบางทีลืมตัวนะคะเผื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ชอบเสียงหัวเราะแต่ดิฉันห้ามตัวเองไม่ได้จริงๆขอโทษนะคะคือบางทีมันหัวเราะเต็มที่มากนะคะลืมไปว่าหัวเราะดังไปหรือเปล่าเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่ไปหัวเราะข้างบ้านใครสักคนหนึ่งก็ไม่รู้แล้วก็ตอนนั้นไปทำงานเกี่ยวกับพิธีกรเนาะแล้วก็มีน้องคนหนึ่งอ่ะข้ามมาวิ่งข้ามถนนมาคุณผู้ฟังแล้วเขาบอกว่าตอนแรกก็ได้ยินเสียงคุ้นๆแล้วว่าคนที่พูดไมค์เนี่ยคุ้นๆพอนุ่นหัวเราะแค่นั้นแหละเขาบอกว่าจำได้หรือว่าเป็นพี่นุ่น ไม่รู้ข้อดีหรือข้อเสียหรือว่าอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าก็เป็นเรื่องความทรงจำที่นุ่นจำได้ตลอดเวลาเลยว่าเขาจำจากเสียงหัวเราะของนุ่นก็เลยว่ามันเป็นลายเซ็นนะ มันเป็นลายเซ็นของการใช้ชีวิตค่ะมันหัวเราะเพราะมันกำลังมีความสุขหรือว่าหัวเราะกับขำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือนุ่นอาจจะเส้นตื้นหรืออะไรสักอย่างก็ไม่เข้าใจตัวเองแต่ว่าที่สุดใดๆแล้วก็คืออยากให้คุณฟังอารมณ์ดีแล้วก็หัวเราะไปพร้อมๆกันเพราะว่านุ่นเชื่อว่ารอยยิ้มหัวเราะเนี่ยมันทำให้จิตใจเราชุ่มชื่นแบ่งบานแล้วก็มีความสุขนะคะขอบคุณช่วงเวลาตรงนี้ด้วยมีเรื่องราวข่าวสารที่บอกโอ้โหเมื่อวานนี้ต้องบอกเลยค่ะนะคะเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายในโลกออนไลน์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าบอกข่าวแล้วเรื่องก็มามอยสู่กันฟังนะคะคุณฟังค่ะเรื่องอะไรหรอคิดว่าหลายๆคนอาจจะได้ดูบ้างแล้วล่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะนะในส่วนของเรียกได้ว่ามนรักที่นอนสี

0: ชมพูนะคะนะหรือโซเชียลเรียกว่ามนรักที่นอนดำค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะเป็นกระแสไวรัลข่าวดราม่าบนโลกออนไลน์ที่เป็นจุดเริ่มต้นจากคลิปที่ภรรยาเนี่ยถ่ายคลิปแฉพฤติกรรมสามีที่แอบพากิ๊กมานอนนะคะบนเตียงของตัวเองนะคะภาพลามกอนาจารก็เลยเกิดขึ้นให้เราเห็นนะคะเขาบอกว่ายอดวิวเนี่ยนะถล่มทลายมากคลิปต้นเรื่องมียอดวิวสูงถึง80ล้านครั้งนุ่นเชื่อว่าคุณผู้ฟังสักคนหนึ่งอาจจะรีเพลย์หลายรอบนะคะถูกแชร์ในโลกโซเชียลนับแสนครั้งคุณผู้ฟังนั่นสิมันมาทำให้ดิฉันเห็นน่ะคือแชร์มากถึงขนาดที่กนกพรเห็นค่ะเห็นแล้วก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันโป๊อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังนะจุดโฟกัสของชาวเน็ตแม้ว่าจะเป็นคลิปที่จับชู้แต่ชาวเน็ตกลับหลุดโฟกัสไปที่สภาพของที่นอนหมอนโดเรมอนที่ไม่ได้ซัก และก็ฝากระติกน้ำสีเขียวที่วางอยู่บนเตียงจนกลายเป็นมุกตลกที่มีเขาเรียกว่าในโลกออนไลน์แหมยังขำได้อีกนะคะนะแต่คำเตือนจากนักกฎหมายนี่แหละค่ะที่จะนำมาฝากกันก็คือคลิปนี้เนี่ยเข้าข่ายลามกอนาจารนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะเพราะนั้นทางทนายพัดค่ะได้ออกมาให้ข้อมูลและขอความร่วมมือให้เมียหลวงเนี่ยลบคลิปดังกล่าวพร้อมเตือนชาวเน็ตผู้ที่แชร์ต่อก็อาจจะมีความผิดทางกฎหมายนะคะนอกจากประเด็นข่าวดังกล่าวแล้วบนโลกออนไลน์ก็ยังมีการแชร์คลิปวิดีโอเรื่องราวความรักต่างวัยต่างอะไรต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ไวรัลสุดละเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นฝากไว้ในเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะบอกเขาเล่าเรื่องคุณแชร์หรือเปล่าเนี่ยหนึ่งในผู้แชร์หรือเปล่าลบเสียนะคะคุณค่ะลามกอนาจารค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ก็คุยกันยามเช้านะคะในช่วงเวลาของการเริ่มต้นเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะก็ส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขพี่เป้นแหลมทรายขอเพลงนี้มาบอกไม่ได้ฟังนานแล้วน้องนุ่นนะคะเป็นเพลงยุค90ของพี่แอมสวรักษ์ลีลาบุตรนะคะครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เธอทำหายไปนะครึ่งหนึ่งของชีวิตค่ะเขาบอกว่ากรุณาเปิดเพลงเดี๋ยวนี้นะคะโอเคจัดไปตามคำขอมอบทุกเสียงทุกสายพี่หนุ่มหมูสองพี่อีทพนารายณ์พี่ออสแฟนรายการทุกเสียงทุกสายเลยนะคะจัดไปครึ่งหนึ่งของชีวิตช่วงเวลาของนัดพบความสุขกัน

ความรักเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็เป็นพลังและกำลังใจดีๆกันชูทางใจนะคะวินัยนะงานเพลงตรงนี้ที่พี่หนุ่มขอมานะคะสำหรับงานเพลงมอบทุกเสียงทุกสายพี่อิฐพี่แป้นแหลมทรายพี่อิฐพนารายพี่ปริยาน้องนัทนะคะและแฟนรายการทุกคนด้วยจากวินัยพันธุรักนั่นเองนะคะช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวไปเบรกกันก่อนนะคะเร็วมากรวดเร็ว

แต่ละวันแต่ละเวลาของเราเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะพร้อมงานเพลงดีๆเพลงที่คุณฟังเลือกมาหลายเพลงเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวนุ้นจัดให้นะคะมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขดีๆยามเช้าของเราตรงนี้ด้วยนะคะ

0: ใครที่กำลังมองหารถมอไซค์สวยๆประหยัดประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพรบประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0775111488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641-520 ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเสียศักดิ์ชี้ไทยชี้แจงแล้วหลังกัมพูชากล่าวหาทหารไทยขว้างระเบิดเข้าพื้นที่ย้ำไม่เป็นความจริงเวลา 13:10 นตามเวลาท้องถิ่นเมืองโฮโนลูลูรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย17 ชั่วโมงนายศิริศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยขว้างระเบิดอย่างที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5 กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์ว่าฝ่ายไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้นซึ่งตนเข้าใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเหยียบระเบิดของทหารกัมพูชาเองเพราะสิ่งที่ผ่านมาไทยยึดแนวปฏิบัติหยุดยิงตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วม Joint Statement มาโดยตลอดขณะเดียวกันไทยได้ชี้แจงเพิ่มเติมไปว่าการนำเสนอฝ่ายเดียวควรจะมีการตรวจสอบและมีการพูดคุยกันก่อนไม่ควรนำเสนออะไรที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงหรืออะไรที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะช่วงนี้การหยุดยิงยังเปราะบางอยู่เราจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันพาณิชย์ชี้ราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวจับมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นลดค่าครองชีพนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าได้ประชุมติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่ผู้ค้าส่งและผู้ประกอบการค้าปลีกจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

0: มาตั้งแต่เดือนเมษายนหลังผู้ผลิตได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ15สตางค์ต่อฟองจากราคาอาหารสัตว์ค่าพลังงานสถานการณ์ความขัดแย้งในต่างประเทศและสภาพอากาศแปรปรวนโดยได้ขอความร่วมมือผู้ผลิตชะลอการส่งผ่านต้นทุนมายังผู้บริโภคที่ไม่เกิน10สตางค์ต่อฟองขณะที่ผู้ผลิตร่วมรับภาระต้นทุนส่วนหนึ่งไว้เองอย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิตยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัดและแปรปรวนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนส่งผลให้แม่ไก่ให้ผลผลิตลดลงจึงมีการปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็น3บาท80สตางค์มีผลตั้งแต่6กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยปัจจุบันไข่ไก่ยังเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและไม่พบปัญหาสินค้าขาดแคลนขณะที่ผู้ผลิตประเมินว่ายังไม่มีปัจจัยที่ต้องปรับเพิ่มราคาเนื่องจากสภาพอากาศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทยอยสู่ออกตลาดทำให้ต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลงส่งผลให้สถานการณ์การผลิตและราคาไข่ไก่เริ่มทรงตัวไต้ฝุ่นบ่าววีจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวัน 11-12 กรกฎาคมนี้แต่ไม่กระทบไทยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วง 11-12 กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990 บาทโทร02-114

0: 90ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
4: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟนคอมบี
5: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
4: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟนคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟนคอมบีใช้กับไม้ผลได้

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธากนกพรออนแอร์
4: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

กับงานเพลงดีๆนะคะในช่วงการเริ่มต้นค่ะฉันไม่ใช่นางเอกนะคะบางครั้งเราก็เป็นนางร้ายได้เหมือนกันนะคะบางครั้งก็เป็นนางเอกบทบาทไหนก็ได้ค่ะที่ไม่ทำร้ายคนอื่นนะคะแต่ส่วนมากชอบเป็นนางเอกค่ะในละครหลังข่าวด้วยดูแลกันในช่วงของความสุขนะคะเริ่มต้นกันในเบรกที่2นะคะแบ่งปันช่วงเวลาดีๆมาเจอกันแล้วก็เล่าเรื่องราวข่าวสารนะคะผ่านทาง 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะคะก็เป็นกำลังใจดีๆมีเรื่องราวสาระน่ารู้สุขภาพชวนรู้และเรื่องราวที่ดีๆมาฝากกันด้วยนะคะเช้านี้เป็นไงน้ำมันลดค่ะราคาน้ำมันปรับตัวลดลงก็ชื่นอกชื่นใจนะคะสำหรับคนใช้ชีวิตอย่างเราแน่นอนค่ะใช่ไหมตอนขึ้นมาแบบโหมโรงนะคะเช้าวันนี้น้ำมันดีเซลลด 2.56 ค่ะ2บาทกว่านะคะคุณผู้ฟังต่อลิตรส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซินนะคะลดลง2บาท51สตางค์นะคะมีผลเช้าวันนี้ตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นก็นะก็เข้าใจคนใช้ชีวิตคนเดินทางคนทำงานโดยเฉพาะขับรถเป็นหลักเนี่ยก็มีได้รับนะคะผลได้รับอานิสงส์ได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือได้ว่ามาอัปเดตกันในช่วงรายการนะคะงานเพลงดีๆป้าแดงขอมาเมื่อสักครู่ค่ะงานเพลงนี้อีกก็เข้ากรุงนะคะของพุ่มพวงดวงจันทร์บอกว่าให้ป้าเล็กผัดไทยป้าไก่แล้วก็แฟนรายการที่เราฟังทุกเสียงทุกสายดีเจพี่โอจัดไปนะคะพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: จ้ะงานเพลงสายน้ำไม่ไหลกลับวงจันทร์ไพโรจน์พี่อิทธิ์พรรณรายขอมานะคะมอบทุกเสียงทุกสายจะเป็นเพลงที่ส่งต่อให้กับคุณฟังทุกคนด้วยค่ะช่วงเวลาตรงนี้นะคะก็แบ่งปันความสุขกันนะคะแม็กมีคนฟังโทรเมามอยเรื่องมนรักที่นอนสีชมพูวงเล็บคล้ำนะคะแล้วก็หมอโดเรมอนกระติกใดๆเออเป็นก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทะลุ100วิวไปแล้วแต่ว่าทนายให้ลบแล้วนะคะรู้ว่าลบแล้วนะคะคลิปน่ะถูกลบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันเข้าข่ายลามกอนาจารเพราะว่ามันแบบไม่มีผ้าเลยนะคะจะดึงผ้ามาปิดสักหน่อยก็ไม่ได้นะคะก็เลยงงๆนะเขาถ่ายคลิปถ้าเป็นเราเนอะถ้าเราเป็นผู้ถูกถ่ายยกตัวอย่างนะคะถ้าเราเป็นผู้ถูกถ่ายเราก็ต้องเอาผ้าห่มมาปิดตัวเอาไว้เพราะเราโป๊อยู่ใช่ไหมคะคุณฟังแต่นี่ก็คือแบบงงๆมึนๆนะคะใดๆก็คนดูก็งงมากเหมือนกันอ่ะส่งต่อไปถึงเรื่องราวนี่เราอยู่ในยุคสมัยที่ต้องดูอะไรพวกนี้เหรอคะใช่ไหมคุณผู้ฟังมันงงหนักมากนะคะชีวิตเรางงหนักมากเหมือนกันบางครั้งก็รู้สึกว่าเออถ่ายแล้วก็ลงไปบนโลกออนไลน์แล้วก็ยังไงก็มันคนแชร์เยอะๆเนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะคนมักจะชอบอะไรที่มันดราม่าและอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องดีๆไม่มีการแชร์หรอกค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องอะไรที่มันอย่างเงี้ยแชร์กันไปไม่รู้สักกี่แสนแชร์ค่ะคุณผู้ฟังมันถึงแบบถึง100ล้านวิวไงเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะมากกว่า100วิวไปอะไรประมาณเนี้ยนะคะเฉพาะคุณผู้ฟังอสมทบางคนก็อาจจะ100วิวขึ้นนะคะอัพขึ้นไปอะไรอย่างงี้ส่งต่อช่วงเวลาตรงนี้นะคะไปสุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้ดูแลตัวเองค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู
0: ้วันนี้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยสุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะคุณฟังขาดูแลตัวเองกันหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าร่างกายที่ดีสุขภาพที่ดีต้องได้รับการดูแลนะคะเดี๋ยวนะรวบรวมสติกันนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะคุณฟังนะสำคัญยังไงก็เราจะต้องดูแลตัวเองแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวนะก็ฝากไว้ในเรื่องราวตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเราคุยเรื่องนี้ใช่ไหมสายกินแซ่บนะคะเช็คด่วนเมนูโปรดอาจจะแถมพยาธิใบไม้ตับก้อยปลาลาบปลาใดๆเพราะฉะนั้นเช็คเมนูเสี่ยงนะคะว่ามันมีเคสที่น้องๆที่เป็นนิสิตใหม่ที่โรงมหาวิทยาลัยสารคามมหาสารคามนะคะที่ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับเนี่ยโอ้โห4,000กว่าคนน่ะคุณผู้ฟังการกินปลาน้ำจืดดิบๆสุกๆดิบๆใครที่ชอบทานอะไรอย่างเงี้ยก้อยลาบอะไรดิบๆอย่างเงี้ยต้องระวังแบบหนักหน่วงมากๆกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ภาพเมนูเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับค่ะคุณผู้ฟังซึ่งมาจากการกินปลาน้ำจืดดิบหรือสุกๆดิบๆมีตัวการหลักก็คือปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดขาวเช่นปลาตะเพียนปลาชาวปลาอะไรเนี่ยปลาขาวนามีด้วยเหรอคะอันนี้ไม่รู้จักนะคะแต่ว่าในข่าวเขาเขียนว่าอย่างนี้ปลาขาวนาไม่ใช่ปลาชาวนาใช่ไหมมีปลาตะเพียนปลาขาวนาปลาสร้อยเมนูที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดเลยนะคะถ้าคุณเป็นสายสุกๆดิบๆก้อยปลาอย่างนี้ไม่ควรลาบปลาลาบปลานะคะลาบปลากระดี่เหรอคะเนี่ยปลาส้มปลาร้าดิบไม่ควรเลยนะคะปลาจ่อมหม่ำปลาเมนูที่ควรระวังเป็นพิเศษก็อย่างเช่นก้อยปลาลาบปลาพลาปลาทำจากเนื้อปลาดิบที่นำมาปรุงรสปลาดิบค่ะทำส้มตำใช่ไหมแจ่วบองเอยน้ำพริกที่ใส่ปลาไม่ผ่าน

ผ่านความร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าผ่านความร้อนคือจบนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็นะก็ควรจะต้องเลือกนะวิธีป้องกันคือกินปลาที่สุกจริงสุกทั่วถึงด้วยความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยตรงนี้ได้พยาธิใบไม้นะคะพยาธิ

0: มะเร็งถุงน้ำดีได้ไงคะคุณผู้ฟังนี่คือหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาบอกต่อกับสายกินดิบแล้วก็สายกินของอะไรประมาณอย่างเงี้ยฝากไว้ด้วยนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wiratsin
0: พรินซ์วิรัติสินนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องราวดีๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะและก็นำโปรดีๆสำหรับพรินซ์กรุ๊ปแฟร์นะคะครั้งที่2มากับสุขภาพที่คุ้มที่สุดแห่งปีปรินกาแฟครั้งที่2นะคะกลับมาอีกครั้งพร้อมส่งต่อแพ็กเกจสุขภาพกว่า11รายการลดสูงสุดมากกว่า 50% นะคะสำหรับคนรักสุขภาพอย่างเช่นแพ็กเกจตรวจสุขภาพ12รายการปกติ 2,260 แต่นะคะพิเศษจัดโปรไงคะเป็นแบบงานแฟร์ของเขาเลยก็คือนะคะราคาอยู่เพียงแค่990บาทหาราคานี้ไม่ได้แล้วนะจ๊ะรีบมีลูกชวนลูกมีหลานชวนหลานมีพ่อมีแม่ปู่ย่าตายายพาไปตรวจสุขภาพค่ะได้ตรวจถึง12รายการเลยทีเดียวราคานี้รวมค่าแพทย์ค่าบริการเรียบร้อยแล้วสนใจติดต่อสอบถามปริ้นวิรศินนะคะสอบถามได้0775425555ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยผ่านทางรายการนะคะกนกพรออนแอร์แชร์ทุกความสุขและข่าวสารดีๆในช่วงของรายการนั่นเองค่ะ
2: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เลสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: เอาล่ะนะคะเดี๋ยวส่งงานเพลงนี้หลังเพลงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาหน้าใหม่สองเสียงสองสายนะคะเพลงนี้มอบไปกับคนที่ชอบของใหญ่นะคะทราบว่าช่วงนี้ต้องไปดูแลของใหญ่อยู่แถวนู้นนะคะแถวแถวเขตชายแดนเขตอะไรนะระนองใช่ไหมคะเพลงนี้พี่แดงขอมาพี่แดงไปดูช้างอยู่ค่ะช่วงนี้บอกโทรมาบอกว่าขอเพลงโทรจิกสัญญาณไม่ค่อยชัดนะเพราะอยู่ไกลนะคะไปดูแลของใหญ่นะคะโทรมาบอกว่าขอเพลงโทรจิกน้องนุ่นจัดให้ด้วยเพลงนี้มอบทุกเสียงทุกสายมอบน้องเหมียขายอาหารตามสั่งหน้าโรงพักในเมืองเอาเขามอบให้ตลอดจ้าและแฟนรายการอสมทนะจ๊ะเดี๋ยวหลังเพลงนี้สองเสียงสองสายหน้าใหม่นะจ๊ะฟังเพลงด่วนๆกดนะจ๊ะ0776415 67เดี๋ยวเจอกัน

0: รนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
1: กนกพรออนแอร์นะคะช่วง2เสียง2สายหน้าไมค์ของเรานะคะเอานี่นะเสียงโทรศัพท์ปกติใช่ไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะสายว่างหรือเปล่าคะเนี่ยเอ้ามีคนอยู่ในสายแล้วอ่ะแต่มันไม่ได้ยินเสียงอ่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณกันหนอก
1: ก็ไม่รู้ไม่ใช่แล้วมันไม่มีเสียงเมื่อกี้น้องๆก็เลยยกโทรศัพท์ดูแล้วก็เอ๊ะมันไม่มีคนโทรเข้าแล้วอยู่ๆพอน้องยกเป็นพี่แป้นอยู่ในสายก็เลยงงว่ามันไม่มีเสียงนะคะแป๊บนึงเหรอฮะนี่ก็เลยงงไง
2: ว
1: ัน
2: นี้ไฟเขียวได้
1: อ๋อไฟเขียวนี่พี่มาแบบไม่มีเสียงโทรศัพท์มาเลยนะคะสุดยอดมากทะลุมาทางไหนก็ไม่รู
2: ้มาทางนั้น
1: เลยค่ะอ๋อสุดยอดค่ะนี่ตอนแรกก็งงว่าโทรศัพท์เสียหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้รับทั้งเช้าแล้วไม่น่าจะเสีย
2: ไม่เลยพอเสร็จแล้วติดเลย
1: อ๋อโอเคน่าจะจังหวะที่น้องยกพอดีอืมจ้ะฟังเพลงอะไรแจ๊วันนี
2: ้จะเลือกใครค่ะ
1: เธอจะเลือกใครหรอ
2: ถามพี่อิทดูสิ
1: เธอจะเลือกใคร
2: มาพี่อิทเลยมาถึงพี่เขตให้พี่อิทเลยจ้า
1: อ๋ออุ๊ยตายแล้วฉันจะต้องไปถามพี่อิทว่าเธอจะเลือกใคร
2: ใช่อ
1: ย่างนี้เหรอ
2: ไม่ไม่ดีเจกนกพรแล้วดีเจนาริมนนะคะ
1: อ๋อเลือกที่นอนสีชมพูได้ไหม
2: ท
1: ุ
2: กเส
1: ีย
2: งท
1: ุ
2: กสายด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้จ้าโอเคจัดไปตามคำขอ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: เธอจะเลือกใครนี่ของอันนี้ใช่ไหม
2: ว
1: ัน
2: วารุณี
1: วารุณีสุนทรีสวัสดนะจ้าโอเคจัดให้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเออนี่แหละนี่แหละเมื่อคิดจังหวะที่นุ่นรับพอดีนะคะก็เลยแบบก็เลยงงนิดหนึ่งอ่ะสวัสดีค่ะสายที่สอง
3: สวัสดีคร
1: ับโอ้ยสวัสดีครับคนป่วย นะคะเสียงวันนี้เสียงแบบวันนี้มาเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มสุดยอดเลยค่ะวันนี้ไม่ลีกนะคะไม่ลีก
3: ไม่ลีกให้เขาอยู่วันนี้
1: วันนี้ก็ไม่

0: ามมาไหม
1: ฮะตามมาติดๆเลยนะคะสองสายในแต่ละวันของดิฉันไม่ถ้าพี่แป้นไม่สายหนึ่งก็จะเป็นพี่หนุ่มอยู่เสมอเลยนะคะขอบพระคุณมากมากพี่หนุ่มอยากฟังเพลงอะไรเขาวันนี
0: ้วันนี้เอาทูนทองใจ
1: ทูนทองใจค่ะ
0: ในควัน
1: ในฟันนี่เป็น FC ของทูนทองใจนะคะพี่หนุ่มเนี้ย
0: ไม่ล้มเดียนเพลงอื่นรอนมาจะล้ม
1: อ๋อรอนมาจะล้มไม่ใช่ปลอมเขาเรียกว่า cover ใหม
0: ่ดังนั้นเอามาอัดไม่ซึ่ง
1: มันไม่ได้ความอดีตใช่ไหม
0: ได
1: ้ได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้พิเศษให้ใครครับ
0: ทุกเสียงทุกสายที่กบฟังและพิเศษคนสายไหนนะ
1: จ้า
0: ครับแล้วก็ดีเจทั้งดีเจนุ่นแล้วก็คนที่โมตีซองนั้น
1: โอ้ยขอโทษขอโทษถูกไหมหัวล้อเยอะไปหน่อยอ๋อโอเคให้พี่โอด้วยจ้าโอเคขอบคุณเดี๋ยวรอฟังนะคะหวัดดีค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะแฟนรายการของเราพี่หนุ่มมือสองแล้วก็พี่แป้นนะคะสองเพลงสองเสียงสองสายขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะไปฟังเพลงกันสุดท้ายเธอจะเลือกใครไม่รู้นะคะเดี๋ยวโอเคขอหาเพลงก่อนนะคะเธอจะเลือกใครของอ้วนวารุณีสำหรับสายแรกนะจ๊ะจัดไปตามคำขอฟังเพลงด่วนๆค่ะ
2: กนกพรออนแอร์ช่วง2

MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: กับงานเพลงดีๆนะคะของสองเสียงสองสายค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการนะคะแบ่งปันความสุขนะคะที่มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยนะคะกับกนกพรออนแอร์แชร์ทุกๆเรื่องราวข่าวสารแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันผ่านทางช่วงเวลาดีๆนะคะมากมายแล้วก็มอบแต่สิ่งดีๆนะคะเล่าสู่กันฟังกับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยกับเสริมสิริฟาร์มาซีนั่นเองค่ะ
1: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: เอาล่ะนะคะก็มีเรื่องราวดีๆนะคะเรื่องกล้วยๆมาเล่าต่อกันนะคะนะคะก็มีกล้วยอยู่หนึ่งชนิดค่ะคุณผู้ฟังที่ต้องเป็นชนิดนี้เท่านั้นนะคะที่จะทำยายลูกแปลกแม่นะคะเป็นยังไงยาลูกแปลกแม่คือกล้วยน้ำไทยนะคะกล้วยน้ำไทยกับกล้วยน้ำว้าเนี่ยต่างกันตรงไหนคุณฟังรู้ไหมคะกล้วยน้ำไทยเนี่ยมีรสหวานเปลือกหนากว่านะคะลูกก็จะยาวกว่ากล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำไทยไม่ใช่ไม่อร่อยนะคะแต่ทีเด็ดก็คือมีไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยสูงค่ะจัดเป็นเครื่องยาชั้นดีสำหรับคุณผู้หญิงค่ะนะคะพรุ่งนี้จะมาบอกต่อนะว่ากล้วยน้ำไทยใช้ทำยาอะไรเด็ดมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่อยากแก่สวยยืนยาวนะคะอยากรู้เหมือนกันสวยยืนยาวเนี่ยชอบมากๆแล้วก็คุณผู้ฟังที่อยากจะดูดีแล้วกันนะคะฝากเอาไว้ด้วยในช่วงเวลาตรงนี้กับเสริมสิริฟาร์มาซีค่ะ
1: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: เอาล่ะนะคะช่วงเวลาของรายการตรงนี้อย่าลืมนะคะกาแฟดีๆเสิร์ฟกาแฟกับกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มกันด้วยสายๆแบบนี้ต้องการความสดชื่นนะคะพร้อมดูแลพร้อมทำงานพร้อมแอคทิวิตี้ใดๆก็แล้วแต่นะคะสำหรับนะกาแฟดีๆคอฟฟี่ฟาร์มนั่นเองค่ะกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคอกาแฟของเรานะคะอยากสุขภาพดีกาแฟสูตรย่าหวานและแบล็คคอฟฟี่มิกซ์ค่ะกาแฟสูตรย่าหวานใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลเดี๋ยวนี้เขาก็ลดน้ำตาลนะคะคุณฟังลดความหวานในชีวิตเพราะว่าน้ำตาลก็ทำลายเซลล์นะทำให้เซลล์อักเสบโน่นนี่นั่นมากมายเหลือเกินเพราะนั้นการคุมน้ำตาลเป็นเรื่องที่ดีคุมน้ำตาลลดไขมันลดความเสี่ยงของโรคค่ะ42ต่อห่อ219บาทนะคะส่วน Black Coffee Mix ค่ะไม่มีน้ำตาลช่วยเผาผลาญคุมน้ำหนักช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อยังมีคอลลาเจนช่วยผิวพรรณชุ่มชื้นชะลอวัยค่ะคุณผู้ฟังขาสำหรับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่า42ต่อห่อ265บาทนะคะสายเข้มต้องลองกาแฟดำคุณภาพจากคอฟฟี่ฟาร์มค่ะกาแฟดำที่คอกาแฟตัวจริงหลงรักหลงเลิฟเลยนะคะเข้มข้นหอมลึกไม่ใส่น้ำตาลคุมหุ่นก็ฟินได้มาแล้วค่ะกาแฟคัดสรรจากแหล่งคุณภาพลองแล้วคุณจะติดใจเติมพลังแห่งวันใหม่ให้คุณผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายมาแล้วกาแฟคั่วบดโทรนะคะ0899672216077536399ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์พิมพ์ Coffee Farm หรือเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุมพรค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาของความสุขกันตรงนี้ที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เพลงเพราะๆที่เลือกมาจัดไปน้ำตาชายเหนือจากผู้สูงวัยเขาทะลุผู้สูงวัยเขาทะลุบอกว่าอยากโทรติดหน้าใหม่มากโทรไม่ติดโทรไม่ทัน อ่ะจัดให้เลยน้ำตาชายเหนือแล้วก็โอ้ขออภัยค่ะAI มันฟังเสียงนุ่นนะมันพูดตามต่อไปเนี่ยถ้าแบบกนกพรมาจัดรายการไม่ได้ให้ AI จัดได้ไหม นะคะงานเพลงนี้ด้วยคำพีแสงทองนะคะนะส่งมอบไปกับทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะแฟนรายการทุกๆคนแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงจาก FC ของอาจารย์ไข่มาริฮุน่าเดี๋ยวจัดให้ด้วยนะคะถ้าทันเบรกนี้นะช่วงเวลาของความสุขดีๆผ่านทางรายการค่ะกนกพรออนแอร์

พลงดีๆตรงนี้ด้วยนะคะช่วงเวลาของความสุขนะคะที่มอบแล้วก็แบ่งปันกันค่ะคุณผู้ฟังขาเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาและถามถึงนะคะเดี๋ยวนุ่นทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้เพลงบ้านฉันนะคะบ้านฉันของอาจารย์ไข่มาริฮันน่าแล้วก็เดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะในเบรกสุดท้ายครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะพร้อมกับงานเพลงที่ค้างคุณผู้ฟังไว้ด้วย

0: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพ.ร.บ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณกำลังฟังเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: ขณะนี้เวลา 10:00 น. Mcot Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกองทัพภาคที่2เผยภาพหลักฐานเหตุเบื้องชายแดนชี้จุดเกิดเหตุห่างแนวลวดหนาม50เมตรตั้งข้อสังเกตอาจเป็นกับระเบิดในพื้นที่กัมพูชากองทัพภาคที่2ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีเหตุระเบิดบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาระบุตามที่โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาแถลงข่าวต่อสาธารณะเรื่องระเบิดในพื้นที่อำเภอบันเตียเมียนปึนขออภัยค่ะในพื้นที่บันเตียอำปึนจังหวัดอุดรมีชัยส่งผลให้ทหารกัมพูชาบาดเจ็บ4นายเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมากองทัพภาคที่2ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านพบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายไทยที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับชุดสร้างเส้นทางได้เข้าไปประสานและแจ้งกำลังพลฝ่ายกัมพูชาที่บริเวณแนวรั้วลวดหนามว่าจะมีการปฏิบัติงานในการทำเส้นทางซึ่งการดำเนินการทั้งหมดเป็นปฏิบัติการภายใต้พื้นที่ของประเทศไทยไม่ได้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ฝ่ายกัมพูชาแต่อย่างใดโดยฝ่ายไทยไม่ได้มีการใช้กำลังหรือดำเนินการทางทหารใดๆในบริเวณที่เกิดเหตุและพบว่าจุดระเบิดอยู่ห่างแนวลวดหนามประมาณ50เมตรเสียงระเบิดมาจากฝั่งกัมพูชาขอยืนยันว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นปฏิบัติตามข้อตกลงและกลไกความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพร้อมให้ความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านกลไกทวิภาคีโดยยึดหลักความโปร่งใสความเป็นกลางและพยานหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้รัฐมนตรียุติธรรมแจงย้ายปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นไปตามวาระครบ4ปีย้ำไม่เกี่ยวแรงกดดันทางการเมืองและไม่ใช่การแช่แข็งตำแหน่งพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนนางพงศวาสนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าเป็นการปรับย้ายตามหลักเกณฑ์การดำรงตำแหน่งครบ4ปีซึ่งนางพงศวาสจะครบวาระวันที่18กรกฎาคมนี้พลตำรวจโทรุธพลระบุว่าโดยหลักแล้วเมื่อข้าราชการระดับบริหารดำรงตำแหน่งครบ4ปีจะต้องมีการปรับย้ายเว้นแต่จะได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่อซึ่งเป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีพร้อมย้ำว่านางพงศวาสปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาเป็นเวลายาวนานจึงเป็นการปรับย้ายตามวงรอบปกติเช่นเดียวกับระบบราชการทั่วไปรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีการหมุนเวียนดำรงตำแหน่งเมื่อครบวาระส่วนกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการย้ายปลัดกระทรวงอาจเป็นแรงกดดันทางการเมืองหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุธพลยืนยันว่าไม่มีเนื่องจากเลขาสอบต.ปฏิบัติหน้าที่ที่เคยทำงานในพื้นที่และทำงานในส่วนของกระทรวงยุติธรรมมาก่อนและมีความเข้าใจภารกิจของกระทรวงเป็นอย่างดีจึงเชื่อว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพธนาคารโลกชี้ไทยยังมีฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่งในอาเซียนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าล่าสุดธนาคารโลกได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายได้มวลรวมของประชาชาติหรือ GNI ของประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีฐานเศรษฐกิจแข็งแกร่งในภูมิภาคสำหรับ GNI คือมูลค่ารายได้ทั้งหมดที่ประชาชนและธุรกิจของประเทศได้รับไม่ว่าจะเกิดการทำงานการผลิตการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจึงเป็นข้อมูลสำคัญที่นิยมใช้ประกอบการประเมินระดับพัฒนาประเทศและสะท้อนขนาดรายได้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมข้อมูลของธนาคารโลกปี68ระบุว่าไทยมี GNI อยู่ที่ระดับ 562,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากปี67ประมาณ 49,606 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในขนาดรายได้ประชาชาติที่อยู่ในกลุ่มสูงของอาเซียนตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าไทยยังมีฐานเศรษฐกิจที่แข็งแรงในภูมิภาคทั้งด้านการผลิตบริการการท่องเที่ยวเกษตรอาหารโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์สุขภาพและห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจอาเซียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
6: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
7: Hilux Travel Greater Together
8: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
4: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

งานเพลงดีๆนะคะช่วงเวลาของการเริ่มต้นตรงนี้ด้วยเบรกสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับเมื่อสักครู่งานเพลงใหม่จากลาบานูนนะคะตามหาคนหายคนหายไปไหน ช่วงนี้เพลงใหม่นะคะแล้วก็ยังมีเพลงค้างด้วยคุณผู้ฟังค่ะก็เคลียร์ให้นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาของความสุขไม่หนึ่งงานเพลงใหม่จากปาล์มมี่ค่ะแบบสดแบบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคะก็เป็นงานเพลงใหม่ของปาล์มมี่นะคะเพลงนี้ชื่อว่าหลุมอากาศเคยฝันไหมฝันเหมือนเราตกหลุมอากาศหรือแม้กระทั่งคนที่แบบขึ้นเครื่องบินน่ะความรู้สึกของเวลาเครื่องบินตกหลุมอากาศคุณฟังมันรู้สึกแบบไหนยังไงจะบอกว่ามันทรมานใจมากนะคะจริงนี่กลัวมากจนกลัวเครื่องบินไปเลยรู้ไหมแล้วบอกกับตัวเองว่าเที่ยวในประเทศละกันเที่ยวแบบนั่งรถไฟขับรถไปเองอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าตอนที่นุ่นไปญี่ปุ่นนะคะนุ่นไปญี่ปุ่นแล้วก็ตอนที่เครื่องจะแลนด์นะคะแล้วมันตกหลุมอากาศไงแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็ประกาศนะว่าแบบให้ทุกคนอยู่ในความสงบนะคะตอนนี้ด้านหน้าเรามีสภาพอากาศที่แปรปรวนกรุณาระเข็มขัดให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในความปกติ คุณมันไม่ได้ตกธรรมดานะมันตกวูบลงมาอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะ ตั้งแต่ครั้งนั้นมานะนุ่นก็ไม่ขึ้นเครื่องบินอีกเลยนะคะนุ่นรู้สึกว่าคือเป็นอาจจะเป็นจะบอกว่าทุกคนบอกว่านุ่นกลัวตายก็ได้นะคะแต่กลัวจริงๆนะมันเป็นอะไรที่มันเป็นภาพความภาพจำอะที่รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเอาเสียเลยนะคะพอรู้สึกไม่ปลอดภัยเอาเสียเลยก็อย่าขึ้นมันเลยเอาแบบที่ไปไหนแล้วแบบสบายใจดีกว่านะคะนี่พูดถึงชื่อเพลงแค่นั้นเลยหลุมอากาศค่ะคุณผู้ฟังนะคะช่วงเวลาของรายการฟังไปพร้อมๆกันละกันนะคะช่วงเวลาของความสุข 90.75 และ 104.75 MHz ค่ะ

แข็งแค่ไหนนะคะถ้ามันไม่ใช่อ่ะก็ไปอยู่ดีค่ะเวลาเรารั้งนะคะคนที่ไม่มีใจแล้วค่ะรั้งไว้ทำไมเสียเวลาเปล่านะคะหันกลับมาดูแลใจตัวเองดีกว่านะคะว่าจะให้แข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็วเนี่ยทำแบบไหนยังไงเนาะดีกว่านะคะเพราะว่าพยายามแค่ไหนมันก็ไม่ใช่อยู่ดีเคยได้ยินคำนี้ไหมคะแล้วก็ต้องฝึกจิตให้รู้จักและเห็นคุณค่าตัวเองมากยิ่งขึ้นบางครั้งนะคะเวลาคนเราหรือว่าแม้กระทั่งตัวเรามองตัวเราเองในแง่ลบมีเยอะแยะค่ะแล้วก็จะมองซ้ำๆว่าเออเราไม่มีค่าทำไมไม่มีคนรักทำไมโน่นนี่คิดไปได้เรื่อยอะถ้าจะมองในแง่ลบแต่ว่าถ้ารู้จักที่จะให้กำลังใจตัวเองรู้จักเห็นคุณค่าในตัวเรารู้ว่าเนี่ยกว่าเราจะเติบโตมามันมีคนที่รักเราและห่วงเรานะคะเพียงแค่เราไม่ได้โฟกัสคนคนนั้นแค่นั้นเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องหันกลับมาดูแลคนที่รักเรานะคะดีกว่าเรานะคะไปรักคนที่ไม่ได้รักเราเยอะเลยล่ะค่ะเอาล่ะค่ะช่วงเวลาตรงนี้ในช่วงรายการนะคะเพลงดีๆที่ค้างไว้นะคะพี่อิดแหลมทรายบอกว่าอยากฟังสายยันตั้งแต่ช่วงนี้แล้วยังไม่ได้ฟังทีติดสายเดาไม่บ้างนู่นนี่นั่นเคลียร์งานเพลงไปอ่ะสองเพลงสุดท้ายก่อนนุ่นปิดเบรกไปถึงชั่วก็รักนะคะสายยันสัญญามอบทุกสิ่งทุกสายแล้วก็ของพี่หนุ่มหมู่เจ็ดนะคะหนุ่มหมู่เจ็ดค่ะหาดยายไม่มีเธอจะบอกรักใครมอบพี่อิดพนารายและทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะก็เป็นช่วงเวลาของความสุขตรงนี้ในช่วงรายการนั่นเองกนกพรออนแอร์นะคะเคลียร์งานเพลงค้าง

เอาล่ะนะคะหมดเวลาแล้วขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะช่วงเวลาของรายการนั่นเองเดี๋ยวทิ้งท้ายว่าสำหรับหญิงทิติการแล้วกันนะคะไม่มีเธอจะบอกรักใครของหนุ่มหมู่7นะคะหาดยายหาดยายส่งต่อเรื่องราวกันตรงนี้แล้วก็ส่งไม้ต่อยกับพี่ดีเจเชอรี่เพลงรักจากเพศัตว์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม 8:30 กนกพรออนแอร์ดีเจพี่นุ่นนะคะกนกพรราชโยธายิ้มเยอะๆนะคะเพิ่มพื้นที่ว่างให้ความสุขนะคะได้เข้ามาในชีวิตของเราแล้วเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ลากันไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เดสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
5: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มธุราวิภัทวัฒน์ค่ะก็เป็นรายการซึ่งต่อจากกนกพรออนแอร์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ฟังรับฟังกันทั่วโลกเลย mcot.net นะคะก็รับฟังได้แล้วก็เข้าไปเชียร์ฟุตบอลได้ด้วยโอ้มันมากกำลัง8ทีมสุดท้ายเนี่ยต้องลุ้นให้ทีมที่ชอบนะคะส่วนดีเจก็รู้กันอยู่ก็อกสั่นขวัญหายเหมือนกันเชียร์ทีมที่ชอบแล้วพอได้เข้านี่ก็ดีใจพอไม่ได้เข้าก็hurt แต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็เชียร์ทีมอื่นบ้างอะไรบ้างนะ4ปีมีครั้งหนึ่งแล้วก็ดาราที่เราชอบดาราฟุตบอลของเราเนี่ยในใจของเราเนี่ยก็ไม่ได้อยู่อีก4ปีเพราะว่าจะเลิกเล่นแก่เกินการอะไรประมาณนี้นะคะเข้ามาในช่วงแป้งเย็นเพศัตว์และสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟค่ะช่วงที่อากาศแบบนี้นะคะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็ร้อนจริงนะก่อนฝนตกหรือว่าไม่ตกเนี่ยมันอบอ้าวอยู่แล้วนะเมืองไทยนะจะเผชิญกับความร้อนต่อไปแน่นอนอุดหนุนแป้งเย็นเพศัตว์ด้วยนะคะเพราะว่ามีกันเกือบจะทุกบ้านแหละเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะสีชมพูแป้งเย็นเทศัตสีชมพูวันนี้ปะมาหอมแบบเย้ายวนเร้าใจมาดามนะคะหอมเย้ายวนเร้าใจแล้วก็แป้งเย็นเทศัตสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเบรนด์ลับน่าค้นหาส่วนแป้งเย็นเทศัตสีเขียวหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายและหญิงที่ใช้นะคะตรงข้ามกันนั่นแหละนะเพศตรงข้ามมักจะชอบนะคะทั้งสบู่เภสัชด้วยนะคะคุณฟังแต่เดี๋ยว

ก่อนอ่านงานเพลงก่อนนะคะชวนไปตัดยางเมื่อกี้แบบว่างานเพลงชวนเป็นเพื่อนดวงจันทร์สวนนีอ่ะก็เป็นเพลงที่โดนใจวัยรุ่นแบบน้องลูกปลาคนสวยท่าแซะแล้วนี่ก็ท่าแซะอีกเหมือนกันบัวแล้งน้ำครับนะคะที่จริงผู้ชายขอนะพี่หนุ่มนาก็ตามท่าแซะนั่นเองนะคะแล้วมีเพลงที่รอคอยฟังอยู่นะคู่หูกายภาพน้องอะไรนะน้องดวงวันนี้มาพาคุณพ่อมาทำกายภาพฟังเพลงคู่หูกายภาพไปด้วยนะคะนัดมอบส่งมอบทุเรียนให้โอเคค่ะขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวงานเพลงอื่นๆก็ฟังร่วมกันกับพี่หมูท่าหินด้วยนะคะพี่เอศวีด้วยค่ะโอเคไปฟังกันหนึ่งงานเพลงก่อน

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่น

0: อมเกินห้ามใจ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
0: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ใช่เลยค่ะสบู่เพศัตของเรานะคะมี2สี2กลิ่นนะคะสีเขียวไรซ์มิลค์มีความหอมนวลๆละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมใสๆสดชื่นนะกลิ่นผลไม้ฟรุตตี้นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังอาบบ้านนี้หอมไกลไปถึงบ้านโน้นนะที่อยู่ใต้ลมเพราะจะทวนลมไม่ได้นะหอมทั้ง2กลิ่นนะคะนะเขาหอมมากเนี่ยใครยังไม่ลองก็ต้องรีบหามาลองรับรองจะติดใจนะจะสั่งซื้อก็ได้หรือไปซื้อตามห้างสรรพสินค้าก็ได้มีนะคะยิ่งได้สบู่ผลิตภัณฑ์ดีๆมาดูแลความสะอาดของผิวอย่างเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นเนี่ยอาบน้ำเพลินไปเลยนะดูแลผิวพรรณให้ดีๆเหมือนกับมันคอยดูแลและรักษาดวงใจนะนี่เขาของานเพลงอ๋อคุณไรวัตรเหรอฮะอยู่ทุ่งขานี่เองก็ดวงจันทร์สวนีเปิดไปแล้วนะก็ฟังควบคู่กันไปดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาเปิดเพลงอะไรๆที่ไพเราะให้ฟังนะเดี๋ยวไปฟังกันสองงานเพลงเลยค่ะ
3: หากมีแฟนจับมือเดินเล่นแต่หมอนัดนวดจับเส้นเป็นประจำอยากมีคนคอยโทรถา

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

แม่งานเพลงไพเราะนะคะเวอร์ชั่นผู้ชายผู้ชายนะฮะโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจนะก็เป็นเวอร์ชั่นที่ cover นะมาจากต้นตำรับพี่หญิงนั่นเองนะดวงจันทร์สุวรรณีฝากความคิดถึงไปถึงพี่หญิงด้วยที่นครไม่ได้เจอนานนะคะก็มีคน cover เพลงของพี่หญิงดวงจันทร์นี้ก็เป็นที่ไพเราะเหมือนกันนะคะน้องอะไรเนี่ยน้องนัทนะคะเนี่ยเพลงนี้มอบไปเลยไม่ต้องขอแล้วช่างก็เปิดไพเราะมากนะโอ้ช่างเทคนิคที่นี่เปิดเพลงดีอะไพเราะแล้วก็คุมเสียงสุดๆนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ข่าวดีอะไรอะในช่วงนี้เหรออ๋อมีข่าวดีบ้างใช่ไหมราคาน้ำมันอุ้ยลงเหมือนกับทองเลยทองนี่ไม่ค่อยดีเอ๊ะบางคนอยากให้ลงบางคนอยากให้ขึ้นนะคะเราก็เชียร์ให้ขึ้นดีแต่ว่าบางคนบอกว่าโอ้จะช้อนซื้ออะไรอย่างเงี้ยลงบ้างขึ้นบ้างอะไรเงี้ยก็ลงแนวโน้มลงมาหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ไข่โอ้ไข่นี่เป็นดัชนีวัดเลยไข่ก็ลงมาหน่อยนึงนะตามเสียงแบบนี้ไม่รู้เมื่อไหร่จะขึ้นนะไม่คงไม่ขึ้นมั้งเนาะตามห้างต่างๆก็ไปดูทุกห้างค่ะจะรีบเดินนะว่างมากนี่ก็เดี๋ยวต้องไปรับทุเรียนเขาอีกเนี่ยรับทุเรียนนะเขาฝากมานะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเข้ามาเรื่องพี่นัทก่อนพี่นัทบอกว่าฝากงานเพลงให้ทุกๆท่านพี่นัทที่ทุ่งตะโกด้วยพร้อมกับที่คันธุรีด้วยรู้นะจะละแมละสีนะคะขอบคุณค่ะที่ขอให้ที่บ้านนะคะก็ขอให้รับฟังกันไม่ค่อยอยากจะเปิดเพลงให้ที่บ้านมากนะเดี๋ยวเขาว่าใช้เส้นนะหยอกล้อกันไปนะคะขอบคุณแป้งเย็นเพศัตว์นะและสบู่เพศัตว์ที่ทำให้เราได้มาพบกันพร้อมกับโปรโมชั่นของเพศัตว์ค่ะช่วยใช้ผลิตภัณฑ์ของเพศัตว์นะคะในห้างใจดีตอนนี้ดีเจก็ไปก่อนนะคะค่อยพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินย้ำไม่ยุบกอรมน.เตรียมคุยวันน.ปรับความเข้าใจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เชิญชวนประชาชนมาร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทย2569ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยซึ่งตนเองไม่ได้เที่ยวชมงานแล้วรู้สึกประทับใจและมีความมั่นใจว่าประเทศไทยปลอดภัยสามารถป้องกันตนเองจากการรุกรานของข้าศึกได้อย่างแน่นอนเพราะมีการพัฒนายกระดับอาวุธยุทโธปกรณ์สามารถจะพึ่งพาอาวุธยุทโธปกรณ์ของตนเองได้ในสถานการณ์ปัจจุบันไทยสามารถยืนอยู่บนขาตัวเองได้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงที่มีข้อเสนอแนะให้ปรับโครงสร้างด้านความมั่นคงโดยเฉพาะข้อเสนอของนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ให้มีการยุบกอรมน.เพราะเป็นห่วงหน่วยงานซ้ำซ้อนว่าได้ย้ำไปแล้วว่าไม่ยุบดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลใดๆเพราะเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะยุบได้เพราะถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนงานได้โดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงอย่างคล่องตัวในขณะที่กองทัพจะเน้นดูแลการป้องกันประเทศซึ่งกอรมน.ดูแลประชาชนสาธารณูปโภคทุกอย่างส่วนตัวทราบดีว่านายวันมน.แสดงความรู้สึกว่าอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความกดดันต่างๆบางทีต้องให้บ่นได้ระบายเดี๋ยวตนจะไปปรับความเข้าใจนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีการลักลอบขนกัญชาจากไทยออกไปนอกประเทศหลายกรณีว่าการลักลอบคือการตั้งใจทำผิดกฎหมายต้องดำเนินคดีสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าควบคุมไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างเสรีดังนั้นคนที่ลักลอบคือคนที่ตั้งใจทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จะต้องจับตัวและดำเนินคดีหากไปที่ปลายทางแล้วถูกจับกุมตัวก็ต้องเป็นไปตามกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่างและนำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชาเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่หลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านทุกอย่างจะมีความชัดเจนและสามารถควบคุมกัญชาให้การใช้กัญชาอยู่ในหมวดสุขภาพทางการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนไม่ใช่การเพื่อสันทนาการปกรณ์เผยผลประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นจ่อส่งรายงานชุดแรกถึงมือนายก15กรกฎาคมชุด2 27กรกฎาคมนี้นายปกรณ์นิมตะพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,568 นัดแรกซึ่งใช้เวลาประมาณ30นาทีว่าคณะกรรมการชุดนี้มีกรอบเวลาทำงาน30วันวันนี้จึงประชุมกันเร็วเพื่อวางแนวและกำหนดวันเพื่อเร่งดำเนินการโดยรายงานชุดแรกจะนำเสนอนายกวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วน

0: รายงานชุดที่2เสร็จสิ้นประมาณวันที่27กรกฎาคมนี้และที่ประชุมได้ข้อสรุปตั้งคณะทำงานโดยมีตำรวจเป็นหัวหน้าคณะทำงานเพราะส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ดำเนินการไปแล้วและมีองค์ประกอบจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนายประกรณ์กล่าวว่าเรารู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรไม่จำเป็นต้องคุยกันนานไม่ต้องเสียเวลาประชุมตอนนี้ทีมงานทำงานกันทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: 100เมกะเฮิรตซ์ก็ติดข้าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ล่างข้าว11นาฬิกาถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อกวางเพลง
1: นายกวางเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได้

ยิ่งใหญ่พร้อมปรากฏการบิ๊กเซอร์ไพรส์กับเวทีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพัฒนาคังทีซีซั่น3เซอร์ไพรส์แรกเพิ่มประเภทการประกวดเพลงไทยร่วมสมัยและเซอร์ไพรส์2โอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงและศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศขอเชิญน้องๆที่มีใจอนุรักษ์เพลงไทยและกล้าจุดไฟแห่งความฝันคว้าโอกาสท้าชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24 ชั่วโมง
5: นี้เวลา12 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
6: นายกรัฐมนตรีย้ำไม่ยุบกอรมน.เตรียมคุยกับวน.ปรับความเข้าใจเพราะเป็นสถาบันหลักดูแลประชาชนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นจ่อส่งรายงานชุดแรกถึงมือนายก15 กรกฎาคมชุด2 27 กรกฎาคมแจ้งอุดช่องโหว่เสนอแนะทางแก้รอนายกสั่งการฟันจริยธรรมปิดช่องเล่นการเมืองพรรคประชาชนประเมิน2 ฉากทัศน์ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400 ล้านชี้หากรุนแรงสุดนายกควรยุบสภาลาออกพายุทอร์นาโด2 ลูกพัดถล่มมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนเสียชีวิตอย่างน้อย11 รายสูญหาย1 รายอาคารบ้านเรือนพังเสียหายเป็นวงกว้างทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่8 กรกฎาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดีดกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับหลังจากมีเรื่องนายวันนอได้ออกมาเรียกร้องให้มีการยุบเลิกกรมน.เพราะไม่มีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่ยุบนะครับแล้วก็เตรียมจะพูดคุยหารือกับนายวันนอปรับความเข้าใจเพราะเป็นสถาบันหลักดูแลประชาชนคู่งานด้านความมั่นคงของประเทศครับโดยก่อนให้สัมภาษณ์นะครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ไปร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยนายกรัฐมนตรีครับได้เดินดูงานพร้อมกับแสดงความมั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดแต่หากจำเป็นต้องเกิดเรามีความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ขอให้ประชาชนมั่นใจสบายใจว่าเราจะดูแลอธิปไตยปกป้องพื้นแผ่นดินของเราอย่างเต็มที่สำหรับข้อเสนอของนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้มีการยุบกรมน.เพราะเป็นหน่วยงานซ้ำซ้อนนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าได้ย้ำไปแล้วว่าไม่ยุบดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเพราะเรื่องนี้ไม่มีทางยุบได้เพราะถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนงานได้โดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงอย่างคล่องตัวในขณะที่กองทัพก็เน้นดูแลการป้องกันประเทศซึ่งกรมน.ดูแลประชาชนสาธารณูปโภคทุก

0: อย่างกรมน.เปรียบเสมือนหน่วยงานราชการเป็นสถาบันความมั่นคงแห่งหนึ่งที่เป็นหลักในการดำเนินงานความมั่นคงของประเทศมาเป็นเวลายาวนานแล้วเดี๋ยวตนจะไปปรับความเข้าใจกับนายวันมูฮัมหมัดหนอมัตถาครับ
1: ค่ะแล้วก็มาอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้ก็มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นัดแรกค่ะก็ใช้เวลาประชุมแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองทางนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงผลการประชุมนะคะบอกว่ากรอบการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้มี30วันค่ะก็เลยประชุมกันเร็ววางแนวทางแล้วก็กำหนดวันที่จะเร่งดำเนินการรายงานชุดแรกจะนำเสนอนายกรัฐมนตรี15กรกฎาคมแล้วก็รายงานชุดที่2จะเสร็จประมาณวันที่27กรกฎาคมซึ่งที่ประชุมก็ได้ข้อสรุปตั้งคณะทำงานขึ้นมาค่ะมีตำรวจเป็นหัวหน้าคณะทำงานโดยมีองค์ประกอบนะคะก็มีทางกพ.มีปปง.มีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีค่ะทางรองนายกปกรณ์บอกว่าก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรก็ไม่ต้องคุยกันนานไม่ต้องเสียเวลาประชุมนะคะทำงานกันทันทีค่ะก็ย้ำว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นเรื่องสำคัญค่ะเป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนหนึ่งของการกระจายอำนาจที่เรียกร้องกันแต่ว่าการกระจายอำนาจนั้นก็ต้องโปร่งใสชัดเจนใครทำไม่ดีก็ต้องพ้นไปจากระบบค่ะการดำเนินคดีอาญานั้นมีปปช.ดำเนินการอยู่นะคะส่วนเรื่องวินัยก็เป็นเรื่องของมหาดไทยค่ะคณะกรรมการชุดนี้รับผิดชอบคือดูว่ามีช่องโหว่ตรงไหนจะต้องปิดตรงไหนรวมถึงดูการประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องค่ะคณะกรรมการชุดนี้ก็จะเหมือนกับกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายคดีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตก็เป็นคณะกรรมการจำได้ไหมคะคณะกรรมการที่มีอาจารย์วิชามหาคุณเป็นประธานนะคะนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะทางรองนายกปกรณ์บอกว่าก็น่าจะทำนองนั้นก็คือจะดูกระบวนการทั้งหมดว่ามีช่องโหว่ตรงไหนจะปิดช่องโหว่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้อีกค่ะรวมไปถึงการเสนอข้อกฎหมายต่างๆด้วยว่าควรจะมีหรือไม่ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ก็บอกว่าเตรียมจะเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐนะคะซึ่งข้อสรุปที่คณะกรรมการชุดนี้ได้ก็จะรายงานไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการถามย้ำในส่วนของผู้สื่อข่าวนะคะว่ากรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอถอตรวจสอบคะแนนกับกระดาษคำตอบนี่พบว่าไม่ตรงกันตั้งกว่า 5,000 รายแล้วคนที่คะแนนสอบไม่ตรงกันเหล่านี้จะต้องออกจากราชการเลยหรือไม่ทางท่านรองนายกปกรณ์บอกว่ารอดูข้อมูลจากมหาดไทยก่อนค่ะมอบหมายให้เลขาธิการกพ.ทำหนังสือไปขอข้อมูลในนามคณะกรรมการเข้ามาประกอบการพิจารณาค่ะเพราะว่าไม่มีอำนาจวินิจฉัยเนื่องจากเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ที่จะดูว่าเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นมาแล้วควรจะต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ
0: ส่วนกรณีมีการลักลอบขนกัญชาออกจากประเทศไทยไปต่างประเทศแล้วก็ไปถูกจับกุมหลายประเทศนี่นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็สอบถามนายกรัฐมนตรีถึงกรณีดังกล่าวนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้อนถามกลับมาบอกว่าน้องถามว่าลักลอบใช่หรือไม่ลักลอบก็คือการตั้งใจทำผิดกฎหมายก็ต้องไปดำเนินคดีสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าควบคุมไม่สามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกได้อย่างเสรีดังนั้นคนที่ลักลอบก็คือคนที่ตั้งใจทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ต้องจับตัวและดำเนินคดีและหากไปปลายทางแล้วถูกจับตัวก็ต้องไปตามกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ครับนายกรัฐมนตรียังพูดด้วยนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่างแล้วก็นำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชาเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่หลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านทุกอย่างจะมีความชัดเจนและก็สามารถควบคุมกัญชาให้การใช้กัญชาอยู่ในหมวดของสุขภาพทางการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนไม่ใช่การใช้เพื่อสันทนาการหรือสูบหรือเสพอย่างเดียวครับ
1: ค่ะทางด้านของฝ่ายค้านนะคะวันนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็แถลงหลังการประชุมครม.เงาค่ะพูดเรื่องปัญหากัญชายาเสพติดนะคะก็หยิบยกประเด็นที่

0: มีการจับกลุ่มจากปลายทางนะคะสกัดการขนยาเสพติดและกัญชาได้ที่ประเทศปลายทางโดยต้นทางนั้นมาจากไทยค่ะโดยนายณัฐพงศ์ก็บอกว่าวันนี้ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นฮับของการส่งออกกัญชาโลกและอาจจะถูกมองจากรัฐบาลทั่วโลกว่าเป็นฐานปฏิบัติการให้กับแก๊งอาชญากรข้ามชาติผู้ค้ายาเสพติดค่ะอ้างอิงตัวเลขของกรมศุลกากรเดือนตุลาคมปี2568ถึง2569มีการจับกลุ่มผู้ทำความผิดขนกัญชาได้เกือบ 3,000 คดีน้ำหนักรวมกว่า 300,000 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาทค่ะก็โยงมานะคะที่เรื่องของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะตอนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดค่ะขณะที่หลายประเทศปลายทางเขายังจัดให้กัญชานั้นเป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมายขณะที่ผลกระทบที่เกิดจากคนไทยที่เกิดกับคนไทยนะคะก็มีการเปิดเผยตัวเลขจากหน่วยงานภาครัฐค่ะพบว่าในปี2562มีผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพกัญชา 6,500 กว่ารายค่ะแต่หลังปลดล็อกแล้วก็กลายเป็นว่าผู้ป่วยจิตเวชปี2566กระโดดขึ้นไปอยู่ที่ 20,000 กว่ารายหรือเพิ่มขึ้น3เท่าตัวค่ะทางคุณณัฐพงศ์บอกว่าพรรคประชาชนก็ไม่ได้ค้านนะคะเรื่องกัญชาทางการแพทย์ค่ะแต่การมีกฎหมายกำกับควบคุมที่เข้มงวดและดีเพียงพอเป็นสิ่งที่นายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยละเลยในช่วง4ปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ส่วนกฎหมายกำกับดูแลฝั่งของผู้เสพที่ไม่ได้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำที่จะซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาได้ขณะที่การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่หรือแม้แต่สลากกินแบ่งนั้นก็มีกฎหมายที่กำกับเอาไว้นะคะก็เป็นเรื่องที่ทางพรรคฝ่ายค้านเขาก็หยิบยกมาเรียกร้องไปยังรัฐบาลระยะสั้นนะคะให้นายกรัฐมนตรีไปกำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะเป็นปปส.หน่วยงานด้านความมั่นคงหรือว่ากรมศุลกากรที่ต้องสกัดไม่ให้มีการส่งออกกัญชาจากไทยและยาเสพติดอื่นๆไปยังประเทศปลายทางส่วนระยะกลางระยะยาวก็ต้องเร่งผลักดันกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศค่ะเชื่อว่า4ปีที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยอาจจะเกียร์ว่างไปหน่อยนะคะก็เลยเกิดช่องว่างทางกฎหมายจนกลายเป็นปัญหาลุกลามบานปลายมาถึงปัจจุบันซึ่งพรรคประชาชนก็จะเดินหน้าพิจารณากฎหมายฉบับนี้อย่างเข้มข้นค่ะ
1: 12นาฬิกา11นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าดูเรื่องของราคาพลังงานครับเมื่อเช้านี้น้ำมันบ้านเราปรับลดลงแรงเลยนะครับกลุ่มเบนซินลงไป2บาท51ส่วนดีเซลหมุนเร็วลงไป2บาท56สตางค์ต่อลิตรครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบ

0: ีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: เมื่อเช้าที่ผ่านมาครับ

0: น้ำมันบ้านเราปรับลดลงแรงเลยนะครับกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลลง2บาท51สตางค์ต่อลิตรกลุ่มดีเซลหมุนเร็วลง2บาท56นะครับประชาชนได้เติมน้ำมันราคาไม่เกิน35บาทต่อลิตรแล้วการปรับลดราคาน้ำมันครั้งนี้ครับก็เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ให้กระทรวงพลังงานลดราคาขายปลีกน้ำมันลงทันทีเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลกที่คาดว่าจะอ่อนตัวลงเย็นเมื่อวานนี้ครับรัฐมนตรีพลังงานก็เลยเรียกประชุมด่วนกบง.และกบน.ซึ่งก็ได้ข้อสรุปการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินเหลือไม่เกิน35บาทต่อลิตรกบน.ครับได้ปรับเปลี่ยนอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเพิ่มการชดเชยดีเซลแล้วก็ลดการจัดเก็บเงินสำหรับกลุ่มเบนซินระหว่าง2บาท5สตางค์ถึง2บาท71สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้กองทุนน้ำมันมีเงินไหลออกวันละ213ล้านนะครับ910,000บาทขณะที่สถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดยังติดลบอยู่นะครับ 57,362 ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามการลดราคาน้ำมันครั้งนี้ส่งผลให้ปั๊มน้ำมันขาดทุนทันทีผู้ประกอบการ SME เจ้าของปั๊มระบุเห็นด้วยกับการลดราคาแต่ว่าควรสะท้อนกลไกที่แท้จริงไม่ใช่ลดแบบบีบบังคับทำให้ปั๊มขาดทุนแบบนี้ถือว่าเป็นการปล้นผู้ประกอบการมาลดราคาน้ำมันขณะที่นายพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานย้ำลดราคาน้ำมันวันนี้ด้วยกลไกบังคับราคาขายปลีกน้ำมันครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยใช้อำนาจตามพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2516ตามอำนาจนายกรัฐมนตรีเข้ามาดูแลครับกำหนดราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลต้องขายไม่เกิน35บาทต่อลิตรหากเมื่อราคาตลาดไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงรัฐบาลสามารถเข้าไปกำหนดกรอบราคาเพื่อคุ้มครองประชาชนได้นอกจากนี้ครับกระทรวงพลังงานยังดึงผลประโยชน์ส่วนเกินจากโรงกลั่นกลับมาแบ่งเบาภาระประชาชนอีกครั้งรอบนี้ประมาณ 1,700 ล้านบาทหากรวมกับรอบก่อนก็เท่ากับดึงกลับมาแล้วกว่า 10,000 ล้านบาทและนี่คือการนำกำไรส่วนเกินในห่วงโซ่พลังงานกลับมาช่วยลดค่าครองชีพของคนทั้งประเทศแต่ว่าในเชิงนโยบายนี่คือการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพร้อมที่จะใช้ทุกเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยไม่ปล่อยให้กลไกตลาดที่บิดเบือนทำงานเพียงฝ่ายเดียวครับ
1: ค่ะหลังจากที่ราคาเนื้อหมูแล้วก็ไข่ปรับราคาขึ้นมานะคะนักข่าวก็ไปสำรวจร้านข้าวแกงค่ะส่วนใหญ่ก็ยังตรึงราคาอยู่หลายเมนูแต่ก็มีบ้างเหมือนกันนะคะที่ขยับราคาขึ้นโดยเฉพาะเมนูที่มีไข่เป็นส่วนประกอบค่ะแม่ค้าขายข้าวแกงย่านถนนราชดำเนินในเขตพระนครคนหนึ่งนะคะก็บอกว่าการที่ไข่ไก่แล้วก็เนื้อหมูขึ้นราคาก็ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบของร้านเพิ่มขึ้นค่ะไข่ไก่ซื้อมานี่ขึ้นแผงละ10บาทเนื้อหมูขึ้นกิโลกรัมละ10บาทค่ะก็เลยจำเป็นต้องขึ้นราคานะคะเมนูที่ใช้เนื้อหมูและไข่เป็นส่วนประกอบก็ขึ้นเมนูละ5บาทค่ะข้าวราดแกงนะคะขาย50บาทเหมือนเดิมแต่ถ้าเพิ่มไข่ดาวไข่เจียวเคยคิดฟองละ7บาทก็ขอคิดเป็น10บาทนะคะบอกว่าไม่ใช่แค่ไข่ที่เพิ่มเนื้อสัตว์ก๊าซหุงต้มน้ำมันพืชและอื่นๆนะราคากำไรของร้านนั้นลดลงค่ะลูกค้าคนหนึ่งก็บอกว่าปัจจุบันนี่ราคาอาหารจานเดียว50บาทเพิ่มไข่ดาวหรือไข่เจียวต้องเพิ่มอีก10บาทกุนเชียงเคยได้1เส้นปัจจุบันเหลือครึ่งเส้นนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการต้องปรับตัวตามต้นทุนที่สูงขึ้นค่ะแต่ถ้าขึ้นไปอีกจนถึง 60-70 นะคะสำหรับอาหารจานเดียวประชาชนก็คงจะรับภาระไม่ไหวรัฐบาลมีมาตรการลดค่าครองชีพหรือจะปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้สอดคล้องกับค่าครองชีพอย่างไรได้บ้างนะคะส่วนนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติทางคุณสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยบอกว่าการปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นกิโลกรัมละ2บาทมีผล7กรกฎาคมค่ะก็เป็นการขยับราคาให้ใกล้ต้นทุนการผลิตนะคะหลังจากที่การบริโภคในประเทศยังทรงตัวเป็นการรักษาสมดุล นะคะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยประกอบอาชีพต่อไปได้ส่วนเรื่องของไข่ไก่นะคะทางอธิบดีกรมการค้าภายในนายวิทยากรบณีเนตรบอกว่าเรื่องของไข่ไก่เนี่ยนะคะก็มีการขอความร่วมมือผู้ผลิตค่ะชะลอการส่งผ่านต้นทุนมายังผู้บริโภคไม่เกิน10ฟอง10สตางค์ต่อ1ฟองนะคะต้นทุนการผลิตนั้นยอมรับว่าขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะอากาศก็ร้อนจัดและแปรปรวนด้วยค่ะมีการปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็น3บาท80สตางค์ก็มีผล6กรก

0: กรกฎาคมเป็นต้นไปแต่ว่าก็ยืนยันว่าปัจจุบันไข่ไก่ยังเพียงพอต่อการบริโภคค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับแบงก์ชาติครับชี้ตัวเลขคาดการ GDP ปี69น่าจะโต2-2.3% ครับแต่ว่ายังห่วงศักยภาพเศรษฐกิจบางตัวฟื้นแต่ว่าบางตัวยังทรุดอยู่นะครับนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ได้กล่าวถึงตัวเลขประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี2569ของแบงก์ชาติที่ร้อยละ 2.3 แม้จะเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในตลาดขณะนี้แต่ว่าดีกว่าที่เคยคาดการไว้ก่อนหน้าครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวเลขที่ดีเพราะเมื่อเทียบกับศักยภาพของเศรษฐกิจไทยแล้วถือว่ายังห่างไกลพอสมควรนอกจากนี้ยังมีความไม่เท่าเทียมซ่อนอยู่โดยเป็นการฟื้นตัวในลักษณะ K-shapeหมายถึงภาวะเศรษฐกิจที่บางตัวฟื้นแต่ว่าบางตัวยังทรุดตัวลงนะครับโดยความแข็งแกร่งกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะภาคการส่งออกและภาคเทคโนโลยีเท่านั้นทำให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่กระจายถึงคนส่วนใหญ่สำหรับสถานการณ์เงินเฟ้อมีความเสี่ยงลดลงไปพอสมควรหลังราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มกลับเข้าสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดสงครามอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถตัดปัจจัยเสี่ยงทิ้งได้เนื่องจาก3ปัจจัยสำคัญก็ได้แก่การส่งผ่านต้นทุนจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคที่ยังดำเนินการไม่หมดปรากฏการเอลนิโญที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและจะทำให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่3และ4ของปีนี้และสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ยังมีความไม่แน่นอนและก็อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันได้ทุกเมื่อครับ
0: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: กรณีที่มีอาคารที่กำลังก่อสร้างของสตง.ถล่มนะคะวันนี้ก็มีการพูดเรื่องของการยกเลิกสัญญาเช่าที่การรถไฟค่ะนายสุทธิพงษ์บุญนิธิโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะคะหรือสตง.ก็พูดถึงความคืบหน้าการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานสตง.แห่งใหม่ที่เกิดเหตุถล่มโดยบอกว่าภายหลังสตง.ยุติสัญญาก่อสร้างตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินกับการรถไฟนะคะแต่ก็ไม่สามารถจะไปยกเลิกการเช่าได้ในทันทีเนื่องจากผู้รับจ้างก็ยังไม่ได้ส่งคืนพื้นที่ค่ะอยู่ระหว่างการพิสูจน์สภาพอาคารและตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องประสานงานร่วมกับการรถไฟกรมธนารักษ์และผู้รับจ้างเร่งคืนพื้นที่และยุติสัญญาเช่าให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าระหว่างนี้มันมีภาระงบประมาณค่าเช่าที่นะคะที่เดินไปอย่างต่อเนื่องทางโฆษกสตง.บอกว่าสัญญาเช่าที่ดินเดิมมีอายุ15ปีค่ะแต่การรถไฟเขาก็เข้าใจเหตุผลนะคะพร้อมยุติสัญญาทันทีเมื่อสตง.คืนพื้นที่ได้ส่วนกรอบเวลาดำเนินการคาดว่าจะใช้เวลาไม่ถึง1ปีถ้าผู้รับจ้างคืนพื้นที่และสามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ว่าอาคารดังกล่าวสามารถดำเนินการก่อสร้างต่อได้หรือไม่ก่อนส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมธนารักษ์และการรถไฟเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ต่อไปการสอบสวนเหตุอาคารดังกล่าวถล่มทางนายสุทธิพงศ์บอกว่าก็สอบสวนวินัยเจ้าหน้าที่สตง.ดำเนินการตามขั้นตอนค่ะอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.แล้วและเรื่องของการดำเนินคดีกับภาคเอกชนก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลค่ะ
1: กกต.ครับสั่งการให้กกต.กทม.แจ้งผู้ว่าชัดชาติและสก.51คนที่ได้รับการเลือกตั้งมารับหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งวันพรุ่งนี้ครับสำนักงานกกต.แจ้งเข้ามานะครับว่าตามที่ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

0: รและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครครบทั้ง50เขตเลือกตั้งเมื่อวานนี้สำนักงานครับได้มีหนังสือแจ้งผลการเลือกตั้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเพื่อให้ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครออกหนังสือแจ้งผลการได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและได้กำหนดเชิญผู้ได้รับเลือกตั้งทั้ง51คนเข้ารับหนังสือแจ้งผลได้รับเลือกตั้งแบบผถทับสถ6/4ในวันพรุ่งนี้ครับเวลา 9:00 นบริเวณโถงอาคารชั้น2สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติครับ
1: ค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถยนต์นะคะไฟฟ้าพลัดตกทางด่วนศรีรัตแยกต่างระดับเชื่อมพระราม3ค่ะตกลงมาทับรถจักรยานยนต์บนถนนเจริญราษฎร์นะคะมีผู้บาดเจ็บ2คนค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณ 3:00 นะคะทางตำรวจสน.ทางด่วน2ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลเลิศศิลป์และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงเข้าตรวจสอบรถยนต์พลัดตกทางพิเศษศรีรัตน์บริเวณแยกต่างระดับเชื่อมต่อโซนพระราม3หล่นลงมาทับรถจักรยานยนต์ที่สัญจรอยู่ด้านล่างบริเวณหน้าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรค่ะรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะคะสีบรอนเทาหมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานครสภาพนั้นพังยับเยินหงายท้องล้อชี้ฟ้าขวางเลนซ้ายสุดค่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางงัดคนขับซึ่งเป็นผู้ชายได้รับบาดเจ็บสาหัสออกมาแล้วก็ใกล้กันก็มีรถจักรยานยนต์นะคะที่พังยับเยินนะคะคนขับก็คือนายบาจาลุนลาเป็นชาวอินเดียอายุ68ปีค่ะก็ข้อมือหักผิดรูปนำส่งโรงพยาบาลค่ะไรเดอร์ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าขณะขับรถจักรยานยนต์ผ่านใต้สะพานได้ยินเสียงดังสนั่นเลยก่อนที่จะเห็นรถไฟฟ้านั้นตกลงมาจากสะพานอย่างกระทันหันแล้วก็มาทับรถจักรยานยนต์ของชาวต่างชาติที่ขี่ผ่านมาพอดีค่ะคนที่อยู่บริเวณนั้นก็รีบเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะรองผู้กำกับการสน.ทางด่วน2นะคะพันตำรวจโทกฤตลิ้มจำรูนค่ะบอกว่าไม่พบรอยเบรกของรถบนถนนนะคะช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงก้างปลาของทางพอดีค่ะขณะนี้ได้ประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอภาพวงจรปิดบนทางด่วนมาตรวจสอบก่อนจะสรุปสาเหตุแต่พยานบอกว่าไม่พบเห็นมีบุคคลอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องอาจจะเป็นผู้ขับขี่หลับในหรือไม่ตอนนี้ก็เจาะเลือดส่งตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์แล้วนะคะส่วนผู้ขับขี่จักรยานยนต์ก็เป่าแล้วไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าเป็นคนโดนลงมาทับใช่ไหมคะ
0: ต้องตรวจด้วย
1: นะคะก็ต้องรอพิสูจน์หลักฐานและตรวจสอบรถทั้ง2คันเพื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับพายุทอร์นาโด2ลูกพัดถล่มมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนส่งผลให้ตอนนี้ครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว11รายสูญหาย1รายท่ามกลางกระแสลมแรงจัดอาคารบ้านเรือนพังหลายหลังเป็นวงกว้างครับสำนักข่าวซินหัวรายงานอ้างอิงหน่วยงานจัดการภาวะฉุกเฉินว่ากระแสลมแรงจัดพัดถล่มเมืองฮวางสือฮวางกังเฮ่อโจและก็เสียนหนิงเป็นเวลานานกว่า4ชั่วโมงโดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพายุทอร์นาโดถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากในมณฑลหูเป่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยีที่สำคัญโดยครั้งล่าสุดเคยเกิดขึ้นคือเมื่อเดือนพฤษภาคม2564ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนแจ้งเตือนในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยครับรวมถึงมณฑลอื่นๆเช่นกวางตุ้งไหหลำจี้หลิงซานตงและก็เหลียวหนิงเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะเขตปกครองตนเองกวางซีที่เพิ่งเผชิญภัยพิบัติจากพายุใต้ฝุ่นไมซักทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและสูญหาย11รายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจจะต้องเผชิญกับปริมาณฝนสะสมสูงถึง260มิลลิเมตรซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์ดินถล่มที่หุบเขาในอำเภอถางฐานช้างมณฑลกานซูทางตะวันตกของจีนล่าสุดจากการสิ้นสุดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยครับได้มีการยืนยันผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้ผู้ติดค้างทั้งหมด33คนโดยผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้ามาทำงานเป็นแรงงานชั่วคราวในฟาร์มป่าไม้ของรัฐครับ
1: ค่ะแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะก็โจมตีอิหร่านหลายจุดค่ะทั้งสหรัฐและอิหร่านก็ต่างกล่าวหากันและกันว่าละเมิดข้อตกลงตาม MOU นะคะแต่คาดว่าชนวนความตึงเครียดรอบใหม่น่าจะเป็นเรื่อง

เรื่องการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซค่ะเมื่อคืนนี้สหรัฐโจมตีเป้าหมายต่างๆในอิหร่าน80แห่งตามชายฝั่งรอบช่องแคบฮอร์มุซนะคะก็มีเช่นเมืองบันดาอับบาสซีลิกและเกาะคลาร์กค่ะกองทัพสหรัฐประกาศว่าการโจมตี

0: ของเรือนะคะหนึ่งในเรือที่ถูกโจมตีก็ประนามอิหร่านว่าละเมิดข้อกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรงและชัดเจนค่ะอิหร่านกล่าวหาสหรัฐว่าเป็นผู้ละเมิด MOU ด้วยการโจมตีตนและยังได้บังคับใช้มาตรการลงโทษขัดขวางอิหร่านในการส่งออกน้ำมันมาตั้งแต่วันอังคารด้วยอิหร่านก็เลยมีมาตรการตอบโต้อย่างเด็ดขาดออกมาสำหรับเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีเป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งหมดแล่นในเส้นทางใหม่ใกล้กับชายฝั่งของโอมานตามที่รัฐบาลโอมานเป็นผู้เสนอแต่อิหร่านต่อต้านและชี้ว่าเป็นการละเมิด MOU ที่ทำกันมาเพราะระบุว่าในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนั้นให้อิหร่านหารือกับโอมานเพื่อร่วมกันจัดการผู้เชี่ยวชาญมองว่าการโจมตีรอบใหม่เป็นผลมาจาก MOU ที่ถ้อยคำคลุมเครือไม่ชัดเจนค่ะต่างฝ่ายต่างตีความกันไปคนละทางขณะเดียวกันวันนี้อิหร่านนะคะอยู่ระหว่างการจัดพิธีศพอายาตอลเลาะอาลีคอมเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดซึ่งถึงแก่อสัญกรรมจากการโจมตีในวันแรกของสงครามนอกหลังจากจัดพิธีที่เตหะรานแล้วนะคะแล้วก็ที่เมืองกอมซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาในอิหร่านแล้วก็จะมีการเคลื่อนศพไปทำพิธีที่เมืองศักดิ์สิทธิ์ตามนิกายชีอะในอิรักสองเมืองก็คือนาจาฟนะคะแล้วก็เมืองคาบาล่าก่อนที่จะมีพิธีฝังศพในเมืองมัชฮัดในอิหร่านซึ่งเป็นบ้านเกิดของอายาตอลเลาะห์คอมเมเนอีในวันพรุ่งนี้
1: วันนี้สรุปข่าวพักเที่ยงเวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสศิธรกุวังคดีหลกผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทยะลา
3: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

0: ไปตาย
1: ไปไม่ไปไหนนะ
0: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาคล้องกินร้อยมีเพศนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
3: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
4: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเราอร่อย

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา

สวัสดีค่ะขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราเจอกันนะคะในวันพุธที่8กรกฎาคม2569นะคะก็เราเจอกันค่ะช่วงเวลาแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงเวลาเที่ยงเที่ยงนะคะ12นาฬิกา30นาทีค่ะจนถึง13นาฬิกาค่ะก็อยู่ด้วยกันประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลานี้ค่ะนะคะวันนี้นะคะ

็ทางวิทยุอสมทจังหวัดยะลาก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาวันที่3แล้วนะคะก็กับดีเจฟ้าช่อฟ้าชูแก้วประการนั่นเองค่ะก็รับหน้าที่นะดูแลคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้กับข้อมูลข่าวสารต่างๆภายในภาคใต้นะคะที่ส่งไปยังคุณผู้ฟังให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะข่าวสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในจังหวัดของภาคใต้นะทุกจังหวัดเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับนะในช่วงนี้ค่ะนะทางวิทยุนะคะไม่ว่าจะเป็นทางอสมทชุมพรนะอสมทระนองค่ะอสมทสุราษฎร์ธานีอสมทนครศรีธรรมราชอสมทภูเก็ตนะอสมทตรังอสมทพัทลุงอสมทสงขลาแล้วก็ที่อสมทยะลาค่ะที่รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนั่นเองนะคะกับช่วงเวลานี้นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะ12นาฬิกากับอีก34นาทีก็แล้วกับปักใต้บ้านเราวันนี้มีข่าวเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะขอเริ่มข่าวนะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดยะลากันก่อนละกันนะคะที่เรารับหน้าที่เป็นแม่ข่ายวันนี้ก็ขอเริ่มที่นี่ก่อนละกันนะคะที่จังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ฟังในวันที่11ถึง17กรกฎาคมนี้ค่ะเราก็จะมีการจัดงานนะคะจัดงานค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็มีการเตรียมงานกันก่อนนะคะกับงานศาสนาและวัฒนธรรมจัดงานครั้งยิ่งใหญ่กันเลยนะคะเมาลิดกลางจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็จะมีการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน14จังหวัดภาคใต้ครั้งที่9ประจำปี2569ที่จะมีขึ้นค่ะในวันที่11ถึง17กรกฎาคมนี้ค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาตำบลท่าสาบอำเภอเมืองยะลาค่ะเพื่อส่งเสริมหลักธรรมทางศาสนาสืบสานวัฒนธรรมอิสลามและสร้างความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะก็ได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ค่ะก็มีเป้าหมายเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านศาสดามูฮัมหมัดค่ะที่ได้เผยแพร่หลักคำสอนทางศาสนาอิสลามใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นพลังสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะและพร้อมนะคะทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดยะลาด้วยนะคะสำหรับภายในงานค่ะคุณผู้ฟังที่จะมีถึงนี้นะคะก็จะมี7วัน7คืนกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีแบบแข่งขันการอ่านแล้วก็ท่องจำคัมภีร์เอาอัลกุรอานนะระดับ14จังหวัดภาคใต้การบรรยายธรรมนะคะโดยผู้ทรงคุณวุฒิการประกวดขับร้องอนาสีด้วยนะคะนิทรรศการวัฒนธรรมมาลายูค่ะการออกร้านจำหน่ายสินค้าแล้วก็อาหารฮาลาลพื้นถิ่นด้วยรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนค่ะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญค่ะคุณผู้ฟังสำหรับงานในครั้งนี้นะคะก็คือการจับรางวัลลุ้นตั๋วเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์นั่นเองค่ะที่นครเมกกะนะคะประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งสร้างความสนใจให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากเลยนะคะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังนะคะในงานนะคะก่อนที่จะถึงก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยจากทั่วประเทศเลยค่ะรวมถึงต่างประเทศด้วยก็ให้มาร่วมนะคะสัมผัสเสน่ห์แห่งวิถีอิสลามค่ะเรียนรู้วัฒนธรรมอันงดงามสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลาด้วยนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่11ถึง17กรกฎาคมนี้ค่ะที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของนะคะการที่จะมีงานครั้งยิ่งใหญ่กันในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่ยะลาค่ะคุณผู้ฟังก็จะทางเทศบาลนะทางเทศบาลนครยะลาก่อนที่จะถึงวันเข้าพรรษานะก็ขอเชิญพุทธศาสนิกชนนะร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษาประจำปีนี้กันด้วยนะคะสำหรับในการกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็จะมีการพิธีหล่อเทียนพรรษาในวันพฤหัสในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่9กรกฎาคม
นะคะเวลา 13:00 นค่ะที่สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาค่ะแล้วก็จะมีพิธีสมโภชเทียนพรรษาในวันอังคารที่21กรกฎาคมนี้กันด้วยเวลา 13:00 นที่ห้องประชุมช้างเผือกอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาค่ะและก็จะมีการแห่เทียนพรรษาค่ะคุณผู้ฟังถวายเทียนพรรษาไปยังวัดต่างๆกันด้วยนะคะในวันพุธที่22กรกฎาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะและสำหรับขบวนแห่เทียนพรรษาค่ะก็จะออกจากศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลานะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขยางและก็เลี้ยวขวาเข้าถนนสิโรรถค่ะถนนรถไฟนะถนนพิษพักดีแยกย้ายไปวัดต่างๆตามที่กำหนดกันด้วยนะสำหรับในวันที่มีการแห่เทียนพรรษานะคะทั้งหมดก็จะมี17วัดด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังนะก็ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านเลยนะคะไปร่วมทําบุญนะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าในครั้งนี้กันได้นะคะที่ของทางเทศบาลนครยะลานั่นเองค่ะพรุ่งนี้นะใครที่ว่างก็สามารถไปร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษากันได้เลยตั้งแต่13นาฬิกานะคะที่สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาค่ะไปกันต่อค่ะคุณผู้ฟังนะคะจากนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะที่ส่งข่าวกันมาในวันนี้นะคะทางกกต.นครศรีธรรมราชค่ะก็มีการจัดประกวดวิทยากรประชาธิปไตยค่ะระดับจังหวัดเฟ้นหาตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับภูมิภาคนะคะก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองค่ะและเพื่อการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกันด้วยนะคะกับกิจกรรมนะคะคุณผู้ฟังในครั้งนี้นะคะการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็กำหนดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้นำค่ะนักเรียนและนักองค์การนักวิชาชีพนะคะในอนาคตแห่งประเทศไทยนะคะก็สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองค่ะด้วยการเป็นพลเมืองคุณภาพและเพื่อการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรนั่นเองค่ะการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยในครั้งนี้ค่ะภายใต้หลักสูตรพลเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยวิชาที่1ค่ะก็เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและวิชาที่2ค่ะเป็นการเป็นพลเมืองคุณภาพค่ะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเฟ้นหาเด็กและเยาวชนตัวแทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นตัวแทนไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศตามลำดับต่อไปนะคะก็จะนำไปสู่เป้าหมายการเป็นวิทยากรประชาธิปไตยต่อไปนั่นเองค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข่าวจากดีเจพี่ดิวด้วยนะคะจากอสมท.นครศรีธรรมราชค่ะและต่อไปค่ะคุณผู้ฟังเราไปกันต่อเลยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะที่สุราษฎร์ธานีก็มีเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเยอะแยะกันเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้ก็เลยมาขอแนะนำนะคุณผู้ฟังก็คือจะมาเขาเรียกว่าบอกนะคะว่าที่ไหนกันบ้างนะแต่วันนี้จะขอแนะนำนะคะทะเลสาบเชี่ยวหลานนั่นเองค่ะนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะออกเดินทางสัมผัสความงดงามของทะเลสาบเชี่ยวหลานนะคะภายในเขื่อนรัชประภาค่ะอำเภอบ้านตาขุนหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับการยกย่องค่ะว่ามีภูมิทัศน์นะคะงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะคุณผู้ฟังโดดเด่นด้วยพื้นน้ำสีเขียวค่ะเป็นสีเขียวมรกตนะคะที่โอบล้อมด้วยภูเขาหินปูนสูงตระหง่านนะคะพร้อมกับเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะสู่ถ้ำปะการังค่ะเป็นแหล่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่กลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะนะคะโดยทางจังหวัดนะคะก็จะเดินหน้าส่งเสริมการใช้ชื่อทะเลสาบเชี่ยวหลานนะคะควบคู่ไปกับชื่ออ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภาค่ะเพื่อที่จะสร้างการจดจำในฐานะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยแล้วก็สะท้อนภาพลักษณ์นะการท่องเที่ยวที่ชูจุดเด่นด้านความงดงามของธรรมชาติไทยอย่างแท้จริงนะสำหรับถ้ำปะการังค่ะคุณผู้ฟังนะที่จ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะแล้วก็นับเป็นอีกจุดหนึ่งด้วย

0: นะสำคัญนะคุณผู้ฟังเป็นจุดหมายสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าภาคใต้นั่นเองค่ะความหลากหลายทางชีวภาพด้วยแล้วก็ความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสนะคะกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดค่ะควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สร้างคุณค่าและก็ความประทับใจกันด้วยค่ะนะก็ขอเชิญคุณผู้ฟังนะทั่วทั้งประเทศนะคะก็ไปเที่ยวกันได้เลยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะกับทะเลสาบเชี่ยวหลานนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับข่าวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจากดีเจพี่กะเพราด้วยนะคะจากอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะที่ส่งข่าวกันมานะสำหรับในวันนี้นะคะแล้วเราก็ไปต่อกับนะข่าวที่จังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ฟังเราไปภูเก็ตกันบ้างจะเป็นเรื่องของเป็นที่กระบี่ค่ะคุณผู้ฟังนะขออภัยด้วยกระบี่นะคะลุยโอเปอเรชั่น90วันนะทลายเครือข่ายยาเสพติดค่ะจับผู้ต้องหา395รายนะยึดยาบ้ากว่า 6.7 แสนเม็ดค่ะพร้อมขยายผลนอมินีต่างชาติด้วยนะสำหรับผลการปฏิบัติการนะปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติด363รายค่ะผู้เสพ20รายผู้ต้องหาตามหมายจับ12รายและดำเนินคดีสมคบ7คดีค่ะพร้อมยึดของกลางนะก็จะมีในส่วนของยาบ้ายาไอซ์นะคะแล้วก็อาวุธปืนอีก41กระบอกด้วยรถยนต์15คันนะคะรถจักรยานยนต์11คันทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 5.45 ล้านบาทนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ3คดีด้วยยึดยาบ้ารวมกว่า 470,000 เม็ดนะคะทั้งการลำเลียงทางรถยนต์แล้วก็ซุกซ่อนนะคะในพัสดุขนส่งด้วยค่ะพร้อมกันนี้ค่ะตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ค่ะก็ยังแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันนะคะก็ตรวจพบบริษัทต้องสงสัยรวม17บริษัทค่ะถือครองที่ดิน25แปลงมูลค่ารวมนะคะเกือบ5ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังโดยศาลอนุมัติหมายจับ40หมายจับกุมได้แล้ว39รายแบ่งเป็นคนไทย28คนค่ะและต่างชาติ11คนพร้อมเดินหน้าขยายผลนะคะแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะหากพบเบาะแสการกระทำผิดนะคะที่เกี่ยวกับยาเสพติดหรือการใช้นอมินีต่างชาตินะคะก็สามารถแจ้งได้เลยนะคุณผู้ฟังที่สถานีตำรวจทุกแห่งหรือสายด่วนค่ะที่1599ตลอด24ชั่วโมงค่ะนะและนี่ก็เป็นในข่าวนะคะของทางจังหวัดกระบี่ค่ะนะพี่ดีเจพี่แจงนะคะพี่แจงจากอสมทภูเก็ตค่ะที่ได้ส่งข่าวนะของจังหวัดกระบี่กันมาในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะเราไปต่อกันเลยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะหมดเวลากันอีกแล้วนะคะ12นาฬิกานะคะกับอีก46นาทีค่ะคุณผู้ฟังนะไปกันต่อที่ชุมพรค่ะกับวันสถาปนามณฑลทหารบกที่44ครบรอบปีที่76นะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็รำลึกเกียรติประวัติของหน่วยด้วยนะคะมณฑลทหารบกที่44ค่ะก็ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ76ปีค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานนะคะและอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลผู้ล่วงลับค่ะตลอดจนร่วมรำลึกถึงเกียรติประวัติอันยาวนานของหน่วยซึ่งมีพัฒนาการจากการจัดตั้งหน่วยทหารในพื้นที่ภาคใต้ก่อนได้รับการจัดตั้งเป็นมณฑลทหารบกที่44นะคะเมื่อปีพ.ศ. 2493ค่ะและได้รับพระราชทานนามว่าค่ายเขตอุดมศักดิ์ค่ะตลอดระยะเวลากว่า76ปีค่ะมณฑลทหารบกที่44ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญทั้งด้านการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงนะคะการพัฒนาพื้นที่ด้วยและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะและจังหวัดระนองอย่างต่อเนื่องโดยในพิธีในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นไปด้วยความสมเกียรตินะคะแล้วก็เรียบร้อย 100สะท้อนถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของหน่วยนะคะและความมุ่งมั่นของกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวจากจังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังนะข่าวจากดีเจพี่โอนันทวัฒน์นะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะจากอสมทชุมพรค่ะไปต่อค่ะคุณผู้ฟังนะคะเราก็ไปกันต่อเลยที่จังหวัดระนองค่ะนะคะที่ส่งข่าวกันมาจากดีเจเจ้าป้านะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะได้หารือโครงการด้วยจงรักและภักดีค่ะคุณผู้ฟังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากระดับอำเภอเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะคะกับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการด้วยจงรักและภักดีนะคะก็ได้จัดตั้งบริษัทระดับอำเภอทั่วประเทศนะคะจำนวน928บริษัทครอบคลุม878อำเภอค่ะแล้วก็50เขตของกรุงเทพมหานครนะคะโดยมีแนวคิดการดำเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนค่ะประชาชนมีความสุขผ่านการเสริมสร้างศักยภาพของคนในพื้นที่การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนควบคู่กับการต่อยอดองค์ความรู้และเชื่อมโยงศักยภาพของชุมชนสู่ระดับสากลค่ะภายใต้แนวคิดDrive local to global and bring global back locally ค่ะนะคะก็สำหรับโครงการนี้นะได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลแล้วก็ยั่งยืนนะโดยจังหวัดระนองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจะร่วมพิจารณาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดระนองต่อไปค่ะนะคะและนี่ก็เป็นข่าวจากจังหวัดระนองนะโดยดีเจเจ้าป้านะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะกับข่าวที่ได้ส่งมาในวันนี้จากอสมทระนองกันด้วยค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟัง12นาฬิกากับอีก50นาทีเรามีอีก2ข่าวค่ะคุณผู้ฟังเราไปกันที่พัทลุงกันค่ะ
1: ปัทลุงเดินหน้าสร้างเทศบาลตำบลตำนานปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าผนึกทุกภาคส่วนลงนาม MOU คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัทลุงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างเป็นรูปธรรมจัดพิธีเปิดโครงการเทศบาลตำบลตำนานปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคท้องถิ่นภาคสาธารณสุขภาคการศึกษาภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันผลักดันพื้นที่สาธารณะให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าลดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเด็กและเยาวชนและสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนนายนนท์ประวิตรแก้วนุ่มประธานเครือข่ายสื่อสีขาวพัทลุงกล่าวว่าปัจจุบันปัญหาการสูบบุหรี่และการใช้บุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงส่งผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตและสังคมโดยเฉพาะการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกทำให้เป็นกระแสนิยมในกลุ่มวัยรุ่นผ่านรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยกลิ่นรสที่ดึงดูดใจและการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายผลักดันให้พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลตำนานไม่น้อยกว่า80%เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนสนับสนุนให้ร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เครือข่ายสีขาวพัทลุงอำเภอเมืองพัทลุงเทศบาลตำบลตำนานสำนักงานสาธารณสุขสถานีตำรวจโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานศึกษาวัดชมรมนักข่าวจังหวัดพัทลุงและภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และกองทุนสนับสนุนการสร้าง ร้างเสริมสุขภาพสาระสำคัญของความร่วมมือประกอบด้วยการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบปี2560อย่างจริงจังการกำหนดพื้นที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าการห้ามจำหน่ายบุหรี่แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีการห้ามแบ่งซองขายห้ามโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายรวมถึงการสร้างความเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายห้ามนำเข้าห้ามซื้อห้ามขายและห้ามมีไว้ในครอบครองพร้อมทั้งร่วมกันประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องสำหรับการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ซึ่งมีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี2550จนเกิดนโยบายสาธารณะและมีส่วนร่วมของประชาชนในหลายพื้นที่ในปีนี้ได้มีการขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนางสาวสรณรงค์สงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้เทศบาลตำบลตำนานเป็นต้นแบบพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าก่อนขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆในจังหวัดอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่ปลอดภัยเด็กและเยาวชนเติบโตไปอย่างมีคุณภาพและประชาชนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด200คนประกอบด้วยภาคีเครือข่าย16เครือข่ายคณะครูนักเรียนในพื้นที่จำนวน4โรงเรียนอสม.กำนันผู้ใหญ่บ้านพระประชาชนสื่อมวลชนเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือก็มีการปล่อยขบวนรณรงค์เพื่อกระจายออกให้ความรู้แจกสติกเกอร์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตำนานครอบคลุมทุกหมู่บ้านกฤษณิพานิลเขตจากสถานีวิทยุสมทจังหวัดพัทลุงรายงานค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณข่าวจากพัทลุงนะคะจากพี่ดีเจจ้าจ๋ากฤษณิพาด้วยเราไปต่อกันเลยค่ะคุณผู้ฟังกับข่าวที่จังหวัดสงขลาค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการผนึกกำลังเปิดปฏิบัติการ90วันเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดบูรณาการทุกภาคส่วนสร้างสังคมปลอดภัยจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมระดมพลปล่อยแถว Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดสงขลาเพื่อประกาศความพร้อมในการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้าป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลโอกาสนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีโดยมีนายประทีปอุ่ยเจริญปลัดจังหวัดสงขลากล่าวรายงานและมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจทหารสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงในอำเภอทั้ง16อำเภอกำลังพลเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเข้าร่วมกว่า280คนณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลาหลังเก่าอำเภอเมืองสงขลาการดำเนินงานดังกล่าวสืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้กฎหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครอบคลุมทั้งมิติการป้องกันการปราบปรามและการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจังหวัดสงขลาโดยศูนย์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลาจึงขับเคลื่อน Operation 90 Days ในระหว่างวันที่1กรกฎาคมจนถึง30กันยายน2569ผ่าน3ปฏิบัติการหลักได้แก่การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดด้วยการเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนโรงเรียนและครอบครัวรวมถึงการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินการผนึกกำลังปราบปรามยาเสพติดโดยมุ่งสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนและการดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องและการบำบัดฟื้นฟูและคืนคนดีสู่สังคมโดยให้อำเภอเป็นศูนย์กลางการดูแลผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดพร้อมผลักดันการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดในพื้นที่ทางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าการดำเนินงาน Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธศาสตร์90วันพิฆาตยาเสพติดเป็นมาตรการเร่งด่วนในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบทางด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาและผู้ติดยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสงขลาให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
0: ขอขอบคุณข่าวจากจังหวัดสงขลานะคะโดยดีเจพี่แจ็คลักษณะด้วยวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะรายการปักใต้บ้านเราก็ต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ
3: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเราคุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีโทกรอนัดพิเศษหาแนวทางจัดการน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ยึดน้ำท่วมหาดใหญ่เป็นโมเดลถอดบทเรียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งที่2พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวช่วงต้นของการประชุมว่าการประชุมครั้งที่ผ่านมาในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน4คณะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็นสำคัญต่างๆทางเศรษฐกิจและการกำหนดแนวนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับการประชุมในวันนี้กรอ.จะร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งซึ่งเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนในภาคเกษตรธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมถึงด้านการท่องเที่ยวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างมีเอกภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนในการตัดสินใจในการกำหนดมาตรการที่ดำเนินการได้จริงจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันและนำไปสู่แนวปฏิบัติได้ทันท่วงทีวันนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษเพื่อต้องการเน้นการแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งปีที่แล้วพบกับอุบัติเหตุน้ำขอไปค่ะพบกับอุบัติภัยน้ำท่วมที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้มีการถอดบทเรียนและมีการหาแนวทางเตรียมแผนเผชิญเหตุต้องสร้างความพร้อมเรื่องการป้องกันการให้ความช่วยเหลือการอำนวยความสะดวกและการให้การสนับสนุนเพื่อให้มาตรการเหล่านี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดประกอบชียุบปยปกอรมนต้องมีเหตุผลรองรับแก้กฎหมายมีหน่วยงานรับภารกิจแทนชัดเจนนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีการเสนอยุบสำนักงานกับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองรองหรือปยปรวมถึงเสนอยุบกอรมนด้วยเหตุผลความซ้ำซ้อนว่าควรไปสอบถามผู้ที่เสนอแนวคิดดังกล่าวก่อนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการยุบหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่ใช่เพียงประกาศว่าจะยุบก็สามารถทำได้ทันทีซึ่งตามหลักกฎหมายสามารถยุบหน่วยงานได้แต่ต้องมีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจนว่าหน่วยงานดังกล่าวมีปัญหาหรือข้อบกพร่องอย่างไรรวมถึงต้องพิจารณาด้วยว่าหากยุบแล้วจะมีหน่วยงานใดเข้ามารับภารกิจแทนเพราะการยุบหน่วยงานไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องโฆษกตำรวจเตือนอย่ารับหิ้วของต่างประเทศขบวนการค้ายาปรับแผนใช้โซเชียลลวงเหยื่อจากกรณีกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดอยู่ระหว่างการขยายผลเครือข่ายรับจ้างหิ้วของไปต่างประเทศหลังพบรูปแบบการก่อเหตุของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่อาศัยผู้รับจ้างขนสัมภาระเป็นเครื่องมือโดยคดีนี้เป็นอีกกรณีนอกเหนือจากคดีของแอมีนาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม2569เมื่อร้อยตำรวจเอกหญิงรับจ้างหิ้วกระป๋องลูกเดือยจำนวน30กระป๋องเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังประเทศจีนก่อนถูกเจ้าหน้าที่จีนจับกุมหลังตรวจพบกัญชาซุกซ่อนอยู่ภายในกระป๋องและถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนซึ่งใช้เวลาสอบสวนนานประมาณ2เดือนอัยการจีนมีคำสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากมีหลักฐานยืนยันว่าร้อยตำรวจเอกหญิงตกเป็นเหยื่อของขบวนการรับจ้างหิ้วสินค้าและไม่ทราบว่ามีกัญชาซุกซ่อนอยู่ข้างในที่รับฝากก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับมายังประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

0: ล่าสุดพลตำรวจโทตรายรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้ทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานต้นสังกัดของตำรวจหญิงรายดังกล่าวอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าผู้เสียหายรับจ้างขนสิ่งของผ่านทางเพจรับหิ้วสินค้าคดีลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นว่าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติได้ปรับเปลี่ยนวิธีการโดยอาศัยพฤติกรรมของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียติดต่อว่าจ้างผ่านเพจหรือบุคคลที่รู้จักเพื่อหลอกให้ขนสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมกับเตือนประชาชนไม่ควรรับฝากสิ่งของของผู้อื่นไปต่างประเทศแม้จะได้รับค่าจ้างเพียงเล็กน้อยเพราะอาจตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมและต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศปลายทาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
12: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
13: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
15: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะวันนี้โอณรมนค่ะพร้อมด้วยน้าโอนันทวัฒน์นะคะมาพูดคุยอยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันเช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับก็วันพุธเหมือนเดิมนะครับข่าวสารในจังหวัดชุมพรมากมายให้เราได้ติดตามกัน
1: นะฮะ
2: วันนี้ก็มีหลายข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจก็มีดังอยู่ในโซเชียล2วันมาแล้วนะครับเรื่องของแมวส้มนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงกันอยู
1: ่ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมพรอีกหลากหลายเรื่องราวนะคะแต่ต้องมาคุยประเด็นนี้ก่อนเมื่อวาน7เดือน7ไม่รู้ว่ามีคนโดนนะคะค่าเสียหายกันไปเท่าไหร
2: ่หมดกันไปเท่าไหร่นะ
1: ใช่ เพราะว่าโอ้โหหลายโปรโมชั่นใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นกับเรื่องของ 7.7 แต่ว่าพี่โอ้รอบนี้เดือนนี้ไม่ได้หลงกระแสไปกับเขานะคะก็เลยไม่ได้ไปกดซื้ออะไรเลยค่ะก็ถือว่าต้องหักห้ามใจกันได้อยู่พอสมควรนะคะ
2: ค่ะ ก็เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยขยะปัญหาขยะส่วนหนึ่งมาจากนี่แหละการสั่งของออนไลน์นี่แหละ
1: ใช่ไหมคะ
2: นะครับกล่องเล็กกล่องน้อยถุงเล็กถุงน้อยเต็มไปหมดเลย
1: เอาง่ายๆอย่างสถานีเราเนี่ยมาส่งด้วยทุกวันเลย นะคะ
2: วันละหลายชิ้นด้วยนะ
1: ใช่ค่ะนะแล้วก็ยังมีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอีกพอรวมๆกันไปแล้วเนาะ
2: ครับ
1: มันเกิดปัญหาในเรื่องของขยะจริงๆอะน้องโอแล้วก็ต้องรู้จักแยกนะคะแยกขยะกันเอาไว้ด้วยตั้งแต่ต้นทางนะคะแต่ว่าวันนี้วันที่8ค่ะ8กรกฎาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของกลางสัปดาห์แล้วเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่ายังอยู่ในช่วงของต้นเดือนนะคะดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าอยู่ในช่วงของต้นเดือนน่าจะยังพอมีกำลัง60-40
2: ใช่ครับใช้กันหรือยังเดือนนี้เดือนที่แล้วใช้เต็มหรือเปล่ารู้ว่าโดนตัดไปเท่าไหร
1: ่ใช
2: ่เขาบอกว่ายอดที่คนที่ใช้ไม่หมดเนี่ยนะครับโดนตัดเข้าไปนี่เยอะมากเหมือนกัน
1: ไม่น่าเชื่อเน
2: า
1: ะ
2: ไม่น่าเชื่อนะว่าใช้ไม่หมด
1: ใช่ค่ะ เพราะว่าพี่โอเองเนี่ยหมดตั้งแต่กลางเดือนแรกเลยนะคะคือเราได้กี่เดือนนะ4
2: เดือนเดือนละ 1,000 บาท
1: ค่ะตอนนี้ก็เข้าเดือนที่2แล้วนะคะก็เวลาไปร้านไหนก็จะถามมี60-40มั้ยบางคนก็ยังบอกว่าคนละครึ่งอยู่เลยก็ยังมีใช่ไหมคะ
2: มันติดคำว่าคนละครึ่งอยู
1: ่ใช่ก็เป็นโครงการที่เขาประสบความสำเร็จมาในช่วงนี้ไทยช่วยไทยก็ได
2: ้
1: นะคะค่ะก็เรียกได้ว่าก็คงจะเสริมสภาพเศรษฐกิจกันได้ดีในระดับหนึ่งทีเดียวนะดังนั้นวันนี้ทานข้าวเที่ยงกันแล้วหรือยังนะคะก็ไปมองหาร้านที่ก็มี 60-40 ใช่ไหมน้องโอ
2: ครับเขาบอกว่ามันมีปัญหาหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นบางคนบอกว่าสแกนไม่ค่อยจะได้เพราะว่าปัญหาเรื่องของการเปิดพิกัด GPS นะครับต้องถ้ามันมีปัญหาสแกนไม่ได้ลองปิด GPS แล้วก็เปิดใหม
1: ่
2: นะครับบางทีมันไม่ค่อยรีเซ็ตพื้นที่นะครับ
1: ใช่
2: ผมเมื่อวันเสาร์ที่แล้วผมไปแถวๆชัยยาครับก็ไปใช้นะฮะปรากฏว่าไม่ใช้ไม่ได้นะครับก็ลองปิด GPS แล้วก็เปิดใหม่ดูปรากฏว่าอ๋อใช้ได้นะครับ
1: ค่ะพี่โอก็เคยเจอครั้งแรกเหมือนกันเดือนแรกที่ใช้นะคะก็เกิดสแกนแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากว่าจะสแกนจ่ายได้เกือบจะถอดใจว่าไม่เอาแล้วไม่ใช้แล้วนะคะ
2: อย่าลืมเติมเงินด้วยนะจะเติมเงินในแอปเป๋าตังค์ด้วย
1: ค่ะ
2: ถึงจะใช้ได้ครับ
1: ใช่ค่ะนะมาติดตามประเด็นข่าวสารกันนะคะคุณผู้ฟังก็เชิญชวนค่ะไปเที่ยวงานมหกรรมวิชาการวันงานเกษตรโกครั้งที่11นะคะเมื่อวานเนี่ยเขาเปิดงานกันเป็นวันแรกนะคะคืองานเนี่ยเริ่มเปิดแต่ว่าจะมีพิธีเปิดนะคะในวันที่10กรกฎาคมวันศุกร์ที่จะถึงนี้ณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยอสมทชุมพรเราก็จะไปถ่ายทอด Facebook Live นะคะให้ได้ชมบรรยากาศกันด้วยเพราะว่าจะมีในส่วนของนิทรรศการนะคะกิจกรรมเนี่ยที่เรียกได้ว่าหลากหลายมากมายแสงสีเขาก็สวยนะคะเพราะว่ามีบางคนไปมาแล้วนะคะแล้วก็มันอยู่ริมถนนไงน้องโอ
2: ๋
1: วิทยาลัยเกษตรเนี่ยมันอยู่ริมถนนดังนั้นใครที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าแสงสีเนี่ยเขาจัดสวยนะคะมีลานอะไรล่ะที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นล้านนาเป็นไฟล้านนาแล้วก็จัดดอกไม้สวยมากแล้วก็มีไดโนเสาร์ด้วยนะคะเห็นตามภาพนะยังไม่ได้ไปดูด้วยตาจริงเดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปนะคะซึ่งใครที่ไปแล้วเนี่ยน้องโอ๋เขาบอกว่าคุณไปทำคลิปวิดีโอสั้นผ
2: ่
1: านแอปพลิเคชัน TikTok แล้วไปส่งเข้าประกวดเนี่ยมีเงินรางวัลให้ด้วยนะคะชิงเงินรางวัลรวม มูลค่ากว่า 10,000 บาทแต่คุณต้องเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่เพจของ Facebook วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรนะคะอันนี้เขามีการประกวดคือเขาจะนับจากยอดไลค์นะคะไม่ได้จากยอดแชร์ดังนั้นไปช่วงต้นๆงานน่ะนะโ
2: อ
1: มีโอกาสเพราะว่าเขาจะไปตัดสินนู่นวันที่17กรกฎาคมนะคะ 7-17 กรกฎาคมนี้ก็ไปทำคลิปกันนะคะเผื่อว่าของใครเนี่ยเข้าตาหรือว่าโดนใจนะคะสำหรับคนที่เล่นแอปดำนะคะต้องบอกแอปดำก็ไปหารายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วก็ลองทำคลิปกันดูนะคะแล้วก็เขายังมีกิจกรรมประกวดต่างๆอีกหลากหลายมากมายนะคะอย่างวันที่9กรกฎาคมจะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชายหญิง14กรกฎาคมประกวดโคบานและขวัญใจโคบาน15กรกฎาคมประกวดในส่วนของนักทักษะการพูดในที่ชุมชน16กรกฎาคมก็มีการประกวดทักษะพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆนะคะแต่ว่าพิธีเปิดนะคะวันที่10กรกฎาคมจะมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมาเป็นประธานในพิธีจะมีการแสดงนะคะจากโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาด้วยนะคะแล้วก็มีนายบุญเลิศเนตรขำค่ะท่านนายอำเภอทุ่งตะโกนะคะก็จะกล่าวต้อนรับว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ชัยตาแสงผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรก็จะได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมวิชาการวันงานเกษตรโกครั้งที่11นะคะเรียกได้ว่ากิจกรรมเขามีหลากหลายเลยนะคะปีนี้ก็บอกว่ามาในธีมคาวบอยด้วยนะคะ
2: ต้องใส่หมวกสักใบแล้วล่ะ
1: ใช่ไหมคะ นะต้องหาหมวกนะอ่ะก็ฝากในส่วนของกิจกรรมดีๆนะคะเป็นงานใหญ่งานหนึ่งของชุมพรอีกงานหนึ่งที่หลายๆคนจะไปดูต้นไม้น้องโอ
2: ๋ครับ
1: นะคะเขาก็จะไปหาของกินอร่อยอร่อยเห็นว่าปีนี้ร้านของกินนะคะที่คือเห็นในโลกออนไลน์นะคะเป็นศิษย์เก่าเป็นเด็กเกษตรนะเห็นบอกว่าเป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรสามารถที่จะปลุกปั้นแบรนด์ตัวเองเนี่ยจนมาทำเป็นธุรกิจได
2: ้
1: นะคะเอาลองไปดูแล้วกันพี่พ่อพี่โอ๋ก็ยังไม่รู้ว่าของเขาดีจริงไหมอร่อยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะบอกว่ามาโฆษณาให้ฟรีๆอะไรอย่างนี้นะคะต้องไปลองเองนะคะอ่ะนี่ก็เป็นในส่วนแรกนะคะของข่าวสารแล้วก็งานเกษตรโกที่เอามาเชิญชวนเพราะว่าเป็นงานที่เชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยไปเที่ยวกันนะคะ
2: ครับก็ยังมีหลายข่าวที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะวันนี้เรื่องของMCOT Radio Go Green นะครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เป็นเกี่ยวข้องกับจังหวัดชุมพรบ้านเราด้วยนะครับพี่โอ๋ครับจะเป็นเรื่องราวของอะไรติดตามกันครับ
3: MCOT Radio Go Green
2: กับช่วงของ MCOT Radio Go Green นะครับวันนี้ผมหยิบข้อมูลมาจากทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเขาก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในจังหวัดชุมพรครั้งที่2นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเกิดมาครั้งนึงแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยนะครับพบจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชไม่สร้างสารชีวพิษนะครับโดยเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเลศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางลงพื้นที่สำรวจและตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นพร้อมกับเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณหาดทุ่งวัวเล่นอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะครับภายหลังได้รับการรายงานว่าเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีนะครับจากการสำรวจภาคสนามนะครับพบว่าน้ำทะเลที่มีสีน้ำตาลมีกลิ่นคาวและพบสัตว์น้ำตายกระจายตัวอยู่บริเวณชายหาดในบริเวณเล็กน้อยนะครับในปริมาณเล็กน้อยโดยชนิดที่พบเด่นก็ได้แก่ปลาแป้นปลาทรายและปูม้านะครับผลการตรวจสอบตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชพบว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมนะครับซึ่งเป็นชนิดที่ไม่สร้างชีวพิษนั่นเองนะครับผลจากการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นพบว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับอยู่ในช่วง 7.95 ถึง 8.01 อุณหภูมิ 28.7 ถึง 29.1 องศาความเค็มอยู่ที่ 28.9 ถึง 29.0 PSU นะครับแล้วก็ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำเนี่ยนะครับอยู่ที่ 3.40 ถึง 3.5 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่1นะครับเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี2564นะครับซึ่งเขาบอกว่าค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำที่ตรวจพบอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นผลมาจากการเพิ่มจำนวนอย่างหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชส่งผลให้มีการใช้ออกซิเจนในน้ำเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่ไม่มีการสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็ในระหว่างการกระบวนการย่อยสลายของแพลงก์ตอนทำให้ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำลดลงนะครับจนส่งผลให้สัตว์น้ำบางชนิดเกิดภาวะขาดออกซิเจนและตายได้แม้ว่าจะไม่พบแพลงก์ตอนพืชชนิดที่มีการสร้างชีวพิษก็ตามนะครับเขาบอกว่าทั้งนี้เนี่ยนะครับเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพก็ขอแนะนำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ที่มีผิวหนังบอบบางหรือผู้มีประวัติอาการแพ้ง่ายหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำทะเลโดยตรงในบริเวณดังกล่าวและติดตามข้อมูลข่าวสารหรือประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกตินั่นเองนะครับก็เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับพี่โอครับที่มีปรากฏการชาวบ้านก็เรียกว่าปลาตายน้ำแดงก็คือน้ำเปลี่ยนสีนี่แหละนะครับทำให้มีการจับสัตว์น้ำกันไปได้จำนวนมากกันเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างจะแปลกเพราะปกติก็จะเกิดแค่ปีละครั้งนะคะแต่ว่าปีนี้ชุมพรบ้านเราเนี่ยเกิดถึง2ครั้งเลยนะคะในช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเพียงเล็กน้อยนะคะมันทำให้เราเนี่ยได้รับรู้แล้วก็บ่งบอกว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดการที่ยังไงล่ะคุณผู้ฟังคือทุกวันนี้มันเอาแน่เอานอนไม่ได้เหมือนกับเรื่องของฤดูกาลถูกไหมคะเหมือนช่วงนี้คือเป็นช่วงฝนนะคะแต่พอฝนไม่ตกเราก็มีความรู้สึกว่าอากาศมันร้อนแทนที่บางทีมันอาจจะแบบว่าอากาศมันน่าจะแบบเย็นสบายไม่ร้อนจนเกินไปแต่ขนาดว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะคะฝนตกลงมาแป๊บเดียวอะนะคะแล้วก็หายไปใช่ไหมคะซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยพี่โอเคยพูดคุยบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันไปนะคะว่าสถานการณ์ภัยแล้งในอนาคตข้างหน้านะคะเอาเป็นว่าระยะใกล้ๆเนี่ยปีนี้ถ้าเกิดว่าปริมาณฝนมันน้อยลงการกักเก็บน้ำเนี่ยมันก็อาจจะทำได้น้อยใช่ไหมคะปีหน้าเตรียมรับสภาวะเรื่องของฤดูแล้งกันต่อเนื่องได้เลยใช่ไหมคะ
2: เขาบอกว่าบางหน่วยงานเนี่ยเริ่มแล้วนะครับเริ่มมีการเตรียมหารือกันเพื่อหาทางแก้ไขในช่วงของปีหน้าที่อาจจะแล้งนานและก็ร้อนจัดนะครับฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรเนี่ยต้องหาวิธีต้องเตรียมการแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถังน้ำขนาดใหญ่หรือว่าการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง
1: ใช่ค่ะแล้วก็พี่โอเชื่อว่าหลายๆพื้นที่นะคะที่เขาทำฝายชะลอน้ำก็ดีหรือว่ากักเก็บน้ำในพื้นที่ตัวเองก็ดีจะต้องมีการเตรียมการกันเอาไว้แล้วเพราะว่าพอช่วงที่ฝนตกใช่ไหมคะมันก็จะได้มีแหล่งกักเก็บน้ำค่ะเหมือนเอาเป็นว่าตัวอย่างใกล้ๆสวนพี่โอที่โอช่วงแล้งที่ผ่านมาเนี่ยคือน้ำก็แห้งแต่ตอนเนี้ยฝนตกลงมาน้ำในสวนเนี่ยก็เริ่มที่จะมีกักเก็บไว้บ้างแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็อย่านิ่งนอนใจบางคนก็อาจจะต้องลงทุนเพิ่ม
2: บางเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีปูพยางใช่ไหมฮะเป็นปูพยางที่ก้นบ่อ
1: ใช่ค่ะ
2: เพื่อไม่ให้น้ำซึมหายไป
1: นะคะก็ต้องหาวิธีการละค่ะเพราะว่าเรื่องของทางการเกษตรจำเป็นต้องใช้น้ำ
2: ต้องใช้น้ำเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะ
1: นะคะนี่ก็เป็นในเรื่องของข่าวด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ Mcot Radio Go Green ที่นำมาคุยกันค่ะ
3: Mcot Radio Go Green
2: ครับเดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักครู่หนึ่งครับพี่โอครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงหน้าเนี่ยยังมีข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรอีกหลายข่าวให้ได้ติดตามกันครับ
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการด้วยมาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
6: ์ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรสองโอสองมุมข่าวโดยโอนนฤมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ MCOT Radio Network อสมทชุมพรสองโอสองมุมข่าว
2: กลับเข้ามาในช่วงของ2โอ2มุมข่าวนะครับมาดูข่าวในจังหวัดชุมพรนะครับผมขอเริ่มด้วยข่าวนี้ก่อนเลยอย่างหลังจากที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่พี่โอครับเรื่องของแมวส้มนะครับบางคนก็สงสัยว่าอะไรคือแมวส้ม
1: ใช่ค่ะก็คืออะไรล่ะเป็นกระแสอยู่ในโลกออนไลน์ของคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแล้วก็ไปดังอยู่ในเพจอีจันด้วยนะครับก็ต้นโพสต์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นเขาบอกว่าเมื่อประมาณ2-3 วันที่ผ่านมา

0: นะครับแล้วก็ใส่ผ้าอ้อมพลาสติกทำเองทับด้วยกางเกงลายขาวน้ำเงินนะครับไม่แน่ใจว่าตกจากรถไฟหรือเปล่านะครับหาบนรถไฟแล้วไม่เจอนะครับส่วนเขาบอกว่าในวันดังกล่าวเนี่ยนะครับเดินทางจากยะลาไปกรุงเทพด้วยขบวน170นะครับผู้โพสต์เนี่ยบอกว่าทุกครั้งเนี่ยจะเดินทางจะซื้อตั๋วนอนพัดลมนะครับเพราะว่าจะได้เอาน้องแมวเนี่ยไปนอนด้วยกันนะครับถึงได้เอาน้องใส่กระเป๋าแบบมีซิปนะครับก็เขาบอกว่าวันเดินทางเนี่ยซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์นะครับเพื่อจะเดินทางเพื่อจะไปซื้อตั๋วแมวด้วยเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าตู้นอนเสียให้ผู้โพสต์เนี่ยต้องไปนอนห้องแอร์แต่น้องแมวเนี่ยต้องเอาไปฝากไว้ที่ห้องพนักงานหรือว่าห้องเก็บสัมภาระบนรถไฟนะครับถึงเวลาเนี่ยเจ้าตัวก็ไปนอนที่ห้องแอร์นะครับแล้วก็เจ้าแมวเนี่ยอยู่ในกระเป๋าแล้วเอาไปไว้ที่ห้องเก็บสัมภาระจนตอนเช้าประมาณ 6:30 นนะครับเขาบอกว่าไปเจอไปที่น้องแมวปรากฏว่าน้องแมวหายไปแล้วนะครับซึ่งระบุพิกัดว่าอยู่ระหว่างสถานีลำแมถึงสถานีหลังสวน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มีการโพสต์หาเจ้าแมวเนี่ยนะครับมาหลายที่มากเลยทีเดียวนะครับมาแชร์มาที่แจ้งเหตุชุมพรผมก็อนุมัติไปนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการเกณฑ์คนไปหาน้องแมวตามพื้นที่เส้นทางดังกล่าวนะครับก็ยังไม่เจอฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับที่ฟังอยู่แถวๆละแมจนถึงหลังสวนนะครับรู้ว่าพื้นที่ที่อยู่ริมทางรถไฟเนี่ยลองสังเกตหน่
1: อ
0: ยนะครับรู้ว่าใครเอาไปเลี้ยงเอาไว้เจ้าแมวอาจจะกระโดดลงไปหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันอาจจะหล่นลงไปจากรถไฟแล้วก็มันอาจจะยังไม่ตายพี่โอนะครับก็น่าสงสารเขาเป็นแมวพิการด้วยนะครับสองขาหลังเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินได้นะครับ
1: ดังนั้นคือจุดสังเกตเนี่ยสังเกตง่ายมาก
0: ครับ
1: นะคะ
0: เดินไม่ได้ด้วยขาหลังอ่ะนะครับขาหน้าเนี่ยคือยังมีแรงปกติก็อาจจะคลานไปนะครับฉะนั้นใครที่ฟังรายการของอสมทอยู่นะครับถ้าพบเจอเนี่ยนะครับช่วยแจ้งมาที่เราก็ได้นะครับ0776415567นี่แหละนะครับเราก็จะได้ช่วยกันประสานให้กับเจ้าของเข้ามารับตัวไปดูแลต่อนะครับก็บอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงในดวงใจเขานะครับเขาดูแลมานานนะครับมันเป็นความผูกพันที่มันยากที่จะจากกันได้อะไรอย่างนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: นะคะก็ถ้าพบเห็นอย่าลืมนะคะ
0: แ
1: จ้งเบาะแสกันได้นะคะคุณนฟางค่ะแล้วก็อ่ะเรื่องราวข่าวนี้ก็ต้องไปแสดงความยินดีกับโรงเรียน2โรงเรียนในพื้นที่ของชุมพรนะน้องโอ
0: ๋
1: เพราะว่าถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ามากๆนะคะแล้วก็เป็นรางวัลค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจกับ2โรงเรียนนี้นะคะโดยโรงเรียน2แห่งนะคะสามารถที่จะคว้ารางวัลสูงสุดของแผ่นดินนะคะนั่นก็คือโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินนะคะสร้างประวัติศาสตร์ต่อยอดความสำเร็จไม่หยุดนะคะรวมไปถึงวัดเชิงคีรีนะคะที่ได้รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กนะคะส่วนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินเนี่ยคว้าโรงเรียนพระราชทานขนาดใหญ่นะคะก็เรียกว่าเป็นการตอกย้ำคุณภาพการศึกษาชุมพรสู่ระดับประเทศนะคะเป็นข่าวที่แสดงให้ถึงความภาคภูมิใจในวงการการศึกษาแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะคะหลังจากที่มีการประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา2568อย่างเป็นทางการซึ่งข้อมูลนี้ตั้งแต่เขามีการประกาศตั้งแต่วันที่30มิถุนายนแล้วนะโอนะคะโดยจังหวัดชุมพรเนี่ยสามารถสร้างผลงานโดดเด่นคว้ารางวัลอันทรงเกียรติได้ถึง2โรงเรียนนะคะโรงเรียนที่ได้รับรางวัลอย่างที่บอกไปคือโรงเรียนวัดเชิงคีรีก็อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองใช่ไหมคะถ้าพี่อุ๋จำไม่ผิดนะหรืออาจจะเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองกับสวีก็คืออยู่แนววิสัยหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปค้นหาข้อมูลแต่ก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินนะคะพี่โอ๋นี่เคยส่งลูกไปเรียนนะคะที่โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินก็เห็นพัฒนาการของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทั้งสองโรงเรียนเลยค่ะที่มีการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพพัฒนาผู้เรียนรอบด้านนะคะแล้วก็เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้วยเฉพาะโรงเรียนอย่างเดียวไม่พอต้องมีชุมชนด้วยนะคะน้องโอ๋ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัล นะคะอันทรงคุณค่าของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะคะก็ต้องยินดีแสดงความยินดีกับผอ.โรงเรียนทั้ง2โรงเรียนด้วยนะคะ
0: ครับก็เป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นได้ทำกิจกรรมอย่างนี้ด้วยนะครับมีข่าวจากทางเรื่องของแลนด์บิดนะครับยังไม่จบนะครับยังมีมาเรื่อยๆ
1: นะมีต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะคะข่าวนี้
0: ล่าสุดเนี่ยนะครับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะอนุกรรมการลงพื้นที่จังหวัดชุมพร

0: เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการแลนด์บิดรับฟังข้อมูลรอบด้านก่อนจัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาลนะครับโดยเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาดร.วีระวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการแลนด์บิดนำคณะอนุกรรมการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับต่อเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อศึกษาสภาพพื้นที่จริงรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการนะครับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมการขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บิดนะครับโดยมีว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้การต้อนรับพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลณองค์การบริหารส่วนตำบลปากซองตำบลปากซองอำเภอประโต๊ะจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นก่อสร้างอุโมงค์ตัวที่8นั่นเองนะครับถึงก็บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นภารกิจต่อเนื่องระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคมครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรโดยเริ่มสำรวจพื้นที่ฝั่งจังหวัดระนองเป็นแห่งแรกก่อนลงพื้นที่ฝั่งจังหวัดชุมพรเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงจากทุกภาคส่วนศึกษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นข้อห่วงใหญ่และความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้านเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะในมิติด้านสิ่งแวดล้อมต่อรัฐบาลนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับการลงพื้นที่มิใช่การพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโครงการแลนด์บิดแต่เป็นกระบวนการศึกษาข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบเพื่อให้การจัดทำข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อมมีความครอบคลุมครบถ้วนถูกต้องและสะท้อนสภาพพื้นที่รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกมิติอันจะเป็นข้อมูลสำคัญในการนำเสนอต่อรัฐบาลต่อไปนั่นเองครับโยครับ
1: ค่ะนะคะเป็นประเด็นที่ยังคงต้องจับตามองนะคะเป็นประเด็นที่พี่โอเคยเห็นโพสต์หนึ่งนะคะรู้สึกว่าจะมีการรวมกลุ่มพี่น้องประชาชนแล้วขึ้นไปที่กรุงเทพแล้วนะคะในการที่แสดงความคิดเห็นไปแสดงจุดยืนในเรื่องของโครงการแลนด์บิดนะคะดังนั้นก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังคือในลักษณะแบบนี้พี่โอเชื่อว่าจะมีข่าวแบบนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามีทั้งสองฝ่ายค่ะเห็นดีไม่เห็นดีเห็นชอบไม่เห็นชอบใช่ไหมคะดังนั้นก็ยังไม่สรุปจะสร้างหรือไม่สร้างนะ
0: ต้องดูกันยาว
1: ใช่ค่ะแล้วก็คงจะต้องมีการสำรวจรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนอีกอย่างต่อเนื่องนะคะเหมือนที่เราเคยนำเสนอกันไปว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยที่เขาได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนครั้งที่1เนี่ยเอกสารยังเป็นปึ้งอยู่เลยนะคะก็คือเขาก็จะมีการสรุปนะคะในส่วนของประเด็นความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะคะด้านไหนเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดนะคะเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ฟังหลายสิบหน้านะคะที่จะต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะดังนั้นประเด็นนี้ก็เป็นหนึ่งประเด็นเนี่ยที่อาจจะมีสื่อออนไลน์บางช่องบางสื่อที่เขาอาจจะเจาะลึกแล้วก็วิเคราะห์ใช่ไหมคะในส่วนของโครงการนี้ก็รอติดตามกันนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเราก็พยายามถ้ามีรายละเอียดมีข้อมูลเนี่ยเราจะนำมาฝากนะคะให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะคะแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราน่าจะต้องพักกันสักครู่นึงไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อค่ะ
2: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
4: หอม
5: เข้มถึงใจ
6: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
7: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
6: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
8: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
1: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าชื่นชอบกาแฟเขาทะลุก็ไปอุดหนุนสนับสนุนกันได้เพราะว่าเป็นกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟดีของชุมพรบ้านเรานะคะการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวค่ะเสิร์ฟแบบกาแฟร้อนกาแฟเย็นนะคะคุณผู้ฟังหอมเข้มกลมกล่อมค่ะสามารถที่จะสอบถามกันได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะติดต่อโดยตรงที่กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุก็0936763606ค่ะ0936763606นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะในส่วนของปุ๋ย Black Cat ด้วยนะคะธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมสารปรับปรุงดินชนิดผงใช้ควบคู่กันไปเลยค่ะ1ชุดนะคะเป็นชุดมาตรฐาน 1,980 บาทผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรนะคะตกแล้วลิตรละไม่ถึงบาทค่ะนะแล้วก็อย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วใช้ควบคู่กันไปกับBlack Cat 1นะคะยาเชื้อราที่ปลอดภัยทั้งคนแล้วก็พืช1ลิตรเนี่ยผสมน้ำได้ถึง 1,000 ลิตรนะคะป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดค่ะรากเน่าโคนเน่าไฟท็อปเทอร่านะคะเชื้อราแบคทีเรียเอาเป็นว่าวันนี้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบครบนะคะสอบถามเพิ่มเติมค่ะที่อสมทชุมพรหรือที่บริษัทเกตประธานพรได้นะคะ0634596939ค่ะ0634596939ฝากกันเอาไว้ด้วยค่ะ
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
4: 2โอ2มุมข่าวโดยโอนฤมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ Mcot Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว
0: กลับเข้ามาในช่วงของ2โอ2มุมข่าวนะครับผมมีข่าวเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรมาเล่าสู่กันฟังนะครับพี่โอครับ
1: ค่ะเกิดอะไรขึ้น
0: ก็หลังจากที่มีการจับกลุ่มในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีปัญหาเรื่องของยาเสพติดอยู่เป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวนะครับจังหวัดชุมพรเลยมีการเปิดยุทธการโอเปอเรชั่นเขาเรียกว่า90 day นะครับผนึกกำลังทุกภาคส่วนปฏิบัติการเชิงรุกกวาดยาเสพติดนั่นเองนะครับโดยเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อแสดงพลังความพร้อมในการกวาดล้างยาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่นะครับในการนี้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพรปลัดจังหวัดชุมพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมในพิธีณบริเวณสารกลางจังหวัดชุมพรด้วยนะครับนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ว่ายุทธการครั้งนี้นะครับจัดขึ้นตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลโดยขับเคลื่อนแผนงานในระยะเร่งด่วนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569รวม90วันนะครับซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพรได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนผ่าน3ปฏิบัติการย่อยนะครับประกอบด้วย1ปฏิบัติการ90วันสร้างภูมิคุ้มกันปลอดภัยยาเสพติดมุ่งเน้นการสร้างรั้วป้องกันเชิงรุกในสถานศึกษาสถานประกอบการและขับเคลื่อนกลไกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อพัฒนาหมู่บ้านสีขาวอย่างยั่งยืน2ปฏิบัติการ90วันผนึกกำลังพิฆาตยาเสพติดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษและจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยงบังคับใช้กฎหมายขยายผลจับกุมผู้ค้าอย่างเด็ดขาดและลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ พัวพันขั้นสูงสุดโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับ3ก็คือปฏิบัติการ90วันรวมพลังรักศรัทธา10บำบัดยาเสพติดใช้อำเภอเป็นศูนย์กลางนำผู้เสพและผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการบำบัดด้วยความเข้าใจเพื่อส่งคืนคนดีสู่ครอบครัวและสังคมนะครับด้านนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้มอบนโยบายและกล่าวเน้นย้ำกับชุดปฏิบัติการว่าปัญหายาเสพติดคือภัยคุกคามร้ายแรงที่ทำลายความมั่นคงและทรัพยากรมนุษย์ของชาติปฏิบัติการเร่งด่วน90วันนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความตั้งใจจริงในการป้องปกป้องพี่น้องประชาชนชาวชุมพรจึงขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยนะครับทำงานเชิงรุกประสานงานอย่างใกล้ชิดและจริงจังและขอขอบคุณส่วนราชการหน่วยงานความมั่นคงและภาคีเครือข่ายทุกท่านที่เสียสละทุ่มเทขอให้ปฏิบัติภารกิจด้วยความระมัดระวังแคล้วคลาดปลอดภัยและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่พี่น้องชาวชุมพรต่อไปนั่นเองครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะปัญหายาเสพติด ก็ยังคงเป็นปัญหาหนักในพื้นที่ของทั่วประเทศ
0: ใช่
1: นะไม่เฉพาะแต่ประเทศไทยหรือไม่เฉพาะแต่ชุมพรนะคะยังเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าต้องให้ความสำคัญใส่ใจนะคะแต่ก็อาจจะยังคงอยู่ในชีวิตยังไงล่ะ
0: ครับ
1: อาจจะอยู่ใกล้ตัวเรา
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: จริงๆแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจับได้แทบทุกวันเลยนะครับในพื้นที่ของชุมพรเองเนี่ยนะครับโดยที่สพเมืองชุมพรเนี่ยนะครับก็จะมีเพจ Facebook อยู่เพจหนึ่งนะครับที่เขาก็นำเสนอผลงานของตัวเองนี่แหละนะครับก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยออกไปวิ่งไล่จับออกไปสกัดจับนะครับมีคลิปตอนไล่จับเนี่ยมีทุกวันนะครับแล้วก็จับได้ทุกวันเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็เป็นปัญหาที่มันหนักหน่วงอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอย่างแรกก็คือยาเสพติดมันราคาถูกลงหาได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าถึง
1: ง่าย
0: เข้าถึงง่ายใช่ครับ
1: ค่ะนะเดี๋ยวนี้สั่งออนไลน์แล้วก็สะดวก
0: มีข่าวขนออกต่างประเทศด้วยเป็นข่าวเป็นคราวกันอยู่
1: ใช่ค่ะรับหิ้ว
0: ใช่คร
1: ับ นะคะอ่ะก็เป็นประเด็นเรื่องนึงที่เราควรจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะคนใกล้ชิดคนในสังคมคนในบ้านเรานะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายใช้อาวุธปืนขนาด9มม.กระหน่ำยิงนายธนงศักดิ์พรมชัยศรีอายุ51ปีเจ้าของแบรนด์กาแฟชื่อดังชายเก
0: ๋
1: ซึ่งก็เสียชีวิตนะคะที่บริเวณถนนทางเข้าสำนักสงฆ์หินเข้ในพื้นที่ของชายแดนไทยเมียนมานะคะเหตุเกิดในขณะที่ผู้ตายเนี่ยยืนพูดคุยกับพระสงฆ์แล้วก็คนงานที่กำลังเตรียมจัดงานนะคะจัดสถานที่ในงานเทศกาลทุเรียนประจำปีนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่5กรกฎาคมคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังนะคะสภ.ท่าแซเนี่ยเขาก็ได้รับแจ้งเหตุยิงกันบริเวณปากทางเข้าสำนักสงฆ์หินเข้หมู่ที่17ตำบลรับร่ออำเภอท่าแซนะคะก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปที่เกิดเหตุนะคะโดยพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าห่างจากสำนักสงฆ์เนี่ยประมาณ300เมตรนะคะเป็นพื้นที่ชุมชนชายแดนไทยเมียนมาซึ่งกำลังเตรียมจัดนะคะเตรียมเต็นท์ร้านค้าเพื่อรองรับงานเทศกาลทุเรียนระหว่างวันที่10ถึง20กรกฎาคมก็พบกองเลือดแล้วก็ปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกเกลื่อนจำนวน15ปลอกนะคะรวมทั้งร่องรอยกระสุนบนพื้นถนนหลายจุดค่ะก็มีการบันทึกภาพเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานผู้บาดเจ็บนะคะมีผู้บาดเจ็บด้วยเหรอขออภัยก็คือผู้เสียชีวิตในปัจจุบันนี่แหละนะคะผู้เสียชีวิตปัจจุบันก็คือชายเก๋ซึ่งหลายๆคนเนี่ยรู้จักว่าเขาเป็นแบรนด์อะไรนะชายเก
0: ๋
1: แห่งบ้านพันวานชุมพรนะคะเป็นผู้ที่จำหน่ายกาแฟผงกาแฟสดแล้วก็กาแฟชงอีกทั้งเป็นผู้ก่อตั้งวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรเป็นวิทยากรด้านการผลิตกาแฟและท่องเที่ยวชุมชนที่เป็นที่รู้จักในชุมพรทราบมาว่ากาแฟชายเก๋เนี่ยเขาไปขายถึงอวดชุมสถานที่ท่องเที่ยวกาแฟเป็นร้านกาแฟคาเฟ่ที่ชื่อดังของชุมพรด้วยนะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเดินทางจากร้านกาแฟซึ่งอยู่ใกล้บ้านพักเนี่ยไปพูดคุยกับพระสงฆ์แล้วก็คนงานที่กำลังเตรียมจัดสถานที่จัดงานภายในสำนักสงฆ์จนกระทั่งมีชายแต่งกายชุดดำสวมหมวกและหน้ากากอนามัยขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดใกล้ก่อนเดินเข้ามาแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่อย่างต่อเนื่องประมาณ15นัดแล้วก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยภรรยาแล้วก็บุตรชายของผู้เสียชีวิตก็เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก่อนที่จะเดินทางไปรับศพเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดหินเข้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยก็เตรียมลงพื้นที่นะคะ ลงพื้นที่แล้วล่ะตอนนี้เพราะว่าคงจะต้องไปตรวจสอบนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆที่คาดว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะใช้เป็นเส้นทางหลบหนีตำรวจตั้งประเด็นสืบสวนเอาไว้2แนวทางก็คือความขัดแย้งส่วนตัวแล้วก็ปัญหาความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนะคะก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานติดตามตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะส่วนสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปข้อมูลนะคะ
0: ก็ต้องติดตามกันต่อไปแหละนะครับเพราะว่าเป็นคดีอุกอาจที่จ

0: ยิงต่อหน้าคนอื่นต่อหน้าคนเยอะๆเลยหลายหลายหลายคนเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ค่ะพอพูดถึงคดีก็ถ้าหลายหลายคนจำได้ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาน้องโอ
0: ๋
1: นะคะอย่างที่เราเคยได้นำเสนอข่าวกันไปคุณพ่อจรูญศรีนาคนะคะซึ่งก็เป็นคุณพ่อของพี่สุรินทร์นะคะศรีนาคซึ่งเคยเป็นอดีตช่างเทคนิ
0: ค
1: สมท.หลังสวนนะคะจากที่เราได้ติดตามข่าวตั้งแต่14เมษายนน่ะช่วงสงกรานต์นะคะที่ตามข่าวเขาเสนอไปว่าเจอศพถูกเผาเหลือแต่โครงกระดูกนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยกลายเป็นเท่าฐานไปแล้วที่บริเวณหน้าบ้านตรงเตาเผาขยะใช่ค่ะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการส่งโครงกระดูกเนี่ยไปชันสูตรนะคะไปยืนยันตัวตนที่นิติเวชเอกสารหลักฐานต่างๆใช้เวลาในการตรวจพิสูจน์หลักฐานนานมาก
0: หลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับตั้งแต่เมษา
1: พฤษภ
0: ามิถุนากรกฎา
1: ค่ะ
0: 3เดือน
1: กรกฎานี้นะคะซึ่งผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆเนี่ยตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทางรายการก็คงจะไม่ขออนุญาตที่จะเอ่ยถึงว่ามีการสรุปกันไปในทิศทางไหนอย่างไ
0: ร
1: นะคะก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะคะซึ่งใช้เวลานานกว่า80วันนะคะก็อย่างที่เรานำเสนอข่าวไปว่าเกือบ3เดือนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีกำหนดนะคะสวดพระอภิธรรมศพนะคะที่วัดสุวรรณคีรีวัดใหญ่ตำบลขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะวันนี้วันพุธนะโอ้พุธที่8กรกฎาคมจะเป็นคืนแรกนะคะเวลาทุ่มครึ่งจะมีการสวดพระอภิธรรมนะคะแล้วก็9ถึง11กรกฎาคมก็จะมีการสวดพระอภิธรรมนะคะที่วัดใหญ่นะคะหรือวัดสุวรรณคีรีนะคะแล้วก็จะทำพิธีชาปนกิจศพเนี่ยในวันที่12กรกฎาคมเวลา13นาฬิกานะคะก็แจ้งข่าวนี้นะคะให้ได้รับทราบกันนะญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงนะคะอย่างทีมงานอสมทชุมพรเราก็รู้จักกับพี่สุรินทร์นะคะอดีตช่างเทคนิคอสมทหลังสวนก็คงจะได้ไปร่วมแสดงความเสียใจร่วมไว้อาลัยกันนะคะกับการสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักนะคะคุณพ่ออ่ะก็เป็นเหตุการณ์สะเทือนใจอีกหนึ่งเหตุการณ์แล้วก็อยู่ในความสนใจมีข่าวในโลกออนไลน์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับโจทย์จันกันไปต่างๆนานา
1: ใช่ค่ะนะก็ตอนนี้ก็จะมีข่าวกำหนดสวดพระอภิธรรมศพแล้วนะคะ
0: ครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรในงานนี้ผมไปร่วมมาเหมือนกันนะครับก็คือทางสำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพรนะครับจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม115ปีลูกเสือไทยนะครับเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพรได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569หรือว่า115ปีลูกเสือไทยที่ค่ายลูกเสือจังหวัดชุมพรที่โรงเรียนวัดน้อมถวายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดชุมพรให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนะครับพิธีนี้จัดขึ้นครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กิจการลูกเสือไทยนะครับ ในกิจกรรมครั้งนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลลูกเสือที่มาร่วมสวนสนามว่ากิจการของลูกเสือเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมที่มีการเสริมสร้างเยาวชนของชาติและพลังมวลชนให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์กล้าหาญอดทนมีระเบียบวินัยมีความเสียสละสามัคคีและจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปกิจการลูกเสือถือเป็นมรดกอันล้ำค่าที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยขอให้ลูกเสือเนตรนารีทุกคนตระหนักในคำปฏิญาณและยึดมั่นในอุดมการณ์เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไปนะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยนะครับมีน้องๆลูกเสือจากหลายๆโรงเรียนจังหวัดชุมพรนะครับได้มาเดินสวนสนามกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวครับพี่โอ๋ครับ
1: ก็เป็นภาพความน่ารักนะคะของเด็กๆใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: มีตั้งแต่ระดับประถมแล้วก็อาจจะเป็นมัธยมต้น
0: ครับเรามี มีอาชีวะด้วยนะครับ

0: ก็หลายระดับด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญนะคะนอกจากจะมีลูกเสือนะคะลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญลูกเสืออะไรต่อมีอะไร
0: ลูกเสือสมุทรลูกเสือวิสามัญนะครับ
1: มีหลายระดับ
0: มีเนตรนารีด้วยนะครับ
1: ค่ะและตอนนี้มีลูกเสือชาวบ้านซึ่งเป็นระดับประชาชน
0: ใช่
1: ตอนนี้ทราบข่าวมาว่ามีการฝึกซ้อมกันอยู่นะคะเพราะว่าได้รู้จักพูดคุยกับจะบอกว่าคนในพื้นที่อำเภอหลังสวนก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งจะไปฝึกลูกเสือชาวบ้านมาคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยมีแล้วก็ห่างหายไปตอนนี้เหมือนกับว่าจะมารื้อฟื้นนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งบทบาท
0: ก็จำได้ว่าคุณแม่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าคุณแม่เนี่ยเป็นลูกเสือชาวบ้านด้วยนะครับถึงเวลาก็จะมีกิจกรรมเหมือนกับลูกเสือเรานี่แหละเหมือนลูกเสือเด็กนักเรียนนี่แหละนะครับแต่ก็เป็นกิจกรรมที่เป็นลูกเสือชาวบ้านเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยนะคร
1: ับใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงวัยนะคะที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดข้อมูลก็จะมาเล่ามาคุยกันนะคะว่าลูกเสือชาวบ้านเนี่ยบทบาทภารกิจหน้าที่เขาทำอะไรแบบไหนแล้วเขามีการฝึกซ้อมกันด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังก็เอามาพูดคุยมาเล่ากันนะคะในช่วงนี้ยังพอมีเวลาใช่ไหมคะน้องโอที่จะพูดคุยประเด็นข่าวเพิ่มเติม
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของกิจกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์นะคะเห็นว่าก็มีการจัดสัญจรในภาคใต้เพื่อที่จะปลุกพลังเยาวชนต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่อนาคตนะคะเป็นข้อมูลข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรนะคะที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคัสเจอร์อะไรเนี่ยฟอร์จูนฟิวเจอร์ขออภัยฟิวเจอร์อีสต์นาวนะคะกิจกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจรภาคใต้ที่ปลุกพลังเยาวชนต่อยอดวัฒนธรรมสู่อนาคตนะคะซึ่งเขาจัดกันไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมเมื่อวานนี้นี่เองนะคะโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนวัฒนธรรมสร้างสรรค์สัญจรภาคใต้นะคะพลังวัฒนธรรมสร้างอนาคตนะคะซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจัดขึ้นร่วมกับโรงเรียนศิยภัยแล้วก็โรงเรียนเครือข่ายค่ะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนประชาชนเนี่ยได้เรียนรู้ต่อยอดและบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์นะคะก็มีนักเรียนจากโรงเรียนศรีภัยโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาโรงเรียนท่าแซรัชดาภิเษกโรงเรียนปทิววิทยาโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารรวมถึง250คนเลยนะคะที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมกันที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีภัยจังหวัดชุมพรนะคะวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เฉพาะแต่ประเพณีน้องโอ๋ยังมีเรื่องของอาหารวิถีชุมชนชุมชนท่องเที่ยวนะคะเรื่องราวมันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งก็ล้วนเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะกิจกรรมนี้เนี่ยก็ช่วยให้น้องๆเด็กๆเยาวชนเนี่ยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ผ่านมิติวัฒนธรรมและสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยมาต่อยอดเป็นผลงานที่ร่วมสมัยสนุกเข้าถึงคนรุ่นใหม่ทั้งรูปแบบการสร้างสรรค์คอนเทนต์การเล่าเรื่องชุมชนการออกแบบงานศิลปะการใช้สื่อดิจิตอลนะคะรวมถึงสืบสานต่อยอดส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยสู่อนาคตด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะที่จะบอกว่าคนที่จะไปดูอะไรล่ะหนังตะลุงมโนราจะต้องเป็นคนแก่เท่านั้น จริงๆก็ต้องเป็นเด็กรุ่นใหม่
0: ใช่
1: เพราะว่าตอนนี้เด็กรุ่นใหม่อย่างโรงเรียนสาธารณวิทยาใช่ไหมคะ ที่เขามีการรำมโนรา ออกงานได
0: ้
1: มีรายได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อะไรนะก็จะมีตาพานบุญเป็นเด็กนี่แหละมันน่ารักมากเวลาเดินไปเนี่ยจะได้ทั้งแบงค์แดงแบงค์เขียว
0: ตัวทำเงินเลยล่ะนะ
1: ใช่แล้วก็เป็นสีสันค่ะเอาคุยไปคุยมาเวลาหมดแล้ว
0: หมดแล้วนะครับเจอกันใหม่ในทุกวันพุธนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับผมณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอเจอกันใหม่พุธหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สองโอสองมุมข่าวโดยโอนฤมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ MCOT Radio Network อสมทชุมพร2 โอ 2 มุมข่าว

0: ือไม่ปรับแอร์20
1: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกอนุทินเตรียมเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ 9-10 กรกฎาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่าง 9-10 กรกฎาคมเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อพบปะหารือกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่งคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนอันมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนและเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทุกมิติการเยือนในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีอยู่และผลักดันความร่วมมือใหม่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวสำหรับประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในการเยือนครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขาทั้งการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรการส่งเสริมการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนตลอดจนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เอกนิติสั่งเลขากรต.เร่งติดตามในคดีสุภาภรณ์พิมพ์พงศ์บุคคลปริศนาผู้ถือหุ้นรายใหญ่หลายบริษัทในไทยตลาดหุ้นไทยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้กำชับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์หรือกรต.ให้เร่งตรวจสอบกรณีการแจ้งการถือหุ้นของนางสาวสุภาภรณ์พิมพ์พงศ์และให้ดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสเพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและกระทบต่อการทำหน้าที่ของกรต.ด้วยกรณีดังกล่าวมาจากที่ก่อนหน้านี้เกิดการตั้งคำถามต่อการแจ้งการถือหุ้นตามแบบ246/2ต่อกรต.ของนางสาวสุภาภรณ์ในกรณีถือหุ้นทรูในสัดส่วนกว่า 7% และยังมีการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆอีก5บริษัทโดยยังไม่มีความชัดเจนถึงที่มาของหุ้นและประวัติความเป็นมาของนักลงทุนรายนี้สุภจีเร่งเปิดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศชูบทบาทกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนผู้ประกอบการนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมเปิดงาน Thailand Defense Industry Exhibition 2026ณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ประกอบการนักลงทุนและเครือข่ายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมโอกาสนี้นางสุภจีร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยการพัฒนาและการผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยกระทรวงพาณิชย์ยังได้ร่วมจัดบูธให้บริการผู้ประกอบการไทยโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนำสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างผู้ส่งออกและนักธุรกิจยุคใหม่ที่สามารถแข่งขันในตลาดโลก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
10: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ นฤมล

ทักทายค่ะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันต่อนะคะที่นี่ค่ะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 MCOT Radio Network นะคะก็2คลื่นความถี่ค่ะติดตามรับฟังนะคะเรื่องราวงานเพลงเพราะๆกันได้เลยคุณผู้ฟังสำหรับเพลงแรกที่เปิดรายการค่ะและนี่คือสาวเมืองนนท์ของคุณออนอรดีนะคะไปจดชื่อนักร้องผิดแอนอรดีมาจากไหนเนี่ยนะคะเพลงแรกพี่เขียวในโสมแนะนำมานะคะจัดให้ฟังกันแล้วก็ช่างออสค่ะช่างออสละแมมาแล้วนะคะยินดีต้อนรับกลับมาค่ะก็ขอเพลงขออยู่ด้วยคนนะคะมาส่งมอบเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันต่อที่นี่นะคะคุณผู้ฟังสุขใจไปกับเพลงโดยโอนฤมลนะคะฟังเพลงกันได้ขอเพลงกันได้077-641-567นะคะ077-641-567นอกจากจะขอเพลงฟังแล้วบริษัทห้างร้านไหนอยากจะลงสื่อโฆษณาก็ร่วมพูดคุยกันได้นะคะงบมากงบน้อยงบแบบไหนพูดคุยกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังขออยู่ด้วยคนในฉบับของคุณสายันสัญญานะช่างออสบอกรีเควสคือบอกว่าต้องเป็นเพลงนี้แนะนำเพลงนี้มาขออยู่ด้วยคนของคุณสายันสัญญาจริงๆก็มีฉบับใหม่ด้วยนะแต่ว่าวันนี้คิวเพลงอมตะมีคนจองไปเรียบร้อยแล้วคือเพลงนี้ขออยู่ด้วยคนดังนั้นใครจะขอเพลงไหนเพิ่มเติมมาขอเพลงใหม่ๆมาหน่อยนะจ๊ะนะคุณผู้ฟังไปฟังเพลงนี้กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเตรียมตัวให้พร้อมละกันในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้นะคะเปิดสาย4สายหน้าใหม่เตรียมตัวให้พร้อมนะจ๊ะ

0: กับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcard Radio Network
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้นะคะเตรียมตัวพร้อมแล้วใช่ไหมคะเอามาสายแรกของเราค่ะเดี๋ยวไปแนะนำตัวกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหมาแล้วมาแล้วนะคะสาวหลำทราย
2: ใช่ค่ะ
1: จากหลำทรายวันนี้เดี๋ยวเรามีนัดกันนะคะ
2: ใช่ค่ะพี่เตรียมอาหารไว้แล้ว
1: เตรียมอาหารไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: โอ้โห
2: มาถ
1: ึ
2: งก
1: ี่
2: โมงนะคะ
1: ยังบอกไม่ได้เลยนะคะไม่รู้จะเจอรถติดแถวหลังสวนหรือเปล่าร
2: ถติดเมื่อวานรถติดค่ะ
1: ค่ะรถติดทุกวันนะคะเพราะว่าช่วงที่ทำถนนเดี๋ยวยังกะเวลาไม่ถูกเดี๋ยวไปถึงแล้วเดี๋ยวจะโทรแจ้งนะคะ
2: จ
1: ้าอ่ะวันนี้เพลงที่ขอคือ
2: ไออุ่นรักค่ะ
1: รอไออุ่นรักนะคะ
2: จ้า
1: ฝนไปถึงหรือยังคะแถวแหลมทราย
2: ค่ะกำลังเดินทางมาค่ะ
1: กำลังเดินทางใช่ไหมคะเมื่อสักครู่คนแถวหมู่สองขันเงินบอกว่าให้ฝนไปตกแถวแหลมทราย
2: รออยู่นี่รออยู่นี
1: ่ โอเคได้เลยค่ะ
2: ค่ะจ้าตอนเย็นเจอกันค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: จ้าสวัสดีค่ะ
1: ค่ะอ่ะไปแล้วค่ะสายแรกของเรานะคะพี่อิดรักขาวค่ะรอไออุ่นรักนะคะบอกว่าฝนกำลังจะไปค่ะนะคะอ่ะมาค่ะคุณผู้ฟังทำไมเงียบไปแล้วล่ะนะคะทำไมเงียบไปแล้วสายที่สองของเรานะคะมากันแล้วจากไหนไม่รู้นะต้องไปลุ้นเอาสวัสดีค่ะ
3: คร
1: ับ
3: สวัสดีครับน้องโอครับ
1: พี่แดงคนใหม่หรือตอนนี้ฉายาเดิมกลับมาอีกแล้วหรอ
3: ก็น่าจะเป็นไปได้ครับ
1: น่าจะเป็นไปได้สรุปจะเอาฉายาไหนอ่ะ
3: ก็ฉายาพี่แดงคนหล่อดีกว่า
1: อ๋อสรุปว่าเปลี่ยนเป็นพี่แดงคนหล่อนะ
3: ครับครับได้ครับ
1: อ๋อคนใหม่ก็ไม่เอาแล้วยาดองก็ไม่เอาแล้วนะ
3: เออเสียงหล่อก็ได้ครับ
1: สรุปว่าเป็นพี่แดงคนหล่อแล้วกันโอเคอ
3: ืมฮะวันนี้เอารอพี่ที่บขสของจินตลาครับ
1: รอพี่ที่บขสไหนอ่ะต้องบอกด้วยนะ
3: บขสที่น้องโออยู่เลยครับ
1: ของโออยู่นี่โออยู่หลายที่อ่ะ
3: หลายเลยหลายที่ก็ไปทั้งเพเลย
1: ออกไปทั้งเพนะโอเค
3: ครับให้น้องยกด้วยให้สาวเหมียด้วยสาวเหมียว่า60-40ผ่านครับ
1: อ๋อโอเคช่วงที่แล้ว60-40มีใช่ไหม
3: คร
1: ับ จัดไปโอเคขอบคุณค่ะ
3: ครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
3: ใ
1: ช่ครับใช่วางสายไปเลยนะคะอ๋อไปใช้ที่ร้านพี่เหมียได้ใช่ไหมคะอาหารตามสั่งแถวหน้าโรงพักในเมืองใช่ไหมบอกว่ามี60-40เออขอบคุณมากเลยเห็นว่าเปิดวิทยุฟังตลอดนะคะสายที่3สวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสายนี้จากที่ไหนคะ
4: จากในตัวเมืองชุมพรค
1: ่
4: ะ
1: ในตัวเมืองชุมพรฟังอยู่แถวไหนของตัวเมืองอ่ะ
4: ในตลาดค่ะ
1: อยู่ในตลาดนะคะฝนตกหรือยังคะ
4: อันนี้ไม่ตกค
1: ่
4: ะ
1: ไม่ตกนะคะแดดจ้าหรือเปล่า
4: ไม่จ้าค่ะ
1: ไม่จ้านะคะแล้ววันนี้ฟังอยู่ในตลาดเมืองในเมืองชุมพรฟังเพลงอะไรดีคะ
4: ขอฟ
1: ัง
4: เพลงฝนตกแดดออกของเบนซ์พงษ์ชิตาค่ะ
1: ฝนตกด้วยแดดออกด้วยโอ้โหสองฤดูเลย ฝนตกแดดออกของคุณเบนซ์พงษ์ชิตานะคะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: โอเคให้ใครบ้างไหมคะ
4: ก็ให้ทุกสายทุกเสียงที่ฟังคลิปนี้เลยค่ะเพราะว่าพี่เป็นนิดใหม่ก็ยังไม่รู้จักว่าใครบ้างขอมอบให้ด้วยนะคะ
1: โอเคค่ะแล้วใช้นามแฝงว่าอะไรคะคนในเมือง
4: ขอพี่การค่ะ
1: อืมเอาเป็นพี่สาวในเมืองแล้วกันนะคะ
4: ค
1: ่
4: ะพี่สาวในเมืองก็ได
1: ้โอเคพี่สาวในเมืองชุมพรค่ะขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเนี่ยได้ยินเสียงใหม่ๆขอบคุณมากเลยแสดงว่าตั้งใจโทรมากๆนะคะฟังวิทยุอยู่ก็สมัครเป็นมิตรเพลงใหม่ยังไงก็อย่าลืมมอบเพลงให้พี่สาวในเมืองชุมพรด้วยนะคะสายต่อมาสายสุดท้ายแล้วนะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
1: นาน้อยล่อนาน้อย
5: ครับครับ
1: น้าน้อยแถวสวีเป็นไงบ้างคะ
5: ทำท่าจะตบมันไม่ตบ
1: ทำท่าอยู่เนาะ
5: มือตื้อตื้อผมว่าไม่ตบ
1: มือตื้อตื้อที่นี่ก็ครึ้มเลยค่ะอ่ะแล้ววันนี้น้าน้อยจะเลือกเพลงอะไรให้แฟนรายการฟังดีอ่ะ
5: โชมนางเลย
1: โชมนางเอาฉบับใหม่ได้ไหมคะ
5: ได้ก็ได
1: ้เอาฉบับของใครก็ได้นะ
5: ได้
1: โอเคได้เลยขอบคุณค่ะ
5: ขอตัวเองลงใต้เลยค่ะวันนี้
1: จ้าสวัสดีค่ะค่ะเจ้าของสวนปาล์มค่ะนะคะมีลูกน้องไปตัดปาล์มเองนั่งรับเงินอย่างเดียวนะคะแอบสอบถามมานะคะถามว่ามีสวนทุเรียนไหมนั้นน้อยบอกว่าเออมีนิดหน่อยนะคะสวนปาล์มมีมากกว่านะอ่ะก็ขอบคุณค่ะกับช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ช่วงนี้ค่ะ
0: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

และนี่ก็คือเพลงคอยพี่ที่บขส.นะคะเสียงร้องของคุณจินตลาภูลลาภค่ะตามคำแนะนำทางสายหน้าไมค์นะคะตอนนี้โอ้โหคิวเพลงของเรามายาวเหยียดเลยค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะทางช่อง TikTok นะคะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ด้วยเคาะจอเคาะใจกันมาเยอะเลยนะคะมีทั้งมิดเพลงใหม่ๆด้วยค่ะที่แวะมาทักทายกันนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็เพลงทางสายหลังไมค์นะคะก็ทยอยมาจากหมู่7หัดยายขอใจแลกเบอร์โทรบอกว่ามอบพิเศษให้กับพี่อีพันรายค่ะช่างออสนาทุ่งตอนนี้นอกจากเราจะมีช่างออสละแมหรือว่าหนุ่มสวนกล้วยแล้วนะคะเรามีช่างออสนาทุ่งบอกว่าโทรติดยากมากเลยขอเพลงรักคนชื่อเจี๊ยบนะคะแล้วก็หนุ่มน้อยตลาดนัดสามไม้ขอเพลงคนนอกสายตาบอกเส้นทางเลี่ยงรถติดให้โอด้วยนะคะขอบคุณ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทอง
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
0: รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ นฤมล

นตกแดดออกค่ะที่ไหนฝนตกแล้วแดดออกบ้างนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยกันค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะฝากกันเอาไว้ค่ะว่าใครที่ปลูกอะไรแล้วไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ไม่ช่วยอะไรเลยนะคะหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญเลยค่ะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวานะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีค่ะการใช้งานง่ายมากนะคะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุม 5-7 ไร่เลยค่ะโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองนะคะทั้งหมดเราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจรีบโทรสั่งซื้อนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยแล้วกดไปหมายเลขนี้ค่ะ02-114-3990 02-114-3990มีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปค่ะคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะอ่ะฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ในช่วงนี้อีก1ช่วงเดี๋ยวยังมีเรื่องราวดีๆนะคะฝากคุณผู้ฟังกันต่อด้วยแต่ว่าช่วงนี้ฝากเพลงก่อนเดี๋ยวเพลงไม่จบเพราะเพลงเยอะมากนะคะเดี๋ยวให้ฟังต่อเนื่องสัก2เพลงนะคะ

ยังคอยที่ซอยเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวไหนว่าจะคอยมีต่ออีกนะยังไงเดี๋ยวนะคะจัดให้ได้ฟังกันเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังตามคำแนะนำมีเพลงที่ให้ช่วยเลือกนะคะเพราะว่าขอมาเนี่ยคงจะขอไม่ทันละดังนั้นให้ช่วยเลือกฟังนะคะมีสายจากพี่ส้มปทิวค่ะบอกว่าเป็นแฟนเพลงคนใหม่วันนี้เพิ่งจะหมุนคลื่นมาฟังใช่ไหมคะ 90.75 104.75 ฟังได้2คลื่นความถี่ก็ฟังร่วมกับพี่หนุ่มน้อยตลาดนัดสามไม้หลังสวนคนนอกสายตานะคะยังไงเดี๋ยวรอฟังค่ะแต่ว่ามาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวโอฝากเรื่องราวดีๆกันเอาไว้ก่อนเลยละกันค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยนะคะฝากสำหรับใครที่อยากจะนะคะได้เรื่องหมูต้องหมูทองหลังสวนเลยนะจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีค่ะราคาย่อมเยาแล้วก็ถูกสุดคุ้มนะคะบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีนะคะสะดวกทันใจค่ะร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดวิชัย2โทรสั่งได้เลยนะคะก็เปิดบริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ตี3จนถึง3ทุ่มนะคะเรื่องหมูเนี่ยไว้ใจเราได้เลยนะคะมองหาหมูสดใหม่คุณภาพดีราคาสบายกระเป๋านะคะแนะนำหมูทองหลังสวนค่ะนะเราคัดสรรให้กับร้านอาหารนะคะหรือจะเป็นร้านหมูกระทะนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการควบคุมต้นทุนคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะเมื่อคุณมาที่ร้านหมูทองหลังสวนนะคะอยู่ตรงไหนนะคะไปไม่ยากค่ะอยู่ใกล้ๆกับตลาดสดเทศบาลเมืองหลังสวนนะคะก็ยังเยื้องกับร้านพัดวิชัย2ค่ะนะสอบถามกันได้โดยผู้จัดการน้องบีค่ะผู้จัดการน้องบี0618547822 0618547822นะคะพร้อมบริการนะในช่วงนี้ราคาประหยัดราคาย่อมเยาคุ้มค่าแล้วก็ส่งตรงด้วยนะส่งตรงถึงที่บ้านเลยช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้หั่นสับตามออเดอร์นะคะแล้วส่งตรงถึงที่เรียกได้ว่าคุณประหยัดเวลาโทรสั่งกริ้งเดียวนะเดี๋ยวเขาไปส่งเลยค่ะนะใครที่อยู่ในพื้นที่หลังสวนหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยก็สอบถามกันได้ที่ร้านหมูทองนะคะใกล้ตลาดเทศบาลหลังสวนอวยชัย2นะคะบริการเป็นกันเองนะคะที่นี่สะอาดราคาดีไม่แพงนะคะฝากกันเอาไว้ในใจด้วยกับร้านหมูทองหลังสวนนะคะฝากกันเรียบร้อยสำหรับเรื่องราวดีๆของเราช่วงนี้ไปต่อค่ะไหนว่าจะคอยฟังเพลงกันอยู่ใช่ไหมคะ

0: พลงโดยดีเจโอ ณรมน
1: สุขใจไปกับเพลงนะคะเดี๋ยวโอ ณรมนเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะคุณผู้ฟัง 14:10 น.โดยประมาณเรื่อยไปจนถึง 15:00 น.นะคะบ่าย 2:00 น.ค่ะเรามีนัดกันนะจ๊ะที่นี่เลยค่ะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้ค่ะมีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากกันเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะ
0: นานาสารพันสาระ
1: ในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะคุณฟังเรื่องนี้ต้องเอามาเตือนกันนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ชอบกินเมนูเหล่านี้เขาบอกว่าเสี่ยงค่ะที่จะเป็นพยาธิใบไม้ตับนะคะดังนั้นก็จะมี10อาหารค่ะกล้อยอันนี้นะคะก้อยอะไรนะมีก้อยปลาปลาสดปลาส้มปลาจ่อมหม่ำปลาปลาหมกไฟปลาปิ้งลาบปลาปลาร้าแล้วก็แจ่วบองนะคะหากได้รับความร้อนไม่เพียงพอเนี่ยมันจะไม่พอนะคะกับการที่จะฆ่าพยาธิค่ะคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังอาหารพวกนี้ค่ะแล้วก็นอกจากจะมีอาหารเหล่านี้แล้วยังมีอาหารอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ผสมดินประสิวเช่นกุนเชียงไส้กรอกเนื้อเค็มปลาเค็มนะคะก็เป็นปัจจัยเสริมค่ะที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะคะหลีกเลี่ยงพยาธิแล้วก็เชื้อโรคต่างๆควรรับประทานอาหารที่ทำจากปลาซึ่งผ่านความร้อนจนสุกเท่านั้นแล้วก็รักษาสุขอนามัยในการประกอบอาหารและรับประทานอาหารให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยนะคะคือบางทีแบบสุกๆดิบๆอ่ะมันก็มีความเสี่ยงนะคะดังนั้นเนี่ยเมนูเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับนะคุณผู้ฟังจากการที่เรากินปลาน้ำจืดแบบสุกๆดิบๆนั่นเองนะคะดังนั้นเมนูที่โอบอกกล่าวมาเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะทำให้สุกดีกว่าบางคนมันบอกว่ามันไม่อร่อยใช่ไหมคะยังไงล่ะเพื่อความปลอดภัยกับสุขภาพของเรานะคะดังนั้นอย่าไปเสี่ยงเลยค่ะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะไปตรวจสุขภาพกันที่โรงพยาบาลได้เนาะสำหรับใครที่จะไปตรวจในเรื่องของพยาธิใบไม้ตับนะคะอันนี้ก็สามารถไปตรวจได้ที่โรงพยาบาลค่ะสำหรับโรคพยาธิใบไม้ตับเนี่ยสาเหตุก็เกิดจากการเกิดจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีนะคะไทยเนี่ยพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นทุกทีนะคะก็ตรวจใช้เวลาไม่นานเขาบอกว่าประมาณ10นาทีเท่านั้นนะคะคัดกรองได้รวดเร็วรู้เร็วก็รักษาง่ายนะคะดังนั้นใครที่กินเมนูแบบนี้เป็นประจำมีความเสี่ยงดังนั้นคุณต้องไปตรวจสุขภาพกันเอาไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะนะฝากกันเอาไว้ในช่วงนี้กับนานาสารพันสาระค่ะ
0: นานาสารพันสาระ
1: เวลาหมดเวลาแล้วนะคะอยู่ๆก็ขึ้นมาเฉยเลยนะคะเวลาหมดแล้วสำหรับเพลงที่ขอไว้ขอใจแลกเบอร์โทรนะคะเพลงนี้หญิงลีค่ะน่าจะจบเพลงนี้เพลงเดียวส่วนเพลงอื่นๆโอ้โหอีกหลายเพลงเลยรักคนชื่อเจี๊ยบเพลงของคุณต่ายอรทัยคนนอกสายตาไม่ทันแล้วจริงๆนะคะติดค้างไว้ก่อนนะส่งท้ายกันไปด้วยเพลงนี้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่อนะคะกับน้องโอนันทวัฒน์จิโกยามบ่ายยังมีเพลงเพราะๆรอคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่นะคะสำหรับโอณรมนพรุ่งนี้กลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: 3, 2, 1, 4, 4, 4, 4, 4.
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปกรณ์เมินคนแซะแนวคิดเออร์ลี่รีไทร์40ปีขึ้นไปทำไม่ได้จริงนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงแนวคิดการเออร์ลี่รีไทร์ข้าราชการที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปโดยชี้แจงว่าไม่ใช่คนที่อายุ40ปีจะอยู่ที่ประมาณ 40-45 ปีเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินบำเหน็จบำนาญด้วยซึ่งหากให้คนอายุ50ปีขึ้นไปเออร์ลี่รีไทร์ก็ไม่รู้จะออกไปทำอะไรเพราะการเปลี่ยนทักษะการทำงานเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะทักษะในปัจจุบันที่อยู่ในยุคของ AI หลายคนตกงานจึงต้องคำถามว่าจะอัพสกิลรีสกิลอย่างไรซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเมื่อจบมหาวิทยาลัยแล้วเจอเทคโนโลยี AI ทำให้คนเหล่านั้นออกมาเป็นผู้ประกอบการเช่นการไปเปิดร้านอาหารแล้วใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยประกอบกับโซเชียลมีเดียเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกดังนั้นการที่จะให้คนอายุเยอะมาเปลี่ยนอาชีพจะสร้างความลำบากเป็นอย่างมากเนื่องจากมีครอบครัวที่ต้องดูแลซึ่งผลที่ตัดสินใจเออร์ลี่รีไทร์แสดงว่าเป็นคนที่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นจึงยึดมาตรการเออร์ลี่รีไทร์แบบสมัครใจถ้าลาออกแสดงว่ามีหนทางไปก็ต้องให้ไปส่วนการประมาณการจำนวนสำหรับคนที่เออร์ลี่รีไทร์40ปีขึ้นไปนายปกรณ์กล่าวว่าเบื้องต้นเป็นตัวเลขหลักหมื่นคนขึ้นไปซึ่งขณะนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งแต่เรื่องสำคัญในการที่จะเออร์ลี่รีไทร์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการอยู่ในโลกอนาคตเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องปุ๊บปั๊บที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่จะต้องคิดให้รอบคอบสว.อิสระจี้ประธานรัฐสภาตรวจซ่อมอาคารก่อนหมดประกัน15กรกฎาคมนี้ชี้ไม่ต้องเกรงใจผู้รับเหมารายใหญ่นายสุนทรพฤกษ์พิพัฒน์สว.พร้อมด้วยสว.อิสระร่วมกันแถลงกรณีที่อาคารรัฐสภาจะหมดประกันกับผู้รับเหมาในวันที่15กรกฎาคมนี้ว่าจากการตรวจสอบสภาพอาคารรัฐสภาที่จะต้องมีการซ่อมบำรุงพบว่าฝั่งสว.มีการตรวจซ่อมอาคารพบว่ามี500อาคารพบว่ามี500รายการและฝั่งสส.อีก500รายการหรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งตัวเลขค่าซ่อมหากคิดเป็นจุดละ 1-30,000 บาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทภาษีของประชาชนไม่ควรที่จะมาเสียอะไรแบบนี้เพราะการซ่อมอาคารรัฐสภายังอยู่ในระยะเวลารับประกันจึงหวังว่าทางบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาที่มีชื่อเสียงโด่งดังน่าจะต้องมาดำเนินการซ่อมตรงนี้เพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหากมาซ่อมในช่วงที่เป็นระยะประกันจึงหวังว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐสภาจะเอาจริงเอาจังไม่ให้ประชาชนต้องมาเสียภาษีกับเงินจำนวนมากในเรื่องนี้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องเสียดังนั้นอยากให้ประธานรัฐสภาช่วยกำชับเจ้าหน้าที่ให้เอาจริงกับผู้รับเหมาอย่าเกรงใจผู้รับเหมารายนี้มากนักด้านนางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.กล่าวว่าบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างอาคารรัฐสภาคือบริษัทชิโนไทยคอนสตรัคชั่นเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาวุฒิสภาก็แถลงผลงานในรอบ2ปีแต่ไม่เห็นพูดว่าจะแก้ไขปรับปรุงอาคารรัฐสภาอย่างไรเพราะอีก7วันจะหมดสัญญารับประกันแต่ไม่ซ่อมอะไรเลยและหลังจากวันที่15กรกฎาคมเป็นวันหมดสัญญาหากรัฐสภาจะซ่อมอะไรต้องจ่ายเงินเองช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ยังอยู่ในสัญญาแต่กลับไม่มีเจรจาเพื่อให้แก้ปัญหารักชนกเผยผู้ประกันตนในจ้างลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่ถึงครึ่งนางสาวรักชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงข่าวถึงข้อเรียกร้องต่อสำนักงานประกันสังคมและนายจ้างที่เป็นบริษัทรายใหญ่เรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่าขอเรียกร้องสำนักงานประกันสังคมนายจ้างที่มีลูกจ้างจำนวนมากที่ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือในการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งณวันนี้เหลือเวลาแค่1สัปดาห์สุดท้ายในการลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคมฝั่งผู้ประกันตนลงทะเบียนแล้ว 750,000 รายจากผู้ประกันตนทั้งหมดประมาณ10ล้านรายในขณะที่นายจ้าง 500,000 รายลงทะเบียนมาแค่ 6,000 รายเท่านั้นและในบางจังหวัดมีการจัดตั้งนายจ้างเพื่อมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในขณะที่การลงทะเบียนฝั่งนายจ้างสำนักงานประกันสังคมทำให้เกิดความยุ่งยากมากต้องมีสำเนาบัตรประชาชนเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจสำนักงานประกันสังคม คมควรอำนวยความสะดวกในลักษณะ one stop service นอกจากนี้พรรคประชาชนรณรงค์ทั่วประเทศเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่คนเกินครึ่งบอกว่าไม่ทราบเลยว่ามีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมงบประชาสัมพันธ์ที่ขอไปหายไปไหนในช่วง7วันสุดท้ายขอเรียกร้องสำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือถึงนายจ้าง 500,000 รายประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างมาลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์และให้นายจ้างประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานผู้ประกันตนว่าต้องมาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนภายใน15กรกฎาคมและต้องใช้สิทธิ์ในวันที่27กันยายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อ

0: กกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
8: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
9: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
7: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Heart New Honda
10: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
12: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเ
13: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
12: จิ๊กโกยามบ่าย

วัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ M-COT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายนะครับทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับดูแลกันในช่วงบ่าย 3:00 ถึง 6:00 เย็นวันนี้วันพุธนะครับฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันยาวๆ3ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับใครชื่นชอบงานเพลงแนวนี้แนะนำเพลงโปรดได้เลยกับ0776415 67นะครับวันนี้เริ่มต้นกับพยอมลืมนานะครับในเวอร์ชันของ AI Music นะฟังศิลปินหลายท่านร้องเพลงนี้แล้ววันนี้ฟัง AI ร้องบ้างก็แปลกแหวกแนวไปอีกแบบหนึ่งนะครับดูแลกันตรงนี้ครับที่โกยามบายโดย Toyota ชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายในการวันนี้ที่ Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์ก็เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆเช่นเดิมนะครับดูแลกันในช่วงเวลาของครึ่งชั่วโมงแรกตรงนี้กับที่โกยามบ่ายมีหลายๆเพลงที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยนะครับไงขอมาคุณผู้ฟังที่ขอมาก็รอแป๊บหนึ่งนะครับจัดให้ฟังกันตามคิวแน่นอนครับ

0: MCOT Radio Network ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: โกยามบ่ายซุปเ
3: ปอร์เฮดรถฝั่งที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

ฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network

เพลงเก่าๆของเอกชัยศรีวิชัยนะครับชื่อเพลงว่าน้ำตาหล่นที่โคราชนะครับคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาจะได้ฟังกันเรียบร้อยนะครับดูแลกันอย่างนี้กับช่วงเวลาของชิโกยามบ่ายโดย Honda ชุมพรจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมีจำหน่ายที่ Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i สกูปี้ i PCX คิโอโน่125และอีกหลายรุ่นนะครับวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาว0บาทมีจริงพร้อมรับของแจกและของแถมมากมายที่ Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับต่อเนื่องกันนะครับนี่คือสัญญา5บาทครับ

0: M-COT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กจิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

มนต์สิทธิ์คำสร้อยนะครับนี่คือขายควายช่วยแม่นะครับงานเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่จากแฟนรายการเจ้าประจำนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่แนะนำเพลงเข้ามาแต่ไม่ประสงค์ออกนามนะไม่ประสงค์ออกนามไม่เป็นไรนะครับบอกชื่อเพลงมาผมจัดให้ฟังกันตรงนี้นะครับชิโกยามบายดูแลกันพร้อมทั้ง Honda ชุมพรจักรยานยนต์4จังหวะที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอไกลบ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายเรามีศูนย์อะไหล่ที่ได้มาตรฐานไว้บริการแบบครบครันเลยทีเดียวต่อเนื่องด้วยงานเพลงที่พี่อีทขอมาเมื่อสักครู่นะครับเสียงร้องของคุณฝนธนสุนทรกับสุดท้ายก็กรวดน้ำครับ

าละเวลาหมดในชั่วโมงแรกกับที่โกยามบ่ายนะครับเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นชั่วโมงหน้านะครับชั่วโมงหน้ามีเพลงไทยลูกทุ่งให้ฟังกันต่อวันนี้บอกแล้วว่าฟังกัน3ชั่วโมงรวดเลยทีเดียวนะครับใครที่ชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งเนี่ยพลาดไม่ได้นะปิดเบรกด้วยรักสำรองลูกนกสุภาพรนะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองปปช.รับคำร้องคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเป็นคดีพิเศษระดับชาติล็อกเป้าอธิบดีสท.และเจ้าหน้าที่จัดสอบนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานในเรื่องกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาและมีมติให้ดำเนินการไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา51เพื่อดำเนินการไต่สวนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบและประกาศผลสอบกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มในหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบและบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพร้อมประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวมาเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนต่อไปเสทบเผยนายกบินมาเลเซียคุยอันวามิติเศรษฐกิจและความมั่นคงชี้พูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้มีคณะพูดคุยทำหน้าที่อยู่แล้วพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.กล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเยือนประเทศมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้เพื่อเข้าพบนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียว่านายกไปในเรื่องของอาเซียนและเศรษฐกิจเป็นหลักส่วนเรื่องความมั่นคงจะมีการหารือเรื่องการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนและปุงโคและปัญหาบุคคล2สัญชาติส่วนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายความมั่นคงเล็งที่จะพูดคุยกับฝ่ายตรงข้ามเป็นบุคคลใดพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องถามคณะพูดคุยสันติสุขซึ่งส่วนตัวมองว่าต้องระมัดระวังเพราะจะกลายเป็นการยกระดับฝ่ายตรงข้ามซึ่งกองทัพบกเป็นหน่วยงานของรัฐหากเป็นการพูดคุยประเทศมาเลเซียสามารถทำได้ส่วนการพูดคุยกับกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะมีคนที่มีหน้าที่พูดคุยอยู่แล้วเมื่อถามถึงกรณีที่มีบุคคลอ้างตัวว่าเป็นผู้บัญชาการกองกำลัง BRN ควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่แลกกับการวางอาวุธพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าต้องตรวจสอบว่าบุคคลที่ออกมายื่นข้อเสนอเป็นใคร IOC ประกาศยกเลิกการลงโทษคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC มีมติประกาศยกเลิกการระงับสมาชิกภาพของคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวแล้วถือเป็นก้าวสำคัญในการดึงรัสเซียกลับเข้าสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกก่อนที่การแข่งขันโอลิมปิกที่นครลอสแองเจลิสในปี2028จะเปิดฉากขึ้นการยกเลิกมาตรการลงโทษในครั้งนี้ส่งผลให้นักกีฬารัสเซียสามารถกลับเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้อีกครั้งรวมถึงรายการคัดเลือกเพื่อไปโอลิมปิกที่สหรัฐแต่ IOC ยังไม่ได้ระบุว่าจะอนุญาตให้รัสเซียใช้ธงชาติสวมชุดสีประจำชาติหรือเปิดเพลงชาติในระหว่างการแข่งขันได้หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้รัสเซียถูกสั่งแบนมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2023เนื่องจากไปรับรองคณะกรรมการโอลิมปิกท้องถิ่นในพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองมาจากยูเครนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎบัตรโอลิมปิก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
15: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
16: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
17: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
18: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
19: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
20: จิ๊กโกยามบ่าย

ามาในชั่วโมงที่2นะครับที่โกยามบ่ายอยู่ดูแลกันต่อพร้อมทั้งเพลงเพราะที่คุณอยากจะฟังนะครับเพลงเพราะที่ขอมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วก็ยังมีคิวอยู่นะขอใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะได้ฟังต่อกันเลยนะครับที่โกยามบ่ายชั่วโมงนี้ดูแลกันพร้อมทั้งปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยากจะเปลี่ยนจากปุ๋ยเคมีที่ราคาแพงๆนะครับหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพวันนี้มั่นใจกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายแล้วที่สอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยไกลบ้านกุลนะครับประสบการณ์การจำหน่ายกว่า20ปีฉะนั้นมั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพกับปุ๋ยตราพระรามเดินดงได้เลยนะครับเริ่มต้นกันแล้วกับในชั่วโมงนี้นะครับงานเพลงที่ถามถึงกันเข้ามาจัดให้ฟังกันตามคำขอนะครับนี่คือโทน้องกลอยนะครับงานเพลงของคุณแจ็คธนพลนั่นเองนะครับพี่แป้นนะครับพี่แป้นหลังสวนขอมาเมื่อสักครู่บอกว่าขอฟังเพลงคิดถึงคนต้นทางมอบเพลงนี้ให้กับพี่โอนฤมลด้วยนะครับบอกว่ารอนานแล้วเมื่อไหร่จะถึงสักทีนะ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
5: จิ๊กโกยามบ่าย
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

เพลงของคุณไผ่พงศธรที่ทำถึงเข้ามานะครับนี่คือเสียใจกี่ครั้งก็ยังเลือกเธอนะครับช่วงเวลาของจิโกย่ำบายนะครับเน้นย้ำกับแลนด์มาร์คใหม่ที่ต้องห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่เป็นสายชิลนะครับหรือว่าอยากจะไปจัดเลี้ยงสัมมนาต่างๆนะครับงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้พิธีมงคลสมรสทุกรูปแบบนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่นะครับเชิญที่ทากินะครับเป็นอาคารไม้ไผ่ที่ดีไซน์ได้สวยงามทันสมัยมีรางวัลการันตีกันด้วยนะครับวันนี้ตั้งอยู่ที่ The Beach Resort and Residence ปทิวนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0654313005นะครับ0654313005ทากิใน The Beach Resort and Residence ชายทะเลปัทิวนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปต่อเนื่องนะครับยังมีเพลงที่เพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่คอนออนไว้กำลังใจสำคัญที่สุดครับ

คนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุดนะครับนี่คือเพลงที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายชั่วโมงที่2เวลาหมดในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับมี2เพลงที่ค้างไว้นะครับไม่ค้างหรอกนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังต่อจากนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์ละวันนะครับแล้วก็มีรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้ครั้งละครั้งนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมปิดเบรกด้วย2เพลงนี้นะครับหลังจากนั้นพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันสักครู่นึงนะครับชั่วโมงหน้าใครที่อยากจะฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันอยู่นะครับบอกแล้วว่าจุใจวันนี้3ชั่วโมงรวดได้ฟังกันในชั่วโมงหน้าแน่นอนนะครับใครที่ขอฟังเพลงเพิ่มเติมจองไว้ตั้งแต่เมื่อกี้นะครับบอกว่าขอเป็นชั่วโมงหน้าได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับได้อยู่แล้วนะครับได้ได้เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะครับที่โกยามบ่าย 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ104.75 เมกะเฮิรตซ์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันยังอยู่ดูแลกันตรงนี้นะครับเอาล่ะนี่คืองานเพลงที่ขอกันเข้ามานะครับอาทิตย์ละวันรัชนกศรีโลพันธ์และรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ในการเตรียมความพร้อมทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ทั้งแผนเผชิญเหตุการสนับสนุนความพร้อมทางด้านความช่วยเหลือศูนย์พักพิงความพร้อมด้านอาหารและการสนับสนุนด้านสินเชื่อธุรกิจต่างๆแต่เราเอาชนะธรรมชาติไม่ได้จึงต้องการเตรียมความพร้อมระบบการระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่มีความชำรุดซึ่งรัฐบาลจะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปส่วนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นยืนยันช่วยเหลือไปแล้วใครเข้าเกณฑ์ก็ดูแลทั้งหมดเกษตรหารือภาคปศุสัตว์รับข้อเสนอเร่งจัดหาวัคซีน FMD-Z1 ดูแลอุตสาหกรรมสุกรนายชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือกับผู้แทนองค์กรภาคปศุสัตว์เพื่อรับฟังข้อเสนอและติดตามสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยหรือ FMD สายพันธุ์ Z1 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ประชุมได้รับข้อเสนอจากภาคปศุสัตว์4ประเด็นสำคัญได้แก่การผลักดันให้กำหนดราคากลางสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้เกษตรกรการประสานกระทรวงพาณิชย์กำหนดโครงสร้างราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกากถั่วเหลืองให้มีความเป็นธรรมรวมถึงการคงมาตรการไม่เปิดให้นำเข้าชิ้นส่วนเนื้อสุกรจากสหรัฐอเมริกาและควบคุมปริมาณการนำเข้าเพื่อลดผลกระทบต่อผู้เลี้ยงสุกรไทยอีกประเด็นสำคัญคือการเสนอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินเพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย FMD สายพันธุ์ Z1 หลังพบการระบาดของเชื้อในหลายประเทศของเอเชียโดยภาคปศุสัตว์เห็นว่าประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนและระบบเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงหากเชื้อแพร่เข้าสู่ประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าที่ประชุมรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์ Z1 ซึ่งเป็นโรคติดต่อรุนแรงในสัตว์กีบคู่จึงได้ประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการรองรับอย่างรอบด้านยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและกำจัดโรคพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทยและลดผลกระทบต่อเกษตรกรและอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศซาอุขยายเวลาซาอุดิ GAP ถึง17มีนาคม2570เปิดทางส่งออกสัตว์ปีกไทยต่อเนื่องนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้ตอบรับข้อเสนอของฝ่ายไทยโดยอนุญาตให้ฟาร์มสัตว์ปีกของไทยที่อยู่ระหว่างการรับรองมาตรฐานซาอุดิ GAP ยังคงสามารถส่งออกได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดพร้อมขยายระยะเวลาการบังคับใช้ข้อกำหนดสำหรับฟาร์มสัตว์ปีกโรงฆ่าสัตว์ปีกและโรงงานแปรรูปไปจนถึงวันที่17มีนาคม2570เพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาเตรียมความพร้อมก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบและลดผลกระทบต่อการส่งออกของไทยสำหรับมาตรฐานซาอุดิ GAP เป็นข้อกำหนดใหม่ของซาอุดิอาระเบียที่กำหนดให้ฟาร์มสัตว์ปีกที่ส่งออกต้องผ่านการตรวจประเมินและรับรองเพิ่มเติมโดยผลการหารือล่าสุดซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าฟาร์มของไทยที่อยู่ระหว่างการขอใบรับรองยังสามารถส่งออกได้โดยใช้ใบอนุญาตนำเข้าที่ออกก่อนมีมาตรการมีผลบังคับใช้ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากการติดตามและเจรจาอย่างต่อเนื่องของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.ร่วมกับกรมปศุสัตว์ที่ผลักดันประเด็นดังกล่าวผ่านการหารือกับซาอุดิอาระเบีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีก
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
7: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
8: โอยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
9: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
8: จิ๊กโกยามบ่าย

กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อในชั่วโมงที่3นะครับที่โกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดยังรับหน้าที่กันต่อยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งมาฝากกันต่อนะครับชั่วโมงที่3ตรงนี้มีจองเพลงนี้เข้ามาเมื่อสักครู่เอกชัยศรีวิชัยไม่ลืมกรุงชิงนะครับจัดให้ฟังกันเรียบร้อยแล้วก็มีไม่ใช่นางฟ้าแต่อยากพาพี่ขึ้นสวรรค์ของบิวระยะนี้นะครับรวมไปถึงยอมจำนนฟ้าดินด้วยรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจัดให้ฟังกันแน่นอนนะครับที่โกยามบ่ายฟังต่อเนื่องที่ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุอสมทชุมพรนั่นเองครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีภัยในรูปแบบของของเล่นที่เป็นของเล่นเด็กยุคใหม่เลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือสกุตชี่นั่นเองนะครับของเล่นนุ่มนิ่มอย่างสกุตชี่ที่ฮิตในหมู่เด็กๆนะครับมักจะทำมาจากโฟมโพลิยูรีเทนนะครับหากเป็นของปลอมหรือไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมักจะตรวจพบการตกค้างของสารเคมีสารระเหยนะครับและสารพิษที่ผิวหนังสัมผัสนะครับเสี่ยงต่อการระคายเคืองผิวและระบบทางเดินหายใจนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีโอกาสที่เด็กจะกัดกินจนอุดตันทางเดินหายใจได้นะครับถือว่าเป็นภัยเงียบที่แฝงไปกับสกุตชี่เลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเรื่องของสารเคมีอันตรายนะครับสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับอาจจะมีสารตกค้างเช่นสารฟอร์มาลดีไฮด์นะครับและสารระเหยอื่นๆที่อาจจะส่งผลเสียต่อระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจรวมไปถึงสารที่มีความเสี่ยงเป็นสารก่อมะเร็งนะครับเสี่ยงต่อการติดคอนะครับสกุตชี่มักจะทำเลียนแบบขนมและเมย์กลิ่นหอมหากเด็กเล่นเผลอนำเข้าปากและกัดจนชิ้นส่วนหลุดร่วงนะครับอาจจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจซึ่งก็อาจจะถึง

ขั้นเสียชีวิตได้นะครับและที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะครับเนื้อโฟมมีลักษณะเป็นรูพรุนหากโดนน้ำลายหรือว่าเหงื่อจากการหยิบจับจะกลายเป็นที่สะสมของฝุ่นและแบคทีเรียทำให้เกิดอาการแพ้ตามผิวหนังได้นะครับส่วนวิธีป้องกันและเลือกซื้ออย่างปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการซื้อของเล่นที่ไม่มีฉลากหรือราคาถูกผิดปกตินะครับโดยสามารถตรวจสอบและป้องกันได้นะครับสังเกตเครื่องหมายมอกหลีกเลี่ยงกลิ่นฉุนดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของผู้เล่นเท่านั้นนะครับยังจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะครับฉะนั้นก็เพื่อตระหนักถึงอันตรายจากของเล่นชิ้นนี้นะครับก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลกันก่อนที่จะซื้อให้ลูกได้ด้วยนะครับเพื่อความห่วงใยกันนะครับในช่วงเวลาของรายการในช่วงนี้ด้วยครับ

0: M-COT Radio Network
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio networkรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Alcott Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: Emcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ช่วงเวลาของเพลงเพราะสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับดูแลกันที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับจิโกยามบ่ายพร้อมเพลงเพราะๆอยู่ดูแลกันตรงนี้นะครับใครที่ชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งเนี่ยวันพุธบอกแล้วว่าจุใจกันแน่นอนนะครับ3ชั่วโมงรวดที่ได้ฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันในช่วงนี้นะครับขอบคุณหลายๆสายที่แนะนำเพลงโปรดกันเข้ามาในช่วงนี้ด้วยเดี๋ยวไปต่อเนื่องนะครับยังมีอีกหลายเพลงรอคุณอยู่ครับ

อยู่ดูแลกันอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับบอกแล้วว่ายาวๆกันไปนะใครชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งเนี่ยนะครับติดตามกันได้3ชั่วโมงรวดในทุกวันพุธนะครับทางอสมทชุมพร 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อแล้วกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงครับ

คุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับที่โกยามบ่ายช่วงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยเราจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงหกโมงเย็นยาวๆกันไปเลยนะครับวันนี้โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีรายการข่าวดีๆให้ได้ติดตามรับฟังกันเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแต่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา M-Pod News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลิพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลิพรครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะเปิดหน้าเปิดตาก
5: ันช่วงเย็นนะครับวันนี้วันพุธวันที่8ก็เรื่องที่อยู่ในความสนใจมากที่สุดก็คงจะเป็นการแถลงของปปช.นะแล้วก็ข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับปปช.ในการทำคดีทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ปปช.เขาแถลงเป็นหลักการนะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากก็บอกว่าอาจจะก็รับมีมติเอกฉันท์ให้รับคดีดังกล่าวนี้ไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนโดยมีนายสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานกรรมการปปช.เป็นประธานคณะไต่สวนร่วมกับกรรมการปปช.อีก2ท่านขณะที่นายแมนรัตน์รัตนสุคนกรรมการปปช.ได้ขอถอนตัวจากการพิจารณาเนื่องจากภรรยาของตนมีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาโดยคดีดังกล่าวมีผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้น 6,014 รายแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ22รายกลุ่มผู้ร่วมแก้ไขคำตอบและนายหน้า33รายส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มผู้สอบผ่านที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับการแก้ไขกระดาษคำตอบถ้าอย่างนี้ก็หมายถึงว่าอีก 5,000 กว่ารายคือคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะโดยบอกว่าปปช.ก็ปปช.ได้พิจารณาแล้วนะครับก็จะมีการไต่สวนนะประกอบไปด้วยทั้งหมดเนี่ย4กลุ่มด้วยกันนะเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
6: กวาดหมดเลย
5: 2ก็คือกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบ
6: ค่ะ
5: 3กลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มนายหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบ
6: เป็นกลุ่มที่2กลุ่มนี้มีทั้งหมดมีทั้งหมด33คนคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นพวกข้าราชการเป็นพวกคนที่ได้แต่งตั้งมาจัดการสอบกลุ่มที่2คือพวกรวมการเฉพาะกิจในการเข้ามาแก้ไขแล้วก็เป็นนายหน้า ทั้งหมด33คนแล้วก็กลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มผู้ที่จ่ายเงินให้เขาค่ะพี่ไพศาลประมาณ 6,000 คนคือพวกนั้นยังผิดมากผิดน้อยก็ไม่รู้แต่เป็นพวกที่เสียเงินให้เขาอะแต่พวกเนี้ยกลุ่มแรกเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยเป็นพวกจัดสอบทั้งหมด22คนเริ่มต้นตั้งแต่อธิบดีกรมสถ2คนเลยในช่วง68ต่อเนื่องถึง69เดี๋ยวมี2คนเอาไปเลย2คนปิดท้ายคือผู้หญิงที่มีชื่อว่ามีสิทธิ์ในการในไอ้ไฟล์คำตอบอ่ะคือนางสาวบุรณีแพรโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกบุคคลส่วนท้องถิ่นคือโอ้โหจริงๆชื่อเนี่ยมาหมดเลยนะฮะ
5: คือตอนแถลงเนี่ยปปช.ไม่ได้เปิดเผยรายชื่อนะอย่างเป็นทางการเนี่ยในเอกสารแถลงข่าวปปช.เขาไม่ได้ตั้งโต๊ะแถลงด้วยนะทำเป็นเอกสารแถลงข่าวไม่ได้เปิดเผยรายชื่อจำนวนและก็จำนวนผู้ถูกกล่าวหา
6: ถ้าจะไปดูรายละเอียดให้ไปดูใน Next News และที่ฉันก็สังเกตดูว่าทุกสื่อตอนนี้ที่รายงานเรื่องนี้จะอ้าง Next News ของคุณประสงค์คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์ใช่ไหมคะ
5: คร
6: ับพี่เก๊กเนี่ยก็เรียนอ้างใน Next News ก็แล้วกันนะคะไม่เอ่ยชื่อหมดก็บอกว่าปปช.รับเป็นคดีพิเศษแล้วก็ตั้งอนุกรรมการไต่สวนเพราะฉะนั้นทุกคนที่พูดถึงเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะว่าเป็นแค่อนุกรรมการไต่สวนและเพียงรับยังไม่ได้ชี้มูลใช่ไหมคะเขาก็รายงานข่าวไปถึงชี้มูลแล้วบอกยังต้องไปสู้ในศาลที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ทั้งหมดเนี่ย Next News ไปรู้มานับได้ทั้งหมด 6,000 กับ14รายค่ะ 6,000 กับ14รายเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ22รายเริ่มต้นตั้งแต่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เข้ามาดำเนินการจัดสอบคือ29กรกฎาคม68ไปจนถึงคนที่ถูกสั่งย้ายล่าสุดเมื่อ24มิถุนายน69 2คนค่ะ2คน
5: ก็คือครับที่เขาเปิดชื่อนะก็คือร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์
6: แล้วก็นายธีรุต
5: ดำรงตำแหน่ง
6: พระวิบูลผล
5: ดำรงตำแหน่ง29กรกฎาคม68ถึง11พฤศจิกายน68กรกฎาค
6: ม
5: สิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกาก็ประมาณ4เดือนกว่า
6: ๆ
5: ในช่วงที่คุณภูมิธรรมเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยพรรคภูมิใจไทยเขาถอนตัวไปนะ
6: ค่ะ
5: แล้วก็คนที่2ก็คือ
6: คุณธีรุตสุภวิบูลผล
5: สุขวิบูลผล
6: สุขสอสาสรุปไ
5: ก่ลงดำรงตำแหน่ง12พฤศจิกายน68ถึง24มิถุนายน69
6: ก็ถูกย้ายตอนที่มันมีเรื่องอื้อฉาวขึ้นมานี่เองนะฮะเพิ่งถูกย้าย
5: ครับ
6: คนที่3เนี่ยปฏิเสธยากยากเพราะเขาเป็นประธานคณะกรรมการจัดสอบเลยค่ะชื่อคุณวันชัยจันทพรเป็นผู้ทรงของกรมเขาผู้ทรงก็แล้วกันถ้าที่เรียกว่าผู้ส่งหมายถึงส่งคุณวุฒินะคะคุณวันชัยเนี่ยเป็นผู้ส่งของกรมและเป็นประธานกรรมการกลางจัดสอบเลยค่ะก็ผิดไม่ผิดไม่รู้แต่ว่าปฏิเสธในคือต้องโดนสอบสวนอ่ะสามคนที่สามนี่คือคุณวรสุดารัตนสุคนเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเป็นกรรมการกลางในการสอบแข่งขันคุณวรสุดาเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยและเป็นภรรยาของคุณแมนรัตรัตนสุคนกรรมการปปช.คุณแมนรัตรัตนสุคนถ้าหากไปดูข่าวเนี่ยก็คือว่าถอนตัวจากการพิจารณาคดีนี้ทั้งหมด
5: คุณแมนรัตเนี่ยนะคะกรรมการไต่สวนนะ
6: ค่ะคุณแมนรัตเนี่ยเกษียณจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี66เพราะว่าแกเกิดปี2509อะค่ะก็คงเกษียณเมื่อปี2516แล้วอดีตเนี่ยเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะฮะเกษียณที่อธิบดีกรมการปกครองเลยค่ะเป็นผู้ว่ามาแล้วทั้งสระบุรีอุทัยสมุทรสาครสมุทรสาครนี่เป็นรองขึ้นเป็นผู้ว่าด้วยสมุทรสาครแล้วก็เกษียณในตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอยู่ในตำแหน่งนั้น1ปีคุณแมนรัตถ้าไปดูข่าวตอนเขาเข้ามาเป็นกรรมการปปช.เนี่ยก็จะมีคนเขียนว่าคุณแมนรัตมีความสนิทแนบแน่นกับคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยในตอนนั้น ขึ้นมารับตำแหน่งใหญ่ในยุคที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างไรก็แล้วแต่เข้ามาเป็นกรรมการปวช.ในปี2566ค่ะไม่ใช่66เดี๋ยวเรียนดูนิดนึง66ค่ะ66เข้ามาปลายปี66ปลายปี66รัฐบาลอะไรคะพี่สาร19ธันวา66
5: ก็ปลาย
6: คุณอิง
5: 66เหรอน่าจะเป็น
6: ผู้เสร็จ
5: หาเพราะมันเลือกตั้ง
6: กลางปี
5: 62แล้วก็มาเท่าไหร่
6: แล้วก็มา66ช่วงคุณเสร็จหากลางปีไงเพราะนั้น66ก็คือช่วงรัฐบาลคุณเสร็จหาถูกไหมคะรัฐบาลคุณเสร็จหา
5: ต้นรัฐบาลคุณเศรษฐา
6: ต้นรัฐบาลคุณเศรษฐาเกษียณแล้วก็เข้ามาเป็นเลยโอ้ก็เร็วนะพี่ไพศาลพอเกษียณปุ๊บก็มารับตำแหน่งกรรมการปปช.เลยค่ะ
5: อ๋อตอนนั้นก็ยังเป็นสว.ชุดเก่าอยู่นะยังไม่ใช่สว.ชุดสีน้ำเงินนี
6: ้ก็เขาอยู่ในช่วงต้องไม่ใช่สายคุณสีน้ำเงินหรอก
5: อืม
6: เพราะว่าพอสีน้ำเงินมาเขาก็คุณสุทธิพงษ์จุนเจริญก็อยากจะได้ปลัดกระทรวงอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะก็ปรากฏก็หักเอาคนนี้ขึ้นมาแทนคนนี้ก็อยู่กัน7ปีไปเลยแล้วก็ตอนคุณสุทธิพงษ์อยู่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองท่านนี้อยู่ก็คือสมัยของคุณอนุพงษ์เผ่าจินดาค่ะไม่ใช่สายสีน้ำเงิน
5: ครับ
6: ค่ะ
5: แล้วก็มีคุณปรารถนาช้อนแก้วผู้แทนของปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็เป็นกรรมการกลางเหมือนกันคุณวรสุดานี่ก็เป็นกรรมการกลางนะเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมาเป็นกรรมการกลางการสอบแข่งขันคือกรรมการกลางเนี่ยโดนหมดเลยประธานและกรรมการโดนทุกคนนะโดนไต่สวนหมดทุกคนเลยก็ยังไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหานะซึ่งก็ยังห่างไกลกับการชี้มูลความผิดด้วยซ้ำไปยังเป็นเพียงถูกระบุให้มีการไต่สวนว่ามีความผิดไหมนะเป็นการไต่สวนว่ามีความผิดหรือไม่ถ้าไม่มีความผิดก็หลุดออกไปนะเขาถึงบอกว่าก็ยังต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ทุกคนแล้วก็มีคุณพนมเทียนเส้งวั่นผู้ในการกองบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นกรรมการกลาง
6: ค
5: ุณสมศักดิ์สมบุญโตผู้ทรงคุณอาวุธกอจอก็เป็นกรรมการกลางคุณเวนิศรัตนธรรมลงผู้ทรงคุณอาวุธกอจอก็เป็นกรรมการกลางนะพันจ่าเอกชนินราชมณีผู้ทรงคุณอาวุธกอทอนี่กรมปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหม
6: เมื่อวานนี้ดูเน็กซ์ดิวเขาจะชี้เคยชี้เป้าคนนี้นะ
5: ว่าคนนี้เป็นคนที
6: ่กว้างขวาง
5: ถือว่าเป็นหัวเสที่สุดอะของการสอบรู้
6: กว้างขวาง
5: รู้เส้นสายสนกลในข้อกฎหมายเป็นเรียกว่าเป็นเกจิของเรื่องการสอบข้าราชการท้องถิ่นเลยนะ
6: พัน
5: จ่าเอกชนินราชมณี
6: แปลกใจทำไมพวกทหารพวกนี้ถึงได้เข้ามาอยู่ปกครองส่วนท้องถิ่นเยอะจังเลยแม้กระทั่งน้องชายของจ่าพิชิตน่ะนั่นก็เป็นทหารนะพี่ไพศาลจ่าพิชิตเนี่ยจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมส่วนพี่ชายที่เป็นน้องชายที่เป็นนายกเทศมนตรีวิเชียรบุรีก็เป็นทหารเหมือนกันค่ะพี่ไพศาล
5: ครับ
6: ก็เป็นกวนอะไรแปลกๆเหมือนกันนะ
5: ก็ไปเรียนแล้วก็ไปสอบ
6: ท่านเขาสังเกต
5: ก็บอกว่าเขาไปได้เป็นด็อกเตอร์ทั้งคู่เลยหนิใช่ไหม
6: เอกกิจนั่นก็เป็นด็อกเตอร์ค่ะกิจกับส้มอ่ะกิจก็ด็อกเตอร์
5: อ๋อใช่
6: ดีไม่ดีไปเช็คดูส้มก็ด็อกเตอร์นะคะค่ะ
5: ศรีพงษ์บุตรงามดีผู้ทรงคุณอาวุธกรรมการอบต.ก็เป็นกรรมการกลางเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยทุกคนเลยไล่มาจนกระทั่งหมดทุกคนเนี่ยเป็นกรรมการหมดเลยนะที่โดนสอบแล้วแต่ว่าที่ไม่ใช่นี่ก็จะมีคุณเลืองเดชลำดับที่21นะแล้วถึงลำดับถึง20นี่ก็ยังเป็นกรรมการเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการกลางสอบนะ
6: โดนหมดค่ะจากกระทรวงศึกษาธิการส่งมาก็โดน
5: ใช่21เนี่ยเป็นผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒก็คือผู้ที่รับจ้างสอบ
6: ผู้แทนกรมบัญชีการก็โดนผู้แทนสำนักงบประมาณก็โดนผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขการก็โดนโดนหมดเลย
5: ก็เป็นกรรมการเป็นกรรมการกลางการสอบนี่ยกแผนอาจจะหลุดเกี่ยวไม่เกี่ยวก็ดูที่การไต่สวนของปปช.แล้วก็คีย์สำคัญนะนางสาบูรณีแพรโลดผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคลากรส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคนนี้ที่ถูกระบุว่ามีการเข้าไป
6: แก
5: ้เข้าไปอะไรนะ
6: แก้คะแนน
5: มีชื่อที่
6: ฐานข้อมูล
5: ว่าเป็นคนที่เข้าไปในไอ้ไฟล์ไปแปลงไฟล์จากอะไรนะที่จะมีขั้นตอนอะไรแล้วเนี่ยที
6: ่อำเภอควนกาหลงมันอยู่จังหวัดอะไรนะคะสตูลหรือเปล่าคะไอ้ที่ว่าจ่ายเงินกันเยอะๆแล้วก็พอเขาสอบไม่ได้แล้วไปขอคืนพอไม่ได้ก็ยิงกันเลยอะค่ะ
5: พัทลุง
6: อำเภอควนกาหลงใช่ไหมคะจังหวัดพัทลุงใช
5: ่
6: อำเภอควนกาหลงจังหวัดแล้วพี่ไพศาลไม่เห็นชื่อที่14หรอคะ
5: ชื่อที่14ของกลุ่มข้าราชการใช่ไหม
6: ของกลุ่ม23
5: คนเนี่ยค่ะนายสำลิดเลียงประสิทธิ์นายสำลิดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นกรรมการกลางก็โดนด้วยคุณสำลิดนี่ก็เป็นลุงของคุณวรสิทธิ์ใช่ไหมที่เพิ่งจะโดนปปช.ตั้งข้อกล่าวหาเรื่องอะไรนั่น
6: อำเภอควนกาหลงอยู่จังหวัดสตูลค่ะ
5: อ๋ออยู่สตูลเหมือนกัน
6: อำเภอควนกาหลงเป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดสตูลโดดเด่นด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ก็ควนกาหลงก็คือควนที่มันสูงจนอีกาแน่นมาก
5: บินไม่ถึงนะ
6: อำเภอควนกาหลงอ่ะเป็นอำเภอที่เป็นข่าวว่าซื้อตำแหน่งกันจ่ายเงินในการสอบทุจริตมากที่สุดอำเภอหนึ่งแล้วก็มีคนให้สัมภาษณ์เปิดเผยว่าเขาเป็นคนตัดยางเขาก็อยากให้ลูกเขาเป็นข้าราชการเรียกเขาเท่าไหร่เขาอุตส่าห์ไปขายที่ขายทางลูกเขาไม่ได้ไปยิงบ้านเลยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลค่ะแล้วก็ปรากฏว่าอันดับที่14เนี่ย
5: นายก
6: เป็นนายกองค์การบริหารส่วน
5: จังหวัด
6: สตูลเป็นกรรมการการสอบแข่งขันด้วยสิเขาไปเลือกยังไงอ่ะพี่ไพศาลคะเช่นเขาไปเลือกจากจังหวัดสตูลไปเลือกจากโคราชไปเลือกจากสุพรรณเขาดูแบบว่าอย่างสตูลเนี่ยมา2เลยนะอันดับที่18รองที่บริกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรรมการและเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสตูลคณะกรรมการกลางสอบ
5: อำนาจก็อยู่ที่กรมเขานั่นแหละครับกรม
6: เขาก็ต้องถามตัวรัฐมนตรีที่ดูแลว่ะคะเพราะตัวรัฐมนตรีที่ดูแลน่ะเขามาจากจังหวัดสตูลแล้วก็พื้นที่อำเภอควนกาหลงของเขาด้วยนะคะ
5: อ
6: ัน
5: นี้
6: คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยเป็นสสมาจากพื้นที่อำเภอควนกาหลงเลยค่ะพี่เลสาน
5: ก็ทำไม่รู้ว่า
6: ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวคิดไปเอง
5: คุณสำลิดเขารู้สึก
6: ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่มีอะไรเกี่ยวเลย
5: คุณสำลิดเขาได้รับการแต่งตั้งก่อนที่คุณวรสิทธิ์จะมาเป็นรัฐมนตรี
6: จริงไหมคะ
5: คุณสำลิดนี่เขาเป็นมาตั้งแต่ปี68ตอนสอบคุณวรสิทธิ์เขาเนี่ยเพิ่งจะมาเป็น
6: ปี69จริงด้วยแล้วไอ้ทุจริตมันมีตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
5: ก็ตอนพร้อมๆกับที่คุณสำลิดมานั่งเป็นกรรมการเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคุณสำลิดก็ไม่เกี่ยวนะต้องปปช.เขาสอบ
6: ก็ที่พอดีโดนแต่68
5: ก็ในยุคที่เนี่ยที่เป็นกรรมการกลางกันทั้งชุดนี่แหละนะฮะส่วนอีก20-30อันนี้22คนนะ
6: จะพักก่อนไหมคะรู้สึกเหนื่อยอะค่ะ
5: พักก่อนได้ฮะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
6: ค่ะ
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: เป็น8นาฬิกา22นาทีครับคุณอันครับ
6: ค่ะเดนเข้าไปดูใน Facebook หน่อยนะฮะอยากจะรู้ว่าแฟนๆรายการแบบว่าฟังเราแล้วเหนื่อยเหมือนที่ฉันไหมฮะรู้สึกเป็นการจัดรายการที่พอลงเนื้อหาแล้วโอ้โหมัน
5: ชื่อมันเยอะเหลือเกินด้วย
6: ไม่ใช่
5: แต่ละคน

0: มันแต่ละคนแต่ละคนมันเกี่ยวพันมันไปหมดเลยควรกาหลงสตูลคงหลาพัทลุงขอบคุณมากค่ะคุณสุพจน์ถ้าเป็นเล่นไปแล้วดิฉันเนี่ยผ่านควรกาหลงเรื่อยเลยเมื่อเดือนไป
1: เกี่ยวสตูลใช่ไหม
0: ในช่วง 2-3 ปีเนี่ยพี่ไพศาลไปสตูล 2-3 รอบ
1: มันไปเส้นไหนคือผมเนี่ย
0: ไปสบายมากเลย
1: ผมเนี่ยไปสตูลโดยผ่านทางหาดใหญ่เข้าไปเป็นส่วน
0: ใหญ่ใช่ค่ะผ่านก่อนเข้าอำเภอเมืองผ่าน
1: อ๋อมันจะผ่านควนกาหลง
0: ผ่านควนกาหลงนะฮะ
1: อ๋อโอเคมันก็แสดงว่าเลยจากหาดใหญ่มาไม่มากนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าหาดใหญ่ไปสตูลก็ไม่ได้ไกลมาก
0: สบายจะตายใครอยากจะไปเที่ยวสตูลแนะนำเลยนะคะไปง่ายมากเดี๋ยวไปเกาะหลีป้งหลีเป๊ะเนี่ยพอลงที่สนามบินเนี่ยเขามีรถตรงไปเลยพอไปปุ๊บเนี่ยก็เป็นอีกโลกนึงอะสวยค่ะ
1: คราวนี้ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะ
0: โอ้นี่เถียงกันใหญ่เลยควรการหลงน่าจะเป็นอะไรต้องลงควรการหลงเป็นสตูลค่ะ
1: สตูลจังหวัดสตูลนะ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับคืออย่างนี้เมื่อวานเนี่ยคุณอันมันมีรายงานข่าวหลุดออกมาจากปปช.ว่าจะมีการไต่สวนเนี่ยแล้วไม่ใช่5คนนะที่ถามว่าทำไม5คนก็เพราะว่ามหาดไทยเขาตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ย5คนปปช.ก็เลยเข้าเลยถามนำเลขาท่านเลขาของปปช.ว่า5คนนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วท่านเลขาบอกว่าไม่ใช่5คนมากกว่านั้นเฉพาะอธิบดี3คนนี่ท่านพูดอย่างนี้นะเฉพาะอธิบดีเนี่ย3คนแต่เปิดชื่อมาเนี่ย2คน
0: แล้วหายไปไหนคนหนึ่งคะ
1: หายไปคนบนสุด
0: หายไปได้ไง
1: คนตอนที่ทำทีวานี่แหละก็ผมถึงบอกว่าผมตั้งข้อสังเกตว่าหายไปหนึ่งคนนะ
0: ตอนทำทีวาจริงไม่ใช่สองพันไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม
0: ่
1: ใช่คุณพบชนกเนี่ย
0: คุณพบ
1: คืออย่างนี้เอาเป็นว่าเรื่องสอบเนี่ยมันเป็นเกี่ยวข้องกับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามท่าน
0: ค่ะ
1: หัวขบวนเนี่ยคือคุณณฤชาซึ่งพอคุณภูมิธรรมก็เข้ามาเนี่ยเขาก็สั่งย้ายไปเป็นผู้ตรวจแล้วก็เอาคุณพบชนกจากผู้ตรวจมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะระหว่างนั้นมันก็มีกระบวนการเรื่องของการสอบเสริมอะไรอยู่ล่ะนะ
0: หมายความว่าคนที่มาก่อนคุณพบชนกนี่คุณณฤชาโคสา
1: คุณณฤชาโคสาศิวิไล
0: เป็นคนที่ทำทีโออาร์เรื่องนี้ด้วยหรอคะ
1: เป็นคนลงนามทีโออาร์ทุกเจ้าตัวก็ยอมรับให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมเนี่ยจบแค่เรื่องว่าTOR เสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดแล้วก็ตัดสินให้กับทางมสว.ได้แล้วก็สุรินทร์เขาก็ร้องผมก็บอกว่าร้องก็ส่งไปให้กรมให้ทางกรมบัญชีกลางเขาตัดสินกรมบัญชีกลางเขาก็บอกว่ากระบวนการอันนี้ก็มสว.ถูกต้องหมดละก็ลงนามได้เลยกับมสว.เขาจบภารกิจแค่นั้นส่วนกระบวนการสอบเสริมอะไรเขาไม่มีเขาพ้นไปละเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนั้น
0: ก็โอเคมันก็อาจจะไม่ได้ผิดที่ TOR ก็ได
1: ้เพียงแต่ว่าม
0: ันเป็นผิดที่พวกที่เอา TOR ไปใช้และไปซื้อขายตำแหน่งถูกไหมคะ
1: คืออย่างนี้ไอ้ตอนนี้มันยังเขาบอกทุกคนในขณะนี้ยังไม่ผิดแต่ปปช.เขาตั้งสอบเนี่ยเขาจะตั้งสอบเริ่มจาก TOR เพราะว่าเขาจะเรียกมสว.เขาจะเรียกอะไรที่เขาประเด็นเขาบอกเลย1ตั้งสอบตั้งแต่ที่มาของ TOR การคัดเลือกจนได้มสว.หลังจากนั้นมากระบวนการสอบแล้วก็มีการที่เนี่ยไปมีนายหน้าไปรับเงินรับทองมาจนกระทั่งมาถึงเรื่องการแก้คะแนนอะไรต่างๆจนกระทั่งการประกาศผลที่ทุจริตเนี่ยเขาจะมีกระบวนการกันแล้วแต่ละกระบวนการเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เขาจะไต่สวน
0: ก็อาจจะใจเย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันก็มีการไปค้นคอนโดที่ถนนพระราม8ว่ากันว่าเป็นคอนโดหรูเป็นของรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งในพื้นที่อีสานตามข่าวของ Next News บอกว่าเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมในคดีทุจริตโกงสอบเข้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นการตรวจค้นเนี่ยคนที่คอนโดบอกเขาไม่ได้มาครึ่งปีแล้วมีการไปเปิดเซฟแล้วก็เจอเงินแค่200,000 กว่าบาทในนั้นแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามีคนไปถามคุณอนุทิน

0: ทราบรายงานเรื่องนี้ไหม
1: ปูตินตอบว่าไง
0: ก็ในช่วง
1: พย
0: บ
1: ัก
0: ่าย
1: หน้
0: ค
1: า
0: ุณอนุทินได้รับทราบค่ะ
1: พยักหน้าแล้วบอกทราบแล้วทราบแล้ว
0: ได้รับทราบ
1: ครับ
0: อันนี้ให้เกียรติกันนะไม่เอ่ยชื่อแต่
1: ไม่
0: อ่า
1: ท
0: น
1: ุก
0: แ
1: ค
0: ค่
1: นก็
0: นี
1: ร
0: ู้
1: ้
0: ก
1: ก
0: ็
1: ันหม
0: ร
1: ด
0: ู้
1: แล้ว
0: แล้วแต่อ่านแค่นี้ก็รู้ละ
1: ทุกคนก็รู้เพราะเจ้าตัวเขาออกมายอมรับ
0: ค่ะ
1: เจ้าตัวก็ยอมรับว่า
0: เข
1: เข
0: า
1: า
0: เ
1: เ
0: ป
1: ป
0: ็
1: ็
0: น
1: น
0: เ
1: ค
0: ล
1: น
0: ขาคุณอนุทินหรือไงอันนี้มาช่วยราชการอยู่คุณอนุทินใช่ไหมคะ
1: มาช่วยราชการอยู่ทำเนียบให้กับคุณอนุทิน
0: ผู้ว่ารอง
1: เซ็
0: ผ
1: น
0: ู้ว่าโคราช
1: หนังสือขอตัวมาร
0: องผู้ว่าโคราช
1: คือเขายอมรับเลยว่าเขาคือคนที่เป็นคนเขียน TOR สอบท้องถิ่นเพราะว่าตอนที่มีการบุกไปที่บริษัทที่บริษัทในสามเมืองเจริญอะไรเนี่ยแล้วก็พบเลยกำลังแก้คะแนนอะไรกันอยู่เลยเนี่ยเมื่อวันที่23มิถุนายนอะไรเนี่ยใช่ไหมแล้ว24ก็อธิบดีเด้งเลยปรากฏว่าพอมีเรื่องการเนี่ยไปจับโกงสอบท้องถิ่นปั๊บเนี่ยคุณนรเศษนาหนองตูมทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเขาก็ได้โพสต์ใน Facebook ของเขาตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้เห็นข่าวบุกทลายขบวนการทุจริตโกงสอบพนักงานท้องถิ่นทำให้นึกถึงคุณมนัสสุวรรณลินเพราะท่านเคยกล่าวว่าการร่าง TOR สำหรับสอบท้องถิ่นปิดช่องว่างการทุจริตทุกประเด็นเป็นฝีมือของท่านเองและท่านเคยได้รับคำสั่งให้มาช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลด้วยนะครับชื่นชมครับ
0: คือคุณมนัสสุวรรณรินทร์เนี่ยตอนที่มีข่าวไอ้ฝีแตกครั้งแรกวันแรกเลยออกให้สัมภาษณ์ว่าผมเป็นคนร่าง TOR และถ้าทำตาม TOR ของผมจะไม่มีการทุจริตพี่ประสานเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์เลยแต่เพียงแต่ข่าววันนี้ที่ออกมาว่าไปค้นเนี่ย Next Deal ยังไม่กล้าลงชื่อเลยว่าเป็นคอนโดของเขาพูดแค่ว่าเป็นคอนโดของรองผู้ว่าคนหนึ่ง
1: ครับก็ถ้าเป็นคนบอกว่าไปถ้าปปช.เนี่ยถ้าปปช.เขาไปดูเพราะว่ารองผู้ว่าท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่ทำ TOR ใช่ไหมถ้าเป็นทำ TOR เนี่ยคุณมนัสสุวรรณรินทร์ก็เป็นคนยืนยันนี่ว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ร่าง TOR นะโดยบอกว่าใช่ครับเขาตอบในโพสต์ของคุณนรเศษนาหนองตูมเลยนะบอกใช่ครับฝีมือผมเองถ้าปฏิบัติตาม TOR ของผมทุกประการเนี่ยไม่เป็นแบบนี้หรอกครับ
0: ใช่
1: ขอจะรอด
0: ใช่ค่ะ
1: หากชี้แจงได้ว่าปฏิบัติตาม TOR ของผมที่เหลือมหาวิทยาลัยมศวก็ต้องชี้แจงเองถ้าชี้แจงไม่ขาดก็แสดงว่าร่วมมือกันผมมีหน้าที่ร่างให้แล้วคนปฏิบัติตาม TOR ก็ต้องชี้แจงด้วยนะครับและ TOR ที่ผมร่างก็จะเป็นที่มาของการสืบทุจริตและเอาผู้กระทำการทุจริตมาลงโทษเบื้องต้นบอกไว้เลยคนถือกุญแจห้องเก็บกระดาษคำตอบมีทั้งมหาวิทยาลัยและสถแต่ที่เห็นในข่าวน่าจะเป็นสำเนากระดาษคำตอบพิมพ์มาจากไฟล์ที่ได้จากการตรวจคะแนนเพราะใน TOR บอกว่าต้องมีเครื่องตรวจที่สามารถถ่ายสำเนาไว้ได้โดยทันทีน่าจะเอามาแต่งคะแนนก่อนจากนั้นจึงเอาไปกระดาษจึงเอาไปแก้กระดาษคำตอบฉบับตัวจริงนะซึ่งจะต้องฝนให้ถูกต้องตรงกันกับที่แก้และยอมรับว่าผมเป็นบุคลากรสำคัญที่ร่าง TOR ฉบับนี้และผมเชื่อว่าจะป้องกันการทุจริตได้แต่ผมก็ให้ข้อสังเกตถึงช่องโหว่หากมหาวิทยาลัยทุจริตเสียเองก็ไม่อาจจะแก้ไขได้อย่างไรก็ดีเรื่องนี้ต้องพิสูจน์ว่าเกิดจากมหาวิทยาลัยหรือเกิดจากใครข้อความที่ผมเคยให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับช่องโหว่ TOR เขาก็โพสต์ออกมาใน Facebook ที่คนเขาก็ไปตรวจเราติดตามเจอนะอันนี้ตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่องแรกๆเลยนะแต่ตอนหลังๆท่านก็เงียบไปคุณมนัส
0: เป็นคนที่เดินเข้าไปดูโคราช Facebook โคราช Next Step นะคะของเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนั้นไม่รู้เขาเมากันเรื่องอะไรปรากฏเขาเขียนถึงคุณมนัสรองผู้ว่ามนัส ว่าโพสต์ประวัติของตัวเองว่าประวัติผมมีดังนี้ครับพนักไปหาที่ไหนเห็นหลายสำนักข่าวไปค้นหากันน่าจะตอนมาเป็นรองผู้ว่าเป็นเด็กบ้านนอกคอกตื้นลูกชาวนาบวชเรียนมารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอครั้งแรกที่ชุมพวงโคราชด้วยจิตคารวะสำหรับผลงานอยากรู้มากกว่านี้ก็เซิร์ชหมวด AI ดูครับมนัสสุวรรณรินทร์เป็นคนอย่างไรแล้ว AI มันประมวลให้เองขอบคุณครับ

0: ปัดอำเภอปี2543สอบได้ที่หนึ่งเจ้าพนักงานปกครอง7 ปี 51ก็สอบได้ที่หนึ่งพอไปเรียนโรงเรียนในอำเภอปี52สอบได้ที่สองค่ะ
1: อ๋อไปเรียนโรงเรียนในอำเภอด้วยนะ
0: ต้องเรียน
1: ไม
0: ใน
1: ่
0: อำเภอจะไป
1: เข
0: ว
1: า
0: ่า
1: อยู่
0: เนี่ย
1: เขาอยู่กรมสอทอตลอดเขาเป็นลูกหม้อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
0: เขาเริ่มรับราชการครั้งแรกเป็นปลัดอำเภอชุมพวง
1: แล้วถ้างั้น
0: ก็
1: ค
0: อย
1: ง
0: ู่
1: มาก อ
0: ร
1: ยู่
0: มการปก
1: เ
0: ค
1: ข
0: รา องก็อยู่กรมการปกครองอะค่ะ
1: เขาอยู่สอทอเนี่ยจนกระทั่งตอนที่เขามีการเขาเคยเป็นเลขานุการกรมนะ
0: เขามาอยู่ที่สอทอเมื่อวันที่17 เมษายนปี 61ย้ายจากผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยของสำนักการสอบสวนและนิติการกรมการปกครองเขาอยู่กรมการปกครองถึงปี58นะคะเขาเป็นปลัดอำเภอเขาเป็นเลขาผู้ว่าอะไรเขาเจริญรุ่งเรืองเข้ามาตั้งแต่ปี43และเริ่มต้นเป็นปลัดอำเภอชุมพวงเนี่ยค่ะแล้วก็อยู่กรมการปกครองมาโดยตลอดแล้วก็มาจบกรมการปกครองก็ตำแหน่งผอ.ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยอะไรเนี่ยแหละเพราะว่าปี61เข้ามาเป็นผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาจัดการศึกษาท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วค่ะพี่ปี61ค่ะก็ถ้าพี่ไพศาลจะว่าอย่างนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าปีไอ้กรมนี้เพิ่งมีเมื่อปี61ป่ะคะ
1: ไม่ผมเข้าใจว่าก็ตามคุณอะไรมานะที่เป็นประหลัด
0: สุท
1: คุ
0: ธ
1: ณ
0: ิพงษ์จุนเจ
1: คุณ
0: ริ
1: สุ
0: ญ
1: ทธิพงษ์เขาผมก็เข้าใจว่าเขาน่าจะตามคุณสุทธิพงษ์มา
0: ก็เนี่ยเขาเพิ่งมาย้ายอยู่กรมนี้มาปี61เอ๊ะเราเบรกยังคะพี่
1: แล้วก็ขึ้นมาเป็นเลขากรมอยู่นะ
0: เราไม่เบรกใช่ไหม
1: พักสักครู่นะเดี๋ยวพักสักคร
0: ู
1: ่ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: เพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีเอาละครับคุยกันต่อครับเลยเวลาพักมานิดหนึ่ง
6: ค่ะประเด็นก็คือว่าที่ท่านออกมาแบบอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนเข้ามาเม้นว่าทรงนี้ดูพร้อมบวกมากก็ดูจากที่ท่านออกมาพูดก็ดูจะพร้อมอย่างนั้นนะ
5: คือเขามาอยู่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ช่วงที่คุณผมดูปีพ.ศ.น่าจะเป็นช่วงที่คุณอนุทินมาดำรงตำแหน่งเป็น
6: รัฐมนตรี
5: รัฐมนตรีไทยเนี่ยดึงเขาออกมาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปเป็นผู้ว่าสระบุรีไอ้รองผู้ว่าสระบุรีไปเป็นรองผู้ว่าสระบุรีได้ประมาณสัก4เดือน3เดือน4เดือนก็ให้ไปเป็นรองผู้ว่าโคราชเข้าใจว่าตำแหน่งคงจะว่างหรือยังไงก็ดึงไปเป็นรองผู้ว่าโคราชแต่เขาบอกตัวจริงๆเนี่ยไม่ได้ไปทำงานที่โคราช

0: มาช่วย
1: ม
0: ง
1: ี
0: าน
1: คำสั่งให้มาช่วยราชการอยู่ที่สำนักนายก
0: ก็ถ้าไปดูในพวก Facebook ที่โคราชก็จะเขียนน่ะ Fast Track เติบโตรวดเร็วเหมือนอะไร25ปีเนี่ยเป็นรองผู้ว่าโคราชระดับ9อะไรเงี้ยก็แนวนั้นแหละค่ะที่โคราชเขาก็แซะๆกันค่ะค่ะแนวนั้นแหละค่ะ
1: คราวนี้ผมคิดว่าที่ปปช.เขาทำจริงๆเขาก็ไม่มีชื่ออยู่ที่จะถูกไต่สวนเลยนะถูกไหมไม่มีชื่อที่จะถูกไต่สวนเลยแต่ว่า
0: ไปค้นได้ยังไง
1: มีหมายไปค้นไปค้นนี่ต้องมีหมายนะ คุณอันไม่ใช่จู่ๆดุยๆเข้าไปในคอนโดก็ได้ต้องมีหมายไปค้นนะ
0: กว่าศาลจะอนุมัติกว่าศาลจะอนุมัติมันไม่ธรรมดาหรอกค่ะ
1: เออมันก็เลยเรื่องมันก็เลยแบบไม่รู้อะไรเป็นอะไรตอนนี้นะ
0: ดิฉันว่าทำเป็นเล่นไม่ได้นะพี่ไพศาลพี่ไพศาล
1: เฉพาะ
0: สิคะ
1: เฉพาะ
0: ว่าเรา
1: เ
0: นี่ยกระแนะกระแหนเข้ามากี่วันแล้วว่าพวกที่ไปนั่งขี่ข้อมูลกี่คนไม่เห็นจับเลยดุ้นไม่เห็นจับไม่เห็นมีคดีเลยพี่ไพศาลดูสิออกมารวดเดียว55 คนเลย
1: มีรายชื่อถูกไต่สวนหมด
0: 55 คนเลยนะไอ้ที่เราพูดว่าพิชิตอยู่ไหนพิชิตไม่โดนปรากฏโดนทั้งพิชิตทั้งเมียพิชิตทั้งน้องพิชิตหมดเลย
1: เข้าใจว่าแม่ยายโดนด้วยนะแต่ในนี้ไม่ใส่ชื่อใน
0: ห้าอยู่ระหว่างตรวจสอบยืนยันรายชื่อ
1: กำลังตรวจสอบแต่ผมเข้าใจว่าคือแม่ยายเพราะมีชื่อเป็นกรรมการของ
0: บ
1: ริษัทที่เข้าไปนั้นด้วยเพียงแต่ว่าเขายังไม่แน่ใจว่าอาจจะถูกเอาชื่อมาอุปโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยข้อกฎหมายเนี่ยมันจะต้องใส่เข้าไปมันจะต้องถูกไต่สวนด้วยเพราะเป็นกรรมการบริษัท
0: แต่ถ้าเอาชื่ออุปโลกก็ต้องไปดูนะคะว่าจริงหรือเปล่าที่มีการกล่าวหาว่าเอาเงินไปซื้อที่แถวสามงามพิจิตร
1: เนี่ยแหละอันนี้ก็เลย
0: หมด
1: เนี่ยก็อาจจะต้องเอามาไต่สวนร่วมกัน
0: คนที่ตั้งใจจะเป็นข้าราชการก็ให้ทราบนะ
1: ครับ
0: เทศบาลเมืองบางแม่นางเนี่ยโดนหมดเลยค่ะ
1: อ๋อเป็นสิบคนเลยนะ
0: มีช่างเล็กช่างใหญ่ช่างยูช่างเล็กช่างใหญ่ช่างยูผอ.เจี๊ยบมีแกะมีช่างเป้านะฮะมีใครอีกอ่ะพนักงานชุมชนพนักงานทั่วไปพนักงานธุรการนักพัฒนาชุมชนชำนาญการโดนแม้กระทั่งนักประชาสัมพันธ์อะไรโดนหมดเลยปลายบางก็โดนนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการเสาธงหินนี่ก็เมืองนนท์เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: โดนลาดหลุมแก้วบางละแหงที่ละแหงก็โดนบางใหญ่ก็โดนบางขุนกองนี่2 คนหมดเลยก็คือรู้จักกันก็ชวนกันใส่ชุดราชการ
1: นนทบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: อยู่ในพื้นที่นนทบุรีซึ่งก็คือพื้นที่เดิมที่คุณอะไรอ่ะพิชิตทั้งพรมเนี่ยเขาเคยทำงานอยู่ก่อนที่เขาจะย้ายไปที่วิเชียรบุรี
0: แต่ภรรยาเขายังใหญ่อยู
1: ่แต่ภรรยาเขายังอยู่ภรรยายังอยู่นนทบุรีภรรยาเขาอยู่ที่เนี่ย
0: บางแม่นางนั่นแหละ
1: ตำบลบางขุนกอง
0: บางขุนกองนะ
1: องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกองอันนี้ภรรยาเขาเป็นระดับผู้อำนวยการอยู่ที่เนี่ย
0: ค่ะ
1: อบต.บางขุนกองแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ร่วมทำงานกับเขาเนี่ยก็มาทำงานรับจ็อบแก้คะแนนเนี่ยอยู่ในสำนักงานที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทด้วย
0: มีสื่อเข้าไปสัมภาษณ์พวกนั้นบอกมันเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียมันเป็นเรื่องตัวบุคคลแต่ว่าชื่อมันก็เฉาโฉเป็นหมดไปได้มันก็เล่ากันทั้งประเทศนั่นแหละ
1: ใช่รู้สึกจะเป็นนายกอะไรนะปลายบางหรือบางแม่นางอะไรทุกคนนี่แหละ
0: ดิฉันว่าพรุ่งนี้จะส่งกระเช้าไปให้แบบพูดถูกใจมากเลย
1: โอ้ยมันเละมันทั้งประเทศไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกไม่ต้องไปพูดหรอกปลายบางแม่นางอะไรมันเละทั้งประเทศ
0: แล้วมันก็จริงด้วยนะพี่
1: ใช่ใช่ใช่มันจริงมัน
0: แล้วมันก็จริงด้วยนะ
1: มันซื้อทั้งประเทศเลย
0: แทนที่เราจะรู้สึกเฮ้ยพูดใจได้ไงเรามีความรู้สึกเฮ้ถูกต้องถูกต้อง
1: เนี่ยทั้งหมดแบบอีก33 คน
0: ที่เขาทำกันก็เพราะว่าเป็นแบบนี้แหละค่ะพี่ใบสารเขาคิดว่าเพียงแต่เรามันเป็นข่าวเฉยๆแหละไอ้คนอื่นมันก็ไม่ได้ดีกับเราหรอกเพียงแต่ไม่ได้เป็นข่าวไอ้เราเนี่ยมันโดนจับแต่ไอ้คนอื่นไม่โดนจับแต่ถามว่าไอ้คนที่ไม่โดนจับมีสิทธิ์หัวเราะเยาะเราไหมมันก็เหมือนกันแหละไม่เห็นมันยังไม่โดน
1: ครับ
0: ยังคิดว่าเขาคิดกันอย่างนี้นะคะค่ะ
1: ที่เหลือเนี่ยผมเข้าใจว่าอีก 5,000 กว่าคนซึ่งหมายถึงว่าคนที่จ่ายเงินแล้วก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการนะอันนั้นน่ะเข้าใจว่าในชั้นสอบของปปช.เนี่ยน่าจะกันเป็นพยานแต่คุณต้องแลกกับการ
0: ที่
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: พวก 5,000 เหรอ
1: แต่คุณต้องให้ข้อมูลนะคุณต้องให้ข้อมูลนะว่าคุณจ่ายให้ใครยังไงบ้างเป็นพยานหลักฐานจะได้สาวไปถึงอย่างน้อยก็ชั้นนึงเนี่ยแล้วไอ้คนนั้นเรียกมาแล้วมันจะซัดทอดไปถึงยังไงก็จะได้ขยายผลไปได
0: ้ไอ้คนที่ไปยิงบ้านเขาหลังจากไปทวงเงินไม่ได้เนี่ยจะเป็นพยานหรือจะเป็นอะไรดีฮะ
1: อันนี้คงไม่กล้าเปิดตัวคงเงียบคือเห็นอาการอย่างนี้แล้วต้องคงยอม
0: ยิงเลย
1: เพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะคือนอกจากจะไม่ได้เงินแล้วอาจจะได้คดีด้วยไงถูกไหมไปร่วมทุจริตอะไรเขาอะไปจ่ายเงินจ่ายทอง
0: อุ้ยคุณอภัยศักดิ์บอกว่าศรีสะเกษบ้านผมก็จ่ายเงินซื้อทั้งนั้นเป็นข้าราชการทั้งประ
1: ท
0: ุนก็มีและไม่มีคุณภาพด้วยไปทำงาน10โมงกับบ่าย3บางวันกับเที่ยงเป็นเทศบาลท้องถิ่นไอ้ก่อนกลับอ่ะเด็ดตำลึงเฉาะฝรั่งเรียบร้อยได้เด็ดตำลึง
1: ไม่อาถรรพ์นะโอ้ยรู้ร้านอ่ะ
0: ไม่ใช่พี่ไพศาลไอ้นี่เรื่องจริงนะคะที่เขาร้องเรียนแล้วเขามีคลิปแบบจำได้ไหมคะที่พากันนั่งเด็ดผักอ่ะอยู่ที่อบต.อะไรสักที่หนึ่งอ่ะทางภาคตะวันออกอ่ะคนมาติดต่องานก็รอไปสิไอ้นี่ก็เด็ดตำลึงเด็ดผักหักมะยมหักมะลุมอะไรของแกไปเรียนไม่ได้เวอร์ค่ะนี่เรื่องจริงอ่ะเป็นเรื่องร้องเรียนมาแล้วค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา46นาทีครับ
3: ค่ะนี่เรายังไม่ได้พูดไปถึงนั่นเลยนี่พี่เพศานค่ะพวกกวนแกพูดแล้วเนาะพวกกวนแกโอเคเอาเรื่องอื่นบ้างเดี๋ยวมันจะครบชั่วโมงหนึ่งยังไม่ทันได้พูดเรื่องอื่นก็เอาเป็นว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์เพิ่มขึ้นเดี๋ยวคิดว่าไม่ได้จบแค่นี้เขาจะเงียบๆแล้วก็โผล่มาทีเดียวเลยนะคะอีกเคสหนึ่งตกลงคุณพงษ์สวัสดิ์ยื่นใบลาออกแล้วนะคะเป็นเรื่องที่เขาออก
2: ประหลัดยุติธรรม
3: ประหลัดกระทรวงยุติธรรมอยู่ๆย้ายไปแขวนเทมเนียบรัฐบาล
2: ไปเป็นที่ปรึกษา
3: ใครมานั่งปรึกษาออกดีกว่า
2: เข้าใจว่าท่านก็เหลืออีกไม่กี่เดือน
3: ปีหน้าปีหน้า
2: เหลืออ ๋ออีกต้องปีเหรอ
3: เดี๋ยวกันนะปีนี้
2: ใช่ก็เนี่ยจบกันยานี่นะไงก็ที่ผมตั้งข้อสังเกตเมื่อวานว่าถ้าเปลี่ยนเอาเลขาสบต.มานั่งปลัดเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นเพราะว่าท่านปลัดท่านเนี้ยท่านจะครบ4ปีแล้วแต่ครบ4ปีเนี่ยวาระของท่านมันก็30กันยา
3: ค่ะ
2: ทำไมไม่ไปรอสักใกล้
3: ซึ่งเขามีงานสำคัญที่ต้องให้ปลัดคนใหม่ทำบางอย่าง
2: มันก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะมีงานสำคัญแล้วปลัดคนปัจจุบันไม่ทำให
3: ้ก็นั่นแหละค่ะก็นั่นแหละค่ะที่เขาไม่ทำก็เพราะมันทำไม่ไหวใช่ไหมฮะ
2: ไม่ไหวจะทำแล้วก็ปลัดท่านใหม่มารับงานที่เขาอยากให้ทำหรือเปล่าก็ต้องดูต่อไปถึงบอกได้แต่คงตั้งความหวังว่าเขาจะมาช่วยงานอะไรบางสิ่งบางอย่างให้
3: ไม่ไหว
2: ท่านรัฐมนตรี
3: บางทีข้าราชการเนี่ยเดี๋ยวเห็นข้าราชการเขาบางคนเขาก็อยากจะลาออกจากเนี่ยอยากจะลาออกจากราชการพออนุมัติลาออกเขาดีใจเพราะการอนุมัติลาออกได้หมายถึงไม่มีมลทินนะคะพี่ไพศาลถ้ามีมลทินเนี่ยออกไม่ได้นะไม่ใช่จะออกง่ายๆนะคะราชการเนี่ยวันนี้ในมติชนเขาบอกว่าปลัดยุติธรรมยื่นลาออกจากราชการหลังถูกโยกแต่รัฐมนตรีเผยว่ายังไม่ได้อนุมัติค่ะสื่อเขาก็สันนิษฐานเองนะคะน่าจะมาจากความไม่พอใจที่ถูกย้ายโถแหล่งข่าวใกล้ชิดบอกว่าสาเหตุลาออกไม่ได้มาจากความน้อยใจแต่ขอใช้คำว่าเป็นเกียรติในการทำงานที่จบอายุราชการในตำแหน่งปลัดกระทรวงน่าจะเหมาะสมกว่าแม้จะมีระดับที่เท่ากันกับตำแหน่งที่ปรึกษาค่ะ
2: ขอแสดงว่าท่านจะไม่ไปรายงานตัวในตำแหน่งที่ปรึกษาเลยนะจะขอตัดจบตั้งแต่ที่ปลัด
3: ลาออกการจากการเป็นปลัดคุณพงษ์สวัสดิ์รู้ตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วก่อนจะมีคำสั่งโดยทราบเองแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งอย่างเป็นทางการจากผู้ใหญ่ทราบเองว่าเขาจะย้ายไม่ได้ผู้ใหญ่มาบอกแต่เท่าที่พูดคุยก็คือคุณพงษ์สวัสดิ์เองก็ทำงานเต็มที่และตามระเบียบราชการทุกอย่างจบนิติธรรมศาสตร์ดิฉันเห็นนะดิฉันทันเห็นเขาแก่กว่าดิฉันปีเดียวเขาเรียกกันพี่ตายสมัยที่เรียนเขาก็จะหน้าอย่างไงไว้ผมทรงเนี้ยค่ะพี่ไพศาลก็จะสวยๆเรียบๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะคุณพงษ์สวัสดิ์ก็เป็นคนเรียบร้อยก็ตัดสินใจแล้วเรียบร้อยค่ะ
2: ต้องพักอีกรอบไหมยังเราพักยังไม่กินยังไม่ได้พัก
3: พักแล้ว
2: พอพักไปแล้วโอเค
3: ท่านผู้ชมพี่ไพศาลลืม
2: ครับไม่ผมจะพอดีจะตัดไปเรื่องอีกเรื่องนึงเรื่องไอ้นั่นฮะเรื่องลดราคาน้ำมันก็ก็จะมีคุณกรใช่ไหม
3: สวนกับคุณขิง
2: แล้วก็คุณรสนาคุณรสนาเนี่ยเด็กแรงเลยแต่คุณกรเนี่ยว่าด้วยว่าแบบหลักการนะ ว่าเสียดายที่ควรจะเป็นการแก้ในทางโครงสร้างให้กลไกมันสามารถที่จะปรับลดราคาได้แต่นี้กลายเป็นว่าไปเอาไอ้กองทุนมาลดการอุดหนุนอุดหนุนเพิ่มอะไรต่างเนี่ยแล้วก็เอาส่วนเนี้ยไปช่วยลดราคาน้ำมัน2.50 บาทอะไรเงี้ยคุณกรณ์ก็เลยเสียดายแต่คุณกรณ์ก็ยังเผื่อไว้นิดนึงเขาบอกว่าก็โอเคนะคุณขิงเขาก็โทรมาคุยว่าเดี๋ยวเขายังมีนะไอ้เรื่องที่ว่าเขาจะไปหั่นไอ้ค่าการกลั่นออกมานะเพื่อเอามาส่วนเนี้ยเอามาใช้ในการก็คือหมายถึงว่าก็ต้องในเมื่อไปตัดสินใจเอาเงินกองทุนมาใช้ก่อนก็ต้องเอาเงินสกอันเนี้ยส่วนเนี้ยกลับเข้าไปในเงินกองทุน
3: พี่แจงมันอย่างนี้คือทันทีที่ลด2.50 บาทเอาเลขกลมๆก็แล้วกันนะเมื่อวานเนี้ยทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นการลดการส่งเข้ากองทุนใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงก็คือคุณขิงเนี่ยเขาบอกไม่ได้ลดในส่วนเข้ากองทุนแต่การไปหักแปดเป็นการไปหักคอมาจากโรงกลั่นค่ะโดยใช้กฎหมายคุณอะไรอ่ะคุณลอรี่อะค่ะยอดเมืองเจริญน่ะ
2: ครับ
3: เป็นคนบอกว่าเป็นใช้การใช้กฎหมายแต่ปี2516อีกรอบหนึ่งในการกำหนดราคาขายของน้ำมันค่ะใช้คำว่าไปหักคอจากโรงกลั่นมาเลยงวดน
2: ี้มีผลเมื่อไหร
3: ่เงินใช่ไหมคะ
2: ครับเห็นบอกว่าจะประกาศ
3: แล้วแต่ประกาศแล้วแต่ประกาศ
2: จะประกาศในราชกิจจาวันนี
3: ้และประกาศหรือยังคะ
2: ก็เนี่ยผมรอดูอยู่แต่ว่าไอ้ราคาน้ำมันเนี่ยมันลดไปแล้ว
3: มันลงแล้วโอเค
2: ตั้งแต่ตีห้าซึ่งเอาเงินจากกองทุนนั่นแหละเอามาจ่ายแต่ว่าถ้าเป็นอย่างคุณขิงเขาว่าแล้วคุณลอรี่เขาแถลงเนี่ยหมายถึงว่าก
3: ฎหมายยังไม่ออก
2: จะเอาเงินจากส่วนเนี้ยซึ่งเมื่อมีผลปั๊บก็จะเอาเงินส่วนนี้เอาไปแทนในส่วนของกองทุนก็เท่ากับกองทุนก็กลับไปณสถานะเดิมได้โดยเอาหมื่นกว่าล้านตัวนี้มาอุ้ม
3: กองทุนเนี่ยนะคะพี่เพศานสาหัสพอสมควร
2: เพราะว่า
3: ก่อ
2: น
3: เพราะว่าก่อนที่จะเกิดสงครามไอ้สู้รบระหว่างอเมริกากับอิหร่านเนี่ยกองทุนเป็นบวกแล้วนะคะพี่เพศาน
2: กลับมาเป็นบวกแล้วบวกนิดหน่อย
3: บวกตั้ง40,000พี่เพศานคะไม่ใช่บวกน้อยนะบวก40,000ค่ะบวกเยอะแล้ว
2: ผมจำตัวเลขไม่ได้เหมือนกัน
3: เพราะว่ามันดูมันดูเนี่ยมันบวก40,000แล้ว
2: มันมีเรื่องแก๊สนะฮะมันมีไอ้แก๊สถุงต้มที่ยังไงมันก็ติดลบอยู่
3: ประมาณ30,000ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าถ้าน้ำมันถ้าบวกรวม40,000เนี่ยบวกเฉพาะน้ำมัน40,000แล้วเอามาลบกับไอ้แก๊ส30,000กว่าก็อาจจะบวกเน็ตประมาณสัก10,000กว่า
3: 10,000กว่า
2: อาจจะเป็นไปได้
3: 10,000กว่าประมาณ17,000ครับพี่ไพศาลประมาณ17,000แล้วพอมาเจองวดนี้ที่พี่ไพศาลพูดเมื่อกี้ก็คือว่ามันกินเนื้อไปอีก40,000มันถึงเป็น57,000ติดลบจากที่เคยกำไรไป40,000หายไปและยังมาขาดทุนเพิ่มอีก40,000มันถึงเป็น57,000มันจะไม่57,000ได้ยังไงจำได้ไหมคะว่าเราเคยใช้ดีเซลแต่ละลิตรแต่ละลิตรเนี่ยกองทุนเอามาอุดให้อะลิตรจะตั้ง15 บาท16 บาท
2: ใช่เคยสูงสุดขนาดเป็น10 บาท
3: มันถึงเป็น50,000-60,000ไงฮะทีนี้อยู่ๆมาลด2 บาทกว่าเรียนไม่ได้ดีใจหรอกพี่ไพศาลมันเป็นเงินของเรานั่นแหละถูกวันนี้วันหน้าเรียนก็ต้องไปใช้นี่ไม่มีหรอกที่ใครจะมาเอาน้ำมันให้เราใช้ฟรีเอาเงินของเราทั้งนั้นแหละแต่ทีนี้จะไปหักคอจากโรงกลั่นเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่ายังไงนะคะโรงกลั่นสุดท้ายคือโรงกลั่นเนี่ยมันเป็นของเอกชนแค่โรงเดียวนอกนั้นมันเป็นของรัฐทั้งนั้นแหละก็คือว่าทางกระทรวงการค
2: ลัง
3: ก็
2: เป็นผู้ถือใหญ
3: ่มันก็เท่ากับกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาคุณทุบโรงกลั่นจนเจ๊งเงินที่เขาส่งให้คุณก็ไม่มีล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งเปิดเผยตัวเลขของรัฐวิสาหกิจที่ส่งเงินเข้าคลังมากที่สุดอันดับ1คือกองสลากอันดับ2คือปตท.ค่ะคำว่าปตท.ก็คือรวมจากกำไรลงกันส่งเข้าไปด้วยค่ะ
2: ครับ
3: เน
2: ี่ยเดี๋ยวผมจะ
3: มันก็กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวานั่นแหละค่ะ
2: ที่คุณขิงเขาอธิบายนะคุณขิงเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่า ที่ก่อนคงไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เพื่อดึงประโยชน์ส่วนเกินอีกเกือบ 2,000 ล้านรวมๆแล้ว 10,000 ล้านเรียบร้อยแล้วจากโรงกลั่นเพื่อนำมาชดเชยส่วนต่างราคาครับประกาศลงราชกิจจาก็ใช้ได้พรุ่งนี้ต้องพรุ่งนี้นะคุณนันกองทุนรับวันเดียวให้ราคาลงเร็วครับอ๋อหมายถึงกองทุนเนี่ยที่ประปรับเนี่ยจะรับแค่วันเดียวว
3: ันเดียว
2: 250คือวันเนี้ยก็แต่ว่าต่อมาไม่นานเนี่ยหลังจากชี้แจงอย่างเนี้ยนะว่าเอากองทุนมาช่วยแค่วันเดียวแล้วเดี๋ยวเอาเงินที่ดึงส่วนเกินจากไอ้ค่าการกลั่นเนี่ยเกือบ 2,000 ล้านรวมๆแล้วก็หมื่นล้านเนี่ยอันเนี้ยจะเอามาชดเชยส่วนต่างราคาแทนกองทุนนะว่างั้นนะแต่ว่าคุณกรรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้คอมเมนต์กลับอันนี้นะบอกว่าขอบคุณครับที่ชี้แจงผมถือว่าดีที่มีการแบ่งภาระจากผู้ประกอบการมาช่วยกองทุนแต่ discount ที่ท่านเคยเก็บและจะกลับมาบางส่วนในวันพรุ่งนี้เราเห็นตรงกันว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นโดยที่สิ่งที่ประชาชนยังรอคอยคือผลการพิจารณาการปรับสูตรการคำนวณให้เป็นธรรมตามที่เราเคยแลกเปลี่ยนกันในสภาผมไม่อยากเห็นท่านหรือรัฐมนตรีในอนาคตต้องพึ่งพาการใช้อำนาจตามพ.ร.ก. 2516ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างครับ
3: คุณลอลลี่บอกว่าการลดราคาน้ำมันครั้งนี้ใช้คำว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะหลายคนเห็นเพียงราคาน้ำมันปรับลดลง 2.50 แต่ยังเข้าใจว่าเป็นเพียงการใช้กองทุนน้ำมันมาชดเชยไม่ตรงกับสาระสำคัญของมติกบง.ในครั้งนี้รายละเอียดทั้งหมดจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะก็คือพ.ร.ก.ปี16เนี่ยให้กำหนดชัดเจนว่าน้ำมันเบนซินและดีเซลต้องขายไม่เกินลิตรละ35บาทพูดง่ายๆคือแม้ราคาตลาดไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงรัฐก็สามารถเข้าไปกำหนดกรอบราคาเพื่อคุ้มครองประชาชนได้แล้วก็ดึงผลประโยชน์ส่วนเกินคือไอ้ตรงนี้ฉันไม่กลัวเลยพี่ไพศาลคือทำไมคุณขิงทำไม่ได้ก็เพราะเวลาเขาเอาต้นทุนที่แท้

0: จริงให้ดูไงมันถึงลงไม่ได้ถูกไหมฮะดีไม่ดีดูต้นทุนที่แท้จริงอาจจะขึ้นได้ซ้ำไป
1: ครับก็ก็อานิสงส์มาจากการเรตติ้งตกนะ
0: ค่ะ
1: ว่าชาวผมก็ถ้าเรตติ้งไม่ตกจะสั่งไหมเนี่ยก็คิดได้ไง
0: ก็มันก็ไม่ได้ทำให้เดี๋ยวอยู่ๆไปคนก็รู้เองว่ามันเงินใครกันแน่ไอ้ที่ลงๆ
1: แต่ก็โอเคก็สั่งมาก็ทำให้ก็ทำได
0: ้มันเงินใครก็ไม่รู้มันก็มันอาจจะเป็นกระเป๋าซ้ายย้ายไปกระเป๋าขวานะคะมันก็เป็นกำไรที่จะต้องส่งคืนให้รัฐนั่นแหละแต่มาใช้ลดค่าน้ำมันเพื่อให้ประชาชนมีความสุขก็ว่ากันไป
1: ค่ะพักอีกรอบนึงครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีนะครับมาคุยต่อครับคุณดันครับ
0: วันนี้เดี๋ยวนะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกคุณเกตกมลหมอเกตนะคะเก็บพ้นจากการเป็นสวแล้วใช่ไหมคะก
1: ็เลยศาลจะตัดสินไปแล้วนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ให้แจงบัญชีทรัพย์สินปรากฏว่าช่วงที่มาเป็นสวเป็นได้สักปีหนึ่งมั้ยพี่ไพศาลเขาพาดหัวว่าปปช.เปิดทรัพย์สินคุณหมอเกตกมลเปลี่ยนสมัยนี่ก็เป็นหมอจริงๆนะคะแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยอดีตสวทรัพย์สินเนี่ยเขามีทั้งหมด258ล้านมีที่ดิน157ล้านเงินฝาก108แต่ถ้าเทียบกับเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี67เนี่ยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นถึง131ล้านค่ะ131ล้านปีหนึ่ง
1: ไม่ได้บอกรายละเอียดใช่ไหมว่ามีอะไรที่เพิ่มขึ้นมา
0: ก็ยังไม่ได้บอกค่ะมีบุตรนะคะมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยแล้วก็มีคู่สมรสด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวมาดูเรื่องอื่น
0: ค่ะ
1: นี่คุณกรแถลงนำแถลงที่สภานะเรื่องเกี่ยวกับ data center เดี๋ยวดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งคุณกรในฐานะ
0: ก่อนจติกาวณิชใช่ไหมคะ
1: คุณกรจติกาวณิชนะบอกว่าประชาธิปัตย์กังวลรัฐบาลเปิดช่องให้ต่างชาติทุ่มสร้าง data center ในไทยโดยไม่ศึกษาผลดีผลเสียพ่วงสิทธิการเข้าถึงใช้ข้อมูลที่อาจได้ไม่คุ้มเสียก็จะชงสภาตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเรื่องนี้โดยด่วน บอกว่าสังคมไทยควรตระหนักและรู้ว่าการลงทุนในแบบ Data Center มีผลกระทบคือต้องมีการใช้ทรัพยากรน้ำและกระแสไฟฟ้าจำนวนมากรองรับทำให้บางประเทศต้องมีคำสั่งห้ามหรือสั่งยุติโครงการนี้ชั่วคราวเพื่อพิจารณาถึงความรอบคอบคุ้มค่าและผลดีผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจึงทำให้การลงทุนสร้าง Data Center พุ่งเป้ามาที่ไทยเพราะเราเปิดรับโดยไม่มีเงื่อนไขข้อแม้ใดๆไม่มีเกณฑ์หรือหลักการประเมินส่วนได้ส่วนเสียและผลกระทบที่ตามมาซ้ำยังไม่มีมาตรการในการควบคุมหรือแม้กระทั่งมาตรการทางภาษีโดยเปิดอ้ารับการลงทุนเพียงด้านเดียวทั้งที่รัฐบาลไทยควรต้องพิจารณาความเหมาะสมว่าการลงทุน 1.7 ล้านล้านบาทของต่างชาติเกือบทั้งหมดที่ได้สิทธิพิเศษและเงื่อนไขทางภาษีที่เกือบจะเรียกว่าประเทศไทยไม่ได้อะไรเลยนั้นถ้าในแง่การว่าจ้างแรงงานหรือบุคลากรเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นหรือสิทธิการเข้าถึงข้อมูลใน Data Center นี้พรรคประชาธิปัตย์มีความวิตกกังวลมากว่าการที่ไทยจะให้สร้าง Data Center ควรจะมีการเจรจาควบคู่พร้อมเงื่อนไขว่ารัฐบาลไทยประเทศไทยหรือผู้ประกอบการไทยควรต้องได้รับสิทธิประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลที่สะสมใน Data Center นี้ด้วยพรรคจึงยื่นยติด่วนเพื่อขอให้มีการอภิปรายและมีการตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาในเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการผลักดันให้สร้าง Data Center ในไทยแม้อาจจะไม่ทันในสมัยประชุมสภานี้แต่เราก็จะทำให้เร็วที่สุดเมื่อเปิดสมัยประชุมหน้า
0: พี่ไพศาลคิดว่ามันจะมีมรรคมีผลอะไรไหมคะเพราะดิฉันคิดว่ารัฐบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นว่าการให้ BOI และการที่มี Data Center มาลงทุนในประเทศไทยอ่ะเป็นความภูมิใจมากแล้วก็เอาตัวเลขไปรวมเป็นเรื่องของการลงทุนจากต่างประเทศที่น่าปลื้มมากโดยที่อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีคนที่พูดไม่ต่างจากคุณกรรายการเรานี่ก็พูดดิฉันก็ขี้เกียจจะพูดเหมือนแผ่นเสียงตกล่องอะค่ะดิฉันได้คุยกับคนที่เขาสร้างจริงๆอะพี่ภิสาร 20,000 ล้านน่ะเขาบอกเลยว่าคุณอันประเทศได้ 5,000 ล้านอีก 20,000 มาจากอีก 20,000 ออกนอกประเทศหมด 5,000 ล้านนั่นรวมแผ่นดินที่เราขายด้วยนะฮะแม้ทั้งคนงานยังต้องเอามาจากจีนเลยอ่ะ
1: คือผม
0: แต่ว่าเราไม่ได้ยินความเคลื่อนไหวจากรัฐบาลเลย
1: ก็คือทุกรัฐบาลเนี่ยจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าหากว่ามันมีการแย่งกันเข้ามาลงทุนแล้ว Data Center นี่มันก็เป็นอีก product หนึ่งที่พยายามจะเข้ามาลงทุน
0: เพราะที่อื่นเขามีกฎเกณฑ์อะไรกันมากมาย
1: เราก็สามารถที่จะตั้งกฎเกณฑ์แล้วก็สกัดถ้าไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็ไม่รับอะไรเงี้ยได้เพราะว่าเราสกัดปั๊บไอ้ส่วนอื่นมันก็ยังเดินหน้าได้แต่นี่ผมคิดว่าที่รัฐบาลไม่กล้าทำอะไรก็เพราะว่าอันนี้มันเป็นกระแสการลงทุนหลักที่มันมีตัวเลขมันมีความชัดเจนว่ามันมีการหอบเงินมาลงทุนเท่านั้นเท่านี้จริงเพียงแต่ว่าไอ้เงินที่มาลงเนี่ยคนไทยจะตกหล่นมาถึงคนไทยแค่ไหนประเทศไทยแค่ไหนจะเป็นเรื่องหนึ่ง
0: แต่เปิดออกมาจะ
1: เปิดออกมาแล้วเปิดออกมาแล้วมันก็ใช่มันก็จะมีเรื่องขายที่ดินได้นิคมอุตสาหกรรมก็ได้ขายที่ดินไปกลุ่มธุรกิจที่เขาทำเรื่องนิคมอุตสาหกรรมทั้งหลายเขาก็ได้ประโยชน์คนที่สายไฟโดยเฉพาะพลังงานที่เขาเป็นโรงไฟฟ้าสะอาดเขาก็จะได้ประโยชน์บริษัทที่เขาจะต้องจัดการบริหารเรื่องน้ำเขาก็ได้ประโยชน์มันก็มีธุรกิจอะไรต่างๆที่คนเขาจะได้ประโยชน์กันอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วมันก็อยู่ผมก็คิดว่าดูแล้วในภูมิภาคนี้มันก็แย่งกันอยู่เหมือนกันนะเวียดนามก็แย่งไทยก็อยากไทยก็พยายามจะดึงมามันตลาดเนี่ยมันยังเป็นของไอ้ตัว Data Center ก็หน้าต่อรองก็สูงกว่าไม่ใช่อยู่ที่ประเทศที่เขาอยากจะมาตั้งที่อำนาจต่อรองสูงกว่าเขาทุกคนยังแข่งกันยังแย่งเขาอยู
0: ่ Data Center เนี่ยเรียนพูดเมื่อกี้นี้แค่เวลาที่เราพูดตัวเลขการลงทุนแล้วมันเป็นเศษเงินที่ตกให้ประเทศไทยอย่างอื่นที่นำเข้าหมดเนี่ยนี่ก็ตัวนึงอีกอย่างนึงก็คือว่าเป็นธุรกิจที่จ้างพนักงานน้อยมากเมื่อเทียบกับความมหึมาของอาคารค่ะพี่ไพศาลและปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องเสียไปอ่ะเยอะมากนะคะ ทั้งน้ำทั้งไฟในลาสเวสเวอร์จิเนียมีการประท้วงในระดับฐานล่างโดยกลุ่มอาสาสมัครในมณฑลทักเคอร์ที่ร่วมกันแจกป้ายรณรงค์หน้าบ้าน No Data Center Complex คัดค้านปกป้องในพื้นที่การลุกลามของโครงการรัฐเมนกลายเป็นรัฐแรกในสหรัฐที่ผ่านกฎหมายระงับการสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ทั่วทั้งรัฐเป็นการชั่วคราวโดยจะระงับการอนุมัติโครงการศูนย์สร้าง Data Center ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่20เมกะวัตต์ขึ้นไปเป็นระยะเวลาไปจนถึง1พฤศจิกายนปีหน้าเพื่อให้หน่วยงานกำกับของรัฐมีเวลาเพียงพอในการศึกษาและประเมินผลกระทบค่ะเวอร์จิเนียเป็นตลาด Data Center ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกันเมื่อปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนการจัดโซนนิ่งสำหรับโครงการ Digital Gateway ซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์ Data Center ขนาด2ล้านตารางเมตรหลังถูกกลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไรฟ้องร้องในชุมชนเขาบอกว่ากำลังตระหนักว่านี่ไม่ใช่เงินได้เปล่าแต่มันกระทบมาตรฐานค่าครองชีพและการรับรู้ของผู้คนต่อย่านที่อยู่อาศัยของเขาแล้วที่เวอร์จิเนียมีการตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้าอย่างจริงจังก่อนอนุญาตด้วยค่ะนะฮะถ้าเราไปดูมีคนพยายามกระตุกเรื่องนี้เยอะค่ะคุณกรยังมาช้ากว่าคอลัมนิสต์หลายๆคนที่พยายามเอาข้อมูลจากต่างประเทศมาให้ดูเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยนะคะเมื่อ2วันที่แล้วก็มีข่าวว่าเหตุใดมอนเทเรย์พาร์คผ่านกฎแบนถาวร Data Center แล้วก็เป็นเมืองต้นแบบแห่งแรกในสหรัฐได้เขาทำอย่างไรเดี๋ยวอ่านเรื่องนี้จากประชาชาติ .net นะคะเขาบอกว่าในขณะที่ประเทศไทยมีอุตสาหกรรม Data Center เข้ามาลงทุนอย่างมากตัวเลข BOI ปีที่แล้ว30โครงการมูลค่า 728,000 ล้านปีนี้ขอเพิ่มอีก7โครงการ 96,000 ล้านอยากให้ไปทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวในต่างประเทศอย่างเช่นที่มอนเทเรย์พาร์คในแคลิฟอร์เนียที่กำลังเป็นผู้นำในการต่อต้านการขยายตัวของโครงการโครงสร้างพื้นฐาน AI ในอเมริกาคำถามก็คือเมืองที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียสั่งแบนศูนย์ Data Center เป็นการถาวรแห่งแรกของสหรัฐได้อย่างไรคะ
1: ก็เนี่ยที่สหรัฐแล้วก็ยุโรปเขาต่อต้านด้วยต้องหาทางมาลงทางแถบประเทศเศรษฐกิจเติบใหม่ในแถบเอเชียเนี่ยนะลงอินเดียลงประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนเขาทำของเขาเองเขามี Data Center เขาเองเขาไม่ต้องไปดึงจากใครมาลง
0: ชาวสหรัฐต่อต้านการสร้าง Data Center ทั่วประเทศเพราะกังวลเรื่องค่าไฟแพงสิ่งแวดล้อมพังเสียงดังรบกวนมันมีความร้อนด้วยนะคะศูนย์ข้อมูลแต่ละแห่งเนี่ยไฟฟ้าและน้ำปริมาณมหาศาลเพื่อใช้ระบายความร้อนทำให้ประชาชนต้องเจอราคาค่าไฟที่แพงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะข่าวพวกนี้เยอะมากเลยพี่ไพศาลเยอะจริงๆแต่ว่าในประเทศไทยก็เราก็ภูมิใจกับตัวเลขที่เขาเข้ามาแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องที่มันจะตามมาเลยค่ะ
1: ก็ยังมีกระแสที่ท้วงติงอยู่แต่ว่าก็ยังไม่สามารถ
0: เราไม่ได้ยินคำตอบจากรัฐบาลจากรัฐบาลก็จะเป็นความภูมิใจซะมากกว่าย
1: ังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทิศทางอะไรได
0: ้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
6: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมาก

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบสามนาทีครับ
4: ค่ะ
3: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแล้วนะฮะที่เขาใช้ชื่อว่าพระราชบัญญัติสร้างเสริมสันติสุขตามที่วุฒิสภาแก้ไขด้วยคะแนน306ต่อ141เสียงส่งกฎหมายเดินหน้าตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญโดยผู้สนับสนุนมองว่าแม้กฎหมายยังไม่สมบูรณ์แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองนะก็มีมติให้ผ่านไปด้วยคะแนน306ต่อ141เสียงงดออกเสียง2เสียง2เสียงนี้ที่งดออกเสียงก็คงจะเป็นประธานรอง
4: ประธานแต่รอง
3: ครับในระหว่างการอภิปรายสสใหม่ถอดด้ามเลยนะคุณจักรภพเพ็ญแขจากพรรคเพื่อไทยอภิปรายเป็นครั้งแรกในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแทนคุณประเสริฐจันทระลวงทองบอกว่าแม้ร่างกฎหมายจะไม่ใช่ฉบับที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ประเทศควรเดินหน้าเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมายาวนานย้ำว่าการนิรโทษกรรมครั้งนี้แตกต่างจากอดีตเพราะเป็นกฎหมายที่เกิดจากรัฐสภาภายใต้รัฐบาลพลเรือนไม่ใช่ผลจากการยึดอำนาจแล้วบอกว่าจากประสบการณ์การต่อสู้ทางการเมืองและการลี้ภัยในต่างประเทศทำให้เห็นผลกระทบของความขัดแย้งที่ตกค้างมายาวนานทั้งต่อผู้สูญเสียครอบครัวและผู้ที่ยังได้รับผลกระทบก็เปรียบเทียบว่าประเทศไทยอาจไม่สามารถพาทุกคนก้าวไปพร้อมกันได้ในเวลานี้แต่จำเป็นต้องสร้างเรือเพื่อพาคนไปให้ได้มากที่สุดก่อนย้อนกลับมารับผู้ที่ยังตกค้างในภายหลังทางด้านนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนยันว่าพรรคสนับสนุนหลักการของกฎหมายเพราะต้องการให้เกิดการเริ่มต้นใหม่และสร้างสันติสุขให้สังคมแต่เห็นว่าควรทบทวนแก้ไขแต่เห็นว่าควรทบทวนแก้ไขของวุฒิสภาใน2ประเด็นได้แก่การตัดโอกาสให้เยาวชนในคดีมาตรา112เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูและการเพิ่มความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาไว้ในบทบัญญัติท้ายกฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อถกเถียงและปัญหาตามมาได้พันธุ์เอกทวีสอดส่องและหัวหน้าพรรคประชาชาติก็บอกเห็นว่าการเพิ่มฐานความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอาจถูกตีความครอบคลุมถึงคดีหัวเลือดสวจึงเสนอให้ตั้งกรรมาธิการร่วมเพื่อป้องกันความคลุมเครือของกฎหมายส่วนนายนิกรจำนงพรรคภูมิใจไทยก็ชี้แจงว่าการแก้ไขของวุฒิสภาไม่ได้มีเจตนานิรโทษกรรมคดีหัวสวแต่เป็นการเขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะและก่อนหน้านี้นายพนิษฐ์วัชรศิลป์จากพรรคประชาชนก็อภิปรายคัดค้านการแก้ไขของวุฒิสภาโดยเห็นว่าการตัดโอกาสเยาวชนในคดีมาตรา112ออกจากกลไกบำบัดฟื้นฟูจะทำให้กฎหมายกลายเป็นการนิรโทษกรรมแบบ2มาตรฐานนะอันนี้ก็โอเคก็รอนำขึ้นกราบบังคมทูลนะเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปแล้วก็จะได้ไปดำเนินการตามบทบัญญัติไปนะเห็นว่าจะมีผู้ที่ได้รับอานิสงส์นิรโทษกรรมในความผิดคดีการเมืองเนี่ยยกเว้นมาตรา112เนี่ยทั้งหมดประมาณสัก 6,000 คนนะ
4: พี่สารเห็นด้วยไหมคะ
3: เห็นด้วยกับอะไรฮะ
4: กับที่ยกเลิกไปดิฉันนี่เห็นด้วยอย่างมากเลย
3: อ๋อจะเห็นด้วยอยู่แล้วคดีการ
4: เห็นด้วยอย่างมากเลยมันเป็นความทุกข์ระทมมาก และที่ที่ฉันเห็นด้วยอย่างหนึ่งก็คือจุดยืนในหลายท่านก็เปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะไม่รู้ว่าบางทีนะพี่ไพศาลไปขึ้นศาลเนี่ยจำเลยนี่ไม่มองหน้ากันเลยเพราะมันเปลี่ยนสีไปหมดแล้วค่ะ
3: จำเลยที่เคยอยู่สีเดียวกันแท้ๆใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ไอ้นั้นไม่เท่าไหร่อ่ะทนายต่างคนต่างแยกทนายจากเดิมใช้ทนายกลุ่มใช้ทนายของของอะไรนะของส่วนรวมอ่ะ
4: เ
3: ดี๋ยวนี้แยกต่างคนต่างมีทนายตัวเองเอาตัวรอดกันเฉพาะตัวกันไปก่อน
4: แยกก็เพราะว่าเห็นตัวอย่างไงบางทีทนายยืนยันให้ปฏิเสธอยู่นั่นแหละก็เห็นหลัดๆเลยคือถ้ายอมรับไม่ได้ถ้ายอมรับมันเสียจุดยืนเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นต้องปฏิเสธว่าเราไม่ทนายบอกอย่ายอมรับนะปุ๊บคนปฏิเสธติดคุกหมดเลยพี่ไพศาลแล้วทำยังไงแล้วก็ต้องกระโดดเปลี่ยนทนายจ้างทนายเองสิฮะบางคนที่รอดก็เพราะว่าตายเป็นตายเปลี่ยนทนายเลยเสียเงินเองด้วยค่ะ
3: ครับ
4: ก็เป็นเช่นนั้นนะคะก็เพราะฉะนั้นก็จบไปก็ดีค่ะค
3: ่
4: ะ
3: เอ๊ะมันมีเรื่องอะไรเดี๋ยวผมดูนิดนึงเห็นแล้วตกใจเลยBoeing 737ขาดการติดต่อของสายการบินอะไรเนี่ยปากีสถานช็อคเครื่องบินขนส่ง Boeing 737ขาดการติดต่อปักหัวดิ่งมาสมุทรหายสาบสูญ
4: เมื่อไหร่ฮะ
3: วันนี้ฮะ
4: 737อีกแล้ว
3: 9สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานท่าอากาศยานปากีสถานเครื่องบินขนส่งสินค้า Boeing 737ซึ่งจดทะเบียนในปากีสถานพร้อมลูกเรือ5คนได้ขาดการติดต่อกับหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่นักบินได้แจ้งรายงานปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทางระหว่างการเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองการาจีเบื้องต้นจากบริการติดตามเที่ยวบิน Flyradar 24ระบุว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าดัดแปลงอายุการใช้งาน27ปีซึ่งดำเนินงานโดยสายการบิน K2 Airways เดินทางจากเมืองชาจาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อาจประสบอุบัติเหตุตกทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองการาจีหลังจากมีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระดับสูงอย่างกระทันหันหลายครั้งก่อนที่เครื่องจะปักหัวลงอย่างรวดเร็วซึ่งในขณะนี้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมมือกันเปิดฉากปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลที่ระบุพิกัดของเครื่องบินที่สูญหายทางด้านสายการบิน K2 Airways ก็แถลงการทันทีว่ากำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานการบินพลเรือนปากีสถานและหน่วยงานรัฐบาลเครื่องบินลำดังกล่าวได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทางซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมทางจราจรทางอากาศในพื้นที่ได้พยายามช่วยนำทางให้แก่เครื่องบินลำดังกล่าวแต่ในอีก3นาทีต่อมาระบบเรดาร์กลับแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินลดระดับเพดานลงอย่างรวดเร็วและสัญญาณการติดต่อได้ขาดหายไปจุดที่การติดต่อขาดหายไปนั้นอยู่ระหว่างเมืองการาจีไปทางทิศตะวันตกลาว287กิโลเมตร
4: รู้แล้วว่าตก
3: ก็น่าจะตกทะเลไปครับ
4: ค่ะ
3: เพราะการาจีมันก็เป็นเมืองติดทะเลอยู่แล้วครับ
4: ค่ะเป็นแต่ว่าก็ไม่มีตัวบุคคลเพราะว่าเป็นขนส่งสินค้า
3: ได้มีลูกเรือแค่5คน
4: โอเค
3: ในเครื่องมีลูกเรือแค่5คน
4: ค่ะค่ะกลับมาดูเรื่องอื่นๆเพิ่มนะคะพี่ไพศาลเรื่องคุณเท้งณัฐพงศ์เราพูดมาหลายวันแล้วเรื่องของกัญชาเนี่ยว่าจัดการกันสักทีวันนี้นะคะคุณณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิคุณเท้งเนี่ยไม่รู้ว่าแถลงเรื่องนี้เพราะว่าต้องการให้เรตติ้งเพิ่มแบบไม่เกี่ยวใช่ไหมคะเพราะเรตติ้งตกกันหมดอะคะ
3: ไม่รู้ใจได้ไม่รู้ใจได้ไม่สามารถไปตอบแทน
4: เรตติ้งส่งหมดทุกคนจะทำยังไงให้เรตติ้งเพิ่มวันนี้เขาแถลงภายหลังการประชุมครม.เงานะฮะคง อยากจะตัดคำว่าเงาไปจากชีวิตนะถึงปัญหากัญชาและยาเสพติดบอกวันนี้ประเทศไทยกำลังกลายเป็นฮับส่งออกของกัญชาโลกอันนี้จริงตั้งแต่เราประกาศว่าเราจะทำกัญชาเพื่ออะไรนะฮะเป็นยาเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นด้วย
3: สัญชาการกัญชาเพื่อสุขภาพ
4: การแพทย์
3: กัญชาทางการ
4: กัญชาทางการแพทย์และไม่เห็นด้วยกับสันทนาการปรากฏหลังจากนั้นนี่ยังไม่เห็นยาสักขวดเลยเห็นร้านกัญชาทั่วบ้านทั่วเมืองจนทุกวันนี้กลายเป็นถูกมองว่าเป็นฮับเป็นฐานปฏิบัติการให้กับแก๊งอาชญากรข้ามชาติผู้ค้ายาเสพติดจากที่มีการสกัดจับการขนยาเสพติดและกัญชาจากประเทศไทยไปประเทศปลายทางในหลายกรณีและแกก็ยกตัวอย่างมาหมดเลยนะตัวเลขจากกรมศุลมา 3,000 คดี 300,000 กิโลมูลค่า 4,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์ที่ผ่านมาอะไรก็ยกมาอย่างคือก็เป็นความจริงทั้งหมดแหละไอ้พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นสรุปนี้ก็แล้วกันหลังปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดผู้ป่วยจิตเวชปี66เราเริ่มปี65นะคะปี66กระโดดขึ้นไปอยู่ที่ 20,000 กว่ารายเพิ่มขึ้น3เท่าตัวอันนี้จริงหมอหลายท่านก็ออกมาบอกว่าจะตายอยู่แล้วรักษาพวกจิตเวชเนี่ยสะท้อนให้เห็นชัดว่าการปลดล็อกกัญชาแล้วไม่มีกฎหมายเข้าไปกำกับดูแลที่ดีพอทั้งผู้ซื้อจะเป็นใครการออกใบอนุญาตต่างๆยังเป็นประเด็นทำให้ปัญหาลุกลามบานปลายในประเทศไทยในปัจจุบันพรรคประชาชนไม่ได้คัดค้านเรื่องกัญชาทางการแพทย์เรียนก็ไม่คัดค้านนะที่ไพศาลพวกกัญชาทางการแพทย์ไม่ต้องบอกว่าเรียนคุณจะไปหยอดใต้ลิ้นจอดจมูกจอดอะไรที่ฉันไม่ว่าเลยแต่การมีกฎหมายบังคับควบคุมที่เข้มงวดและดีพอเป็นสิ่งที่คุณอนุทินพรรคภูมิใจไทยคุณแท้งเขาใช้คำว่าละเลยใน4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่65ถึง69ทั้งนี้ในส่วนของกฎหมายกำกับดูแลในฝั่งของผู้เสพไม่ได้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำที่ซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาได้ขณะที่การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่แม้กระทั่งหวยเนี่ยยังมีกฎหมายกำกับเลยแต่กัญชาไม่มีนะคะเป็นโทษที่เบามากนี่คือช่องว่างกฎหมายที่ไม่สามารถจำกัดฝั่งผู้เสพได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของผู้ผลิตก็เหมือนกันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นขอเรียกร้องไปถึงรัฐบาลระยะสั้นคือนายกต้องลงไปกำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นปปส.หน่วยงานความมั่นคงหรือกรมศุลไม่ทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เสื่อมเสียไปมากกว่านี้แล้วก็ในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยภูมิใจแทนจะเกียร์ว่างทำให้ปัญหาลุกลามพรรคประชาชนพร้อมเดินหน้าพิจารณากฎหมายนี้อย่างเข้มข้นเพื่อให้มีการกำกับดูแลการผลิตและการใช้กัญชาในประเทศที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี
3: ้ค่ะ
4: ทำสักทีเถอะทำเสียทีเถอะนะคะ
3: แล้วข่าวนี้เป็นเรื่องน่ายินดีหรือว่าจะรู้สึกเสียหน้าบ้างหรือไม่ก็ไม่ทราบนะ
4: เรื่องอะไรคะ
3: รัฐบาลสหราชอาณาจักรโดยหน่วยงานด้านการควบคุมชายแดนและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาได้ประกาศยกระดับความร่วมมือครั้งสำคัญด้วยการบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจจับกัญชาที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่กรมศุลกากรไทย
4: อย่าไปรับค่ะเราไม่ใช่ประเทศผู้รับค่ะเราเป็นประเทศผู้ให
3: ้เพื่อนำไปใช้สกัดกั้นการลักลอบส่งออกตั้งแต่ต้นทางแม้ในแง่หนึ่งของความร่วมมือนี้จะดูเป็นเรื่องการปราบปรามร่วมกันระหว่างประเทศ
4: แต่
3: ในอีกมิติหนึ่งกับถูกนักวิเคราะห์ตั้งคำถามครั้งสำคัญว่าเป็นการสะท้อนถึงความล้มเหลวของประเทศไทยที่ไม่สามารถควบคุมดูแลและจำกัดการแพร่กระจายของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรได้จนทำให้กลายเป็นภาระของประเทศปลายทางซึ่งเป็นผลพวงจากการที่ประเทศไทยยังติดกับดักนโยบายที่ประกาศให้กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดและเน้นย้ำให้ใช้เฉพาะในทางการแพทย์แต่ในทางปฏิบัติกับสวนทางกับหลักเกณฑ์และการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมอย่างสิ้นเชิงความล้มเหลวในการควบคุมในประเทศสะท้อนชัดเจนจากผลงานการตรวจค้นและจับกุมตามท่าอากาศยานนานาชาติของไทยที่มีรายงานการจับกุมอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันสกัดจับผู้โดยสารชายสัญชาติรัสเซียขณะพยายามซุกซ่อนช่อดอกกัญชาและยางกัญชาแปรรูปน้ำหนักรวม17กิโลกรัมฮะจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนอกจากนี้ก่อนหน้านั้นเพียงวันเดียวก็คือวันที่7กรกฎาคมเนี่ยเจ้าที่ยังสามารถจับกลุ่ม ผู้โดยสารหญิงสัญชาติเบลเยียมที่พยายามลักลอบนำกระเป๋าเดินทางบรรจุช่อดอกกัญชาและกัญชาแปรรูปน้ำหนักรวม31กิโลกรัมโดยมีจุดหมายปลายทางที่ประเทศฝรั่งเศสเจ้าหน้าที่ได้รับการควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวต่างชาติทั้งสองคนพร้อมตั้งข้อหาหลักฐานพยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรได้ถูกต้องพยายามส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท5ออกนอกราชอาณาจักรความผิดตามพรบศุลกากรและความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมพุทธศักราช2568นะ
4: โทษเป็นยังไงครับพี่วิสารเสียค่าปรับแค่ 30,000 ต่อกิโลมันไม่ได้ติดคุกนะพี่เวสาน
3: กรมศุลกากรก็มีมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดในเกณฑ์ขั้นเด็ดขาดโดยของกลางที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดจะถูกสั่งยึดให้ตกเป็นของแผ่นดินและผู้กระทำผิดต้องระวางโทษเสียค่าปรับในอัตรากิโลละ 30,000
4: มันไม่ติดคุกเอาออกไปได้ก็คุ้ม
3: อันนี้สาเหตุสำคัญที่ทำให้สาราณาจักรต้องตัดสินใจส่งมอบเครื่องมือสนับสนุนการตรวจจับกัญชามายังประเทศไทยครั้งนี้มีที่มาจาก
4: คน
3: ความพยายามในการเรียกร้องและขอความร่วมมือจากรัฐบาลไทยมาแล้วหลายครั้ง
4: ใช่ค่ะ
3: เมื่อปี67หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติของสาราณาจักรได้ส่งจดหมายแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการมายังทางการไทยว่าประเทศไทยกำลังสุ่มเสี่ยงและตกเป็นผู้ส่งออกกัญชาผิดกฎหมายรายใหญ่ของโลกพร้อมทั้งแนบหลักฐานข้อมูลสถิติการจับกลุ่มกัญชาณสนามบินในสหราชอาณาจักรที่เพิ่มสูงขึ้นเป็น10เท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปี65โดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด605คนซึ่งในจำนวนนี้มีถึง460คนที่มีประวัติการเดินทางเริ่มต้นมาจากประเทศไทย
4: และปี68เพียงแค่7เดือนทางอังกฤษจับกลุ่มผู้ลักลอบขนกัญชาได้เพิ่มอีก540คน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: สวัสดีค่ะช่วงมหานครรอบทิศนะคะวันนี้ก็อยู่กับดีเจก้วยก๋วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์แล้วก็ดีเจโด้งจามอนกิจสวภาคนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังเราอยู่ทั่วประเทศเลยรับสัญญาจากคลื่น95ไปนะคะอยู่ที่ไหนกันอย่างไรบ้าง นะคะก็สามารถทักทายคุยกันเข้ามาได้นะคะที่เพจ Facebook LTM FM 95ตอนนี้อยู่กับเรา80กว่าท่านแล้วนะคะคุณยายอ๋อสวัสดีนะคะคุณอเกนจากพะเยาคุณมีหมีมี่นะคะคุณจุ๊บแจงคุณอัตชัยคุณสุนิสาคุณพรศิลป์คุณไตรรัตน์นะคะคุณชีวิตต้องทนนะคะคุณโจระยองบอกว่าที่มีข่าวหนึ่งที่บอกว่าคนขับรถไปส่งลูกใช่ไหมต้องลงทะเบียนต้องเช็คว่าต้องให้บอกว่าขับรถยี่ห้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณโจก็บอกว่าขับรถหรูอาจจะติดไฟแนนซ์อยู่ก็ได้ก็เป็นไปได้นะคุณอเนกบอกว่าดอนเมืองในฝนตกหนักลมแรงแล้วคุณลำดวนคุณธนากรคุณนันคุณสงวนศรีคุณมานพคุณมณีคุณดารุณีพี่ดงมาแล้วบอกพี่ดงหายไปไหน
4: มาแล้วครับ
3: คุณรัชนีกรนะคะ
5: คุณดอนเมืองฝนตกก็หรอ
3: คุณพิเชษท่านดูให้แห้งเนาะคุณสอนคุณวารินนะคุณวัฒนศักดิ์ค่ะอ่ะคุณลุงต่อยคุณจลัดนะคะทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันเลยค่ะ
4: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: โหวันนี้เขามีการบุกทลายโรงงานน้ำส้มเถื่อนอ่ะ
5: เออ
3: แล้วเราเห็นเขาวางโชว์อ่ะพี่ก็โอ้โห
5: มันเคยซื้อไหม
3: เหมือนนี่ที่ในตลาดเลยอ่ะก็เคยคิดเหมือนกันขวดมันเริ่มเทิมนะมันไม่แพงเลยแล้วมันมีเกล็ดส้ม
5: มีเกล็ด
3: ไม่มีเกล็ดแบบนี้ด้วยเหมือนเป๊ะเลยเดี๋ยว
5: ไม่รู้ว่าร้านที่เราซื้อไปรับมาจ่ายพวกอย่างนี้หรือเปล่า
3: ก็คือว่าเขารับมาเนาะจากจีนเข้ามาแล้วก็มันไม่ได้ผ่านการศุลกากรอะไรพวกนี้แหละนะคะวันนี้ทางตำรวจนะคะเขาไปทลายเขาเรียกตำรวจกองกับการ2กองบังคับการกองปราบเนี่ยนะคะก็ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีบริษัทหนึ่งอยู่ใน

0: ข้าไปที่บริษัทนี้เนี่ยก็ไปพบว่ามีการเก็บซุกซ่อนเกล็ดส้มกระป๋องโดยไม่ได้มีการขออนุญาตนำเข้าสินค้ามาโดยถูกต้องนะคะก็เลยเก็บเอาไว้เป็นเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะยึดไปตำรวจก็เลยไปดูเนี่ยนะคะต่างๆเนี่ยก็ไปค้นพบมีสินค้าประเภทเกล็ดส้มกระป๋องซุกซ่อนอยู่ถึง112ลังนะคะบรรจุลังละ6กระป๋องรวมแล้ว672กระป๋องน้ำหนักแต่ละกระป๋องเนี่ยประมาณ3กิโลกรัมน้ำหนักรวมทั้งหมด 2,016 กิโลกรัมเชื่อว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศนะคะก็เขาบอกว่าเป็นเอาไว้เป็นน้ำผลไม้บรรจุขวดขนาดต่างๆเลยเขาก็เห็นเขาก็มีการทำเลยนะต่อมาเนี่ยก็มีนางสาวลำไพบอกว่าเป็นกรรมการของบริษัทเนี่ยก็เข้ามาชี้แจงแล้วก็ยอมรับนะว่านำเกล็ดส้มเนี่ยที่ตำรวจยึดมาไว้เนี่ยทำการผลิตน้ำส้มบรรจุขวดเพื่อขายจริงนะคะแล้วก็จะทำในเวลากลางคืนนะเพื่อขายกลางวันตามออเดอร์ที่ได้รับเอาไว้นะคะยอมรับว่าไม่สามารถเอานำเอกสารเพื่อพิสูจน์ว่าเนี่ยเอกเกล็ดส้มกระป๋องเนี่ยผ่านพิธีการทางศุลกากรหรือว่าอย.ไม่มีเลยก็เนี่ยรับโทษไปนะก็มีโทษคือต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาของนะคะแต่เมื่อนี้ไงแต่มันมีนะเมื่อกี้พี่เห็นเป็นขวดๆเนี่ยเห็นชัดเลยว่าที่เราเคยเห็นตามตลาด
1: ใช่ก็เป็นขวด
0: แล้วก็มีเกล
1: ็ดเนาะมีเกล็ด
0: ไม่กล้ากินแล้วเนี่ยคือตอนนี้เวลาจะกินอะไรเนี่ยเวลาเอ้ยแต่จริงๆมันขวดใหญ่เนาะมันร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยตอนเราก็เห็นอุ้ยมีเกล็ดมีส้มด้วยนะมีเนื้อส้มด้วยนะ
1: เดี๋ยวผมไปถามตรงข้ามบ้านเยื้องๆบ้านผมเขาทำไม่รู้ว่าเขา
0: ทำเหรอทำเวลากลางคืนป่ะ
1: แล้วร้านเขาก็เห็นมีคนมารับเป็นกล่องโฟมไป
0: ทำแบบนี้หรือเปล่า
1: ไม่แต่ที่แถวบ้านผมเขาเป็นคนสะอาดแต่เพียงแต่ว่าน
0: ี่เขาไม่ได้สกปรกนะแต่ว่าของนี่มันไม่ได้บ่งบอกว่าสกปรกเลยเขาแต่ก็บอกว่าของที่มาเนี่ยมันไม่ผ่านเนี่ยมันถ
1: ู
0: ก
1: ส้มอะไร
0: มันตรวจมันถูก
1: มันผสมอะไรมาบ้างก็ไม่รู้
0: ใช่มันใช่ของจริงหรือเปล่าอะไรวะเงี้ยเนี่ยแต่มันก็เป็นเกล็ดเน
1: า
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวไปถามก่อนว่าแล้วของพี่นี่รับมาจากไหน
2: ค่ะมหานครรอบทิศอันดับ9
0: อ้าวดอนเมืองฟ้ารั่วมากเลยวันนี้ตอนนี้ท่วมครึ่งล้อแล้ว
1: โอ้โหฟ้ารั่วเลยเหรอแสดงว่าไปตกโซนทางนู้นนะทางเหนือนะนะครับอ่ะท้องออฟเดอะทาวน์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ดูยังพี่ช้างหมอนโดเรมอนกับที่นอนสีชมพู
0: ดูไม่ทัน
1: ดูไม่ทันเหรอ
0: ดูคือดูไม่
1: เดี๋ยวเปิดคลิปไปดู
0: ยังมีอยู่หรอยังมีอยู่หรอโอ้โหไม่เราบางจะโดนเดี๋ยวจะไปแจ้ง
1: โอ้โหเขาบอก77ล้านวิว
0: มะคนไทยมีกี่คนดง
1: 70
0: แล้วดูมากกว่าไหมเนี่ย
1: 1คนดูเกิน1ครั้งเป็นคลิปไวรัลนะครับที่ภรรยาหลวงถือมือถือเข้าไปในห้องของสามีของบ้านตัวเองแหละปรากฏว่าสามีนอนเปลือยเปล่าแก้ผ้าอยู่กับภรรยาน้อยฮะกับผู้หญิงคนอื่นเมียหลวงก็อัดไว้นะครับฉันมีทะเบียนสมรสแกเป็นใครแกมานอนในห้องฉันได้ยังไงแกมานอนกับสามีฉันได้ยังไงแล้วทั้งคู่กอดกันกอดกันคือถ้าเราดูในโซเชียลเขาจะไม่เบลอแต่ถ้าเราดูตามสื่อทีวีเขาจะต้องเบลอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ดูในโซเชียลเราก็เลยเห็นว่าเขาเนี่ยกอดกันโดยที่ไม่ใส่เนื้อไม่ใส่เสื้อผ้าเลย
0: เนื้อต่อเนื้ออะไร
1: เนื้อแนบเนื้อเลย
0: นะครับ
1: นะก็ล่าสุดนะครับวันนี้ภรรยาหลวงคนที่มาออกรายการโหนกระแสนะครับสื่อก็ไปรอข้างล่างกันนะฮะไปรอเพื่อที่จะสัมภาษณ์นะก็ไปฟังเรื่องราวนะครับเธอบอกว่าเธอจะไม่กลับไปคบหากับฝ่ายชายอีกแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะโกรธถึงขนาดเอาฝากระติกสีเขียวอะเอาฝากระติกฟาดสามีเข้าไปเต็มๆอืมนะฮะก็เธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นแล้วล่ะทำไมมีรองเท้าผู้หญิงอยู่หน้าห้องไม่ใช่รองเท้าฉันนี่ก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายทำใจไว้แล้วว่าสงสัยเปิดเข้าไปต้องเจอแน่แล้วก็เจอจริงๆนะครับเจอจริงๆเธอบอกให้โอกาสมาหลายครั้งแล้วนะผู้ชายเนี่ยเป็นคนเจ้าชู
0: ้
1: นะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยยอมกลับไปเพราะว่ารักเขาเห็นหน้าลูกก็ทำใจไม่ได้ที่จะไม่มีพ่อนะฮะแต่ครั้งนี้เธอยืนยันว่าเธอจะไม่กลับไปแล้วขอแค่ลูกเนี่ยมาอยู่กับเธอก็พอนะครับส่วนฝ่ายชายวันนี้โฟนอินเข้ามาในรายการ

0: ะครับฝ่ายชายบอกว่าที่พาผู้หญิงคนนี้มาเนี่ยนะฮะเมื่อวานเงินเดือนออกวันเกิดเหตุเนี่ยนะเงินเดือนออกทีนี้ก็ชวนคนที่โรงงานเป็นเพื่อนที่ทำงานนะครับไปนั่งดื่มกินกันพอตัวเองเมาก็กลัวจะกลับบ้านแล้วเกิดอุบัติเหตุกลัวรถจะล้มนะฮะก็เลยไปบอกน้องผู้หญิงคนนี้นะครับบอกว่าขี่ตามพี่ไปส่งพี่ที่บ้านหน่อย เดี๋ยวเกิดรถพี่ล้มไปแล้วเดี๋ยวพี่กลับบ้านไม่ถูกอีน้องนี่ก็ขี่ตามกันมาพอมาถึงบ้านนะครับก็เข้ามาส่งพี่ถึงเตียงแล้วมันก็เลยเถิดกันไปตามอารมณ์หญิงและชายที่กำลังเมาช้างหัวละช้างหัวก็รู้ดีช้างรู้ดีอ่ะก็สุดท้ายแล้วเขาก็ยอมรับผิดนะครับเขายอมรับผิดนะฮะขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะก็ตอนนี้เขาบอกว่าเขาก็หมดใจนะหมดใจกับภรรยาแล้วชอบมาด่าผมไม่ให้เกียรติผมเลย
1: โอ้โห
0: ด่าเพื่อน
1: ผมด้วยเจ้าช
0: ู
1: ้ซะขนาดนั้น
0: ส่วนคนที่เป็นชู้โฟนอินมาเหมือนกันครับขอเรียกว่าคุณเอแล้วกันนะเดี๋ยวคนชื่อเอบอกทำไมต้องชื่อเอเอาชื่ออะไรดีเอาชื
1: ่
0: อชื่อหูฟังแล้วไม่คงไม่มีใครชื่อหูฟังน้องหูฟังน้องหูฟังที่เป็นหญิงสาวในคลิปเนี่ยนะครับบอกว่าวันนั้นเนี่ยก็อย่างที่พี่เขาเล่าแหละไปดื่มเบียร์ด้วยกันนะฮะตอนเช้าก็ออกกะดึกมาเขาบอกตำแหน่งเขาเนี่ยสูงกว่านะในโรงงานเนี่ยตำแหน่งใหญ่กว่านายบอลเนี่ยมาจีบนะฮะฝ่ายชายเนี่ยมาจีบแล้วบอกว่าโสดไม่มีเมียแยกกันอยู่ไปแล้วก็คุยกันมาแบบ1เดือนที่มันถูกคอก็เลยไปดื่มกันแล้วมันสนิทกันต่างคนต่างเมานะครับมันก็เลยเถิดก็เขาไม่มีเมียนี่ก็เขาบอกเขาไม่มีเมียนะครับทีนี้พอถามน้องหูฟังว่าอ้าวแล้วไม่เห็นภาพน้องแบมอยู่ในห้องเหรอมีเข้าไปในห้องน่ะเขาบอกว่าตอนนั้นมันเมาไม่เห็นอะไรเลยนะฮะเห็นเตียงสีชมพูอย่างเดียวเตียงคือสวรรค์ตอนนั้น
1: ผ้าปูที่นอนก็ไม่มี
0: ผ้าปูที่นอนไม่ใช่ใช่ไหมใช้เป็นฟูกสีชมพูพี่ดูละเอียดนะเนี่ย
1: พี่ไม่เห็นอย่างอื่นพี่เห็นแต่ที่เขาเป็นไวรัลกันแล้วไง
0: พี่ได้ดูละเอียดนะ
1: ก็เป็นไวรัลกันแล้วไงว่าไอ้ผ้าปูที่ไอ้โดเรมอนเหรอแต่โดเรมอนไอ้เลยฝากระติกแค่นั้นแหละอย่างอื่นพี่ไม่เห็น
0: สุดท้ายน้องหูฟังบอกเดี๋ยวจะฟ้องเมียหลวงที่เอาคลิปไปเผยแพร่ทำให้เธอเสื่อมเสีย
1: เป็นการประจานนะเพราะว่าดงเห็นหมดแล้วเนื้อแนบเนื้อน่ะ
0: เขาในเน็ตนี่พอน้องหูฟังเขาพลิกตัวนะมือเขาไม่ได้ปิดนะ
1: โอ้
0: เห็นหมดเลยนะฮะเรือนร่าง
1: โอ้ท่านสามพูดงี้เดี๋ยวคนจะไปหาดู
0: อุ้ยเขาดูกันหมดแล้วผมว่าเขาดูก่อนผมอีกเหรอผมเพิ่งมาดูเมื่อเช้านี่เองนะฮะเขาบอกมีแต่เมื่อคืนแล้วเออนะอ่ะนี่ฮะเรื่องชาวบ้านคืองานของเราครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8นะคะโอ้โหเหตุสลดเลยอะโด้งเอ้ย
0: ครับผม
1: คุณตาวัย70เนี่ยขับรถมองไม่เห็นเด็กอะถอยมาทับมาเหยียบเด็กอะอายุ1ขวบ4เดือนคือต้องบอกเลยว่าใครมีลูกเนี่ยอย่าปล่อยให้เล่นอยู่คนเดียวกลางถนนหรือว่าอะไรว่าอะไรเงี้ยนะ
0: เด็กเขาต่ำกว่ารถบางทีมองไม่เห็นหรอก
1: นั่นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ชลบุรีค่ะที่ซอยคุ้มตาจันบ้านหนองขามตำบลหนองค้ออำเภอศรีราชานะคะก็มีรถยนต์ที่คุณตาวัย70เนี่ยคุณตานิมิตนะคะก็อยู่ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะแสดงตัวเป็นคนขับนะที่ใกล้กันเนี่ยก็ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้เด็กหญิง1คนอายุ1ปี4เดือนทราบต่อมาว่าเด็กคนนี้นั่งเล่นอยู่ก่อนถูกรถกระบะขับเลี้ยวมาทับเด็กอาการสาหัสไม่มีชีพจรอาการสาหัสไม่มีชีพจรเลยกู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลเคลื่อนย้ายนะคะผู้บาดเจ็บแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็ทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปสอบถามกุณตาวัย70ที่เป็นคนขับรถกระบะเนี่ยบอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุเห็นว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเด็กหญิงนั่งอยู่บนรถเด็กเล่นระหว่างนั้นตัวเองก็เดี๋ยวขับรถเข้ามาใกล้ต้นมะพร้าวซึ่งเด็กหญิงนั่งอยู่บนรถเด็กเล่นแต่ยอมรับว่ามองไม่เห็นเด็กก็เลยถอยหลังแล้วก็ล้อรถไปเหยียบทับเด็กระหว่างนั้นตัวเองก็รู้สึกนะว่าล้อรถเนี่ยไปเหยียบทับอะไรบางอย่างก็เลยจอดลงไปดูก็เห็นว่า ขับรถไปเหยียบทับเด็กที่นั่งอยู่บนรถเด็กเล่นนะคะตอนนี้ตำรวจก็เลยไปบันทึกสถานที่เกิดเหตุว่าเป็นหลักฐานนะคะเพื่อจะสอบปากคำแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงตอนนี้เด็กอาการเป็นเขายังไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตนะก็น่าจะบาดเจ็บสาหัสแต่ตอนนั้นน่ะที่กู้ภัยไปเนี่ยไม่มีชีพจรแล้วแต่ขอให้ปลอดภัยค่ะ
0: เนาะคือรถรุ่นใหม่ๆบางทีมันมีกล้องก็ยังดีเวลาถอยฮะใช่ไหมมันมีจอให้ดูข้างหลัง
1: ดูรถก็สภาพเนี้ย
0: แต่เป็นรถรุ่นก่อนๆแหละก็ต้องกระจกข้างกับหันไปมอง
1: แต่นี่น่าจะถอยไม่แรงมากเพราะเนี่ยดูสภาพของรถเด็กเล่นก็ยังคงจะเจอ
0: แต่ขวบเลยนะพี่ตัวน้อยเดียวอ่ะ
1: เนี่ยคงไม่ได้ทับแบบเหยียบ
0: ไม่ไอ้นี่ต้องแตกแล้ว
1: ใช่ต้องแตกขอภาวนาให้ปลอดภัยค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ส่วนที่พัทยานะครับคุณลุง72นะวันนี้ออกมารับผิดนะครับขับรถฝ่าไม้กั้นอีกนะครับพี่กวย
1: รถไฟหรอ
0: รถไฟนะครับทีนี้ตำรวจอยู่ไหนพอดีตำรวจปรับเลยจับทันทีเลยนะฮะก็คุณลุงเนี่ยนะฮะไปพบกับตำรวจที่สภ.บางละมุงยอมรับผิดนะครับว่าตัวเองเนี่ยประมาทนะฮะจากกรณีที่เหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับนะมันมีรถกระบะนะครับโตโยต้าไฮลักซ์ยกสูงนะครับไปขวางทางรถไฟอยู่ไม้กั้นก็ลงมาแล้วนะฮะเขาพาดอยู่บนหลังคาของรถกระบะคันนี้แหละนะครับก็เลยทำให้ขบวนรถไฟที่บรรทุกน้ำมันเนี่ยนะฮะโอ้โหเบรกแบบเอียดนะฮะล่าสุดเจ้าของรถครับอายุ72คุณลุงครับเดินทางเข้านะมอบตัวนะครับที่สภ.บางละมุงนะยอมรับว่าเป็นความประมาทของตัวเองจะรีบคิดว่าพ้นไอ้คำเนี้ยคิดว่าพ้นนะฮะก็นะยอมรับผิดนะครับก็มาเสียค่าปรับนะฮะเรื่องของกฎหมายก็โดนปรับไป500คือเงินปรับเนี่ยผมว่ามันไม่เยอะหรอกแต่ว่าชีวิตคุณเนี่ยมันมีค่ามากกว่านั้นนะรถไฟบางทีผมเคยจับเวลานานสุด4นาทีกว่าถ้าไวสุดก็นาทีกว่าที่เคยเจอนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าไม่เกิน5นาทีนะฮะรอดีกว่า
1: ค่ะ
0: นะจะได้ใช้ชีวิตกันไปยาวๆนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: เอาที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเขาไปเจอว่ามีสุนัขเนี่ยติดเชื้อพิษสุนัขบ้านะคะเขาก็เลยออกประกาศทางจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะคะก็เลยออกประกาศนะคะเพื่อที่จะควบคุมในเรื่องของพิษสุนัขบ้านะคะรัศมีที่เขามีไปพบเป็นโรคพิษสุนัขบ้านี้ขึ้นมานะคะเพราะว่ามีสุนัขต้องสงสัยเนี่ยเป็นเพศผู้สีขาวไม่ทราบอายุและไม่มีเจ้าของด้วยเข้าไปอยู่ในพื้นที่หมู่7แล้วก็หมู่9ของตำบลคูบางหลวงนะคะโดยสุนัขตัวนี้เนี่ยมีอาการดุร้ายไล่กัดสุนัขของชาวบ้าน7ตัวแล้วก็กัดประชาชนไปด้วย2ตัวเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ก็เลยใช้ปืนยิงยาสลบเพื่อจับตัวแล้วก็นำไปดูกักดูอาการไว้ที่อบต.คูบางหลวงนะคะจนตอนนี้เนี่ยสุนัขเนี่ยตายแล้วนะคะทางปศุสัตว์อำเภอลาดหลุมแก้วก็เลยดำเนินการตัดส่วนหัวของสุนัขตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า นะคะก็ได้รับแจ้งยืนยันว่าสุนัขตัวนี้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจึงถือได้ว่าตอนนี้โรคนี้เนี่ยเป็นโรคระบาดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์นะคะที่สามารถติดต่อสู่คนแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยได้นะคะก็เลยประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้านะคะโดยครอบคลุมรัศมีการเกิดโรคได้แก่หมู่7ตำบลคูบางหลวงหมู่3ตำบลละแหงอำเภอลาดหลุมแก้วหมู่8ตำบลบางเตยอำเภอสามโคกรวมถึงหมู่6ตำบลบางหลวงและหมู่2ตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองปทุมธานีโดยผลบังคับใช้ในตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5สิงหาคมนะคะเขาก็เลยประกาศในเรื่องนี้นะคะแล้วเขาก็คงจะต้องไปฉีดวัคซีนในจุดเสี่ยงนะคะถ้าเกิดว่าสุนัขตัวอื่นด้วยนะเพื่อเป็นการควบคุมค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยในเขตที่เขามีการประกาศนะคะแจ้งเตือนประชาชนว่าให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์จรจัดโดยเด็ดขาดเลยค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอย

0: ิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar
4: Hey,

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: พี่กวยสงสัยกลับบ้านเจอฝนแน่พี่โจรายองเนี่ยบอกว่าเรียบด่วนลาดพร้าวฝนหนักลมแรง
11: ว้ายโดนแน่ๆ
10: เออถ้าไปทางลาดพร้าวนี่แสดงว่าเริ่มเข้าบังนี้ละ
11: ออ
10: พี่แต๋วล่มกล้าวสวัสดีนะครับพี่สุนทรสวัสดีครับพี่เมซอนบอกเสียงหัวล้อเสียดงมันได้ใจจริงๆไอ้ข่าวคลิปเมื่อกี้ภาพมันติดตาพี่ภาพมันติดตา
11: ดีแล้วที่เราไม่ดูเราไม่ดีแล้วที่เราไม่ได้ดูเห็นแค่ไวเล่าก
10: ็ไม่เอาไม่เอาเราต้องรักเดียวใจเดียวนะอย่าไปอย่างนั้นไม่ดีไม่ดีนะ
11: บอกตัวเอง
10: เอ้ยอย่าเออนะครับอ่ะที่โคราชเอออันเนี้ยเขาก็สะท้อนนะครับสะท้อนนะในมุมของคนขายอันในมุมของคนซื้อเขาบอกว่าช่วงที่เกิดสงครามนะพี่แล้วก็น้ำมันขึ้นของก็ขึ้นทุกอย่างใช่ไหมตอนที่น้ำมันดีเซลเราจาก32ขึ้นไปถึงเท่าไหร่พี่50ไหม
11: เกือบ
10: ตอนนั้นถึงไหมเกือบ50ไหมเขาก
11: ็บางทีก็50นะบาง
10: เออบางช่วงเขาก็ขอขึ้นราคาตอนนี้มันกลับมาลงมาแล้วอ่ะ
11: แต่น้ำมันอ่ะแต่ว่าราคาอาหาร
10: เออทำไมราคาอาหารเนี่ยยังไม่เห็นลงเลยนะครับเออนะกับข้าวเนี่ยจากถุงละ45บางทีไป50จาก50ไป55วันนี้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านแต่เขาปรับมาพักแล้วล่ะเขาก็เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำมันแพงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะขอขึ้นถุงละ5บาทอย่างเงี้ยตอนนี้น้ำมันลงแล้วเออทำไมไม่ลงใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะครับนักข่าวไปที่โคราชนะครับไปสัมภาษณ์แม่ค้าเขาบอกเนี่ยคุณแม่ค้าน้ำมันลงมาเนี่ยนะฮะเกือบ3บาทอ่ะเออร้านข้าวแกงโคราชอ่ะลงหรือยังแม่ค้าบอกว่าลงไม่ไหวมันไม่ใช่น้ำมันอย่างเดียวมันยังมีต้นทุนวัตถุดิบอื่นๆที่มันสูงอยู่ด้วยนี่นะฮะเจ้าของร้านข้าวแกงนะครับสมใจสาขา2ครับพี่ปิยพงษ์ฮะเป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าการปรับลดราคาน้ำมันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ดีลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการแต่ร้านอาหารร้านข้าวแกงเนี่ยนะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยคำนึงถึงด้วยว่ามันไม่มีค่าน้ำมันอย่างเดียวนะเออตลอดที่เวลาที่ผ่านมาเนี่ยราคาเนี่ยนะครับที่มันต้องปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆอยู่ด้วยไม่จะเป็นการหุงต้มเนื้อหมูผักน้ำมันพืชน้ำตาลวัตถุดิบที่การใช้ประกอบอาหารเป็นต้นทุนทั้งหมดนะฮะยังไม่สามารถลดได้จริงๆเออนะฮะก็ทางร้านเนี่ยขายข้าวแกง2อย่าง50บาทถ้าเมนูพิเศษก็60บาทนะฮะก็ไม่ได้เอาเปรียบผู้บริโภคจนเกินไปเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็อยากให้เข้าใจในมุมของร้านอาหารด้วยโอเคว่าอย่างนั้นนะฮะ
9: มหานครรอบทิศอันดับ4
11: เนี่ยบางคนเขาใช้สารเตี้ยนะคนมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปกู้เงินนอกระบบอย่างนี้แหละ เขาบอกว่าค้างส่งเขา 4,000 บาทก็โดนเรียกไปตืบเลยเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาไปแจ้งความสภาพเขาบอกสะบักสะบอมมากใบหน้าปูดบวมไม่เห็นได้ชัดเลยแล้วก็มีเลือดไหลออกมาทางจมูกด้วยหลังจากถูกแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบรุมทำร้ายร่างกายอย่างสาหัสเลยนะคะ
10: ครับ
11: ตำรวจเขาก็สอบสวนตรวจสอบก็ผู้บาดเจ็บคือนายเออายุ39ปีตำรวจก็เห็นว่าบาดแผลค่อนข้างชะกันแล้วก็มีการเสียเลือดมากก็เลยประสานให้กู้ภัยของมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีเนี่ยเข้ามาช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะนายเอคนนี้ก็เล่าบอกว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้ตัวเองไปกู้เงินนอกระบบมา 4,000 บาทก็มีข้อตกลงว่าจะต้องผ่อนชำระคืนวันละ100บาทที่ผ่านมาตัวเองก็ส่งมาตลอดจนเหลือยอดนี่อีกไม่คิดไม่เท่าไหร่
10: อ
11: ่ะแต่ระยะหลังเนี่ยตัวเองก็ประสบกับปัญหาทางการเงิน
10: วันละ100ก็ไม่ไหว
11: ขาดส่งคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แก๊งเงินกู้เนี่ยเกิดความไม่พอใจนะคะตอนเกิดเหตุเนี่ยผมกำลังเดินอยู่ที่ตลาดนัดในพื้นที่ตำบลหนองไฮจู่ๆกลุ่มเงินกู้ก็ขับรถผ่านมาพอดีเลยพอเห็นผมเข้าเขาก็จอดรถแล้วก็พุ่งลงมาลุมทำร้ายทันทีโดยที่ผมยังไม่ทันตั้งตัวเลยจำได้แม่นว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุเนี่ยคือนายพากินจำชื่อได้ด้วยนะคะตอนนี้ตำรวจก็เลยหลังจากที่พาคนนี้ไปรักษาแล้วเนี่ยประเมินสถานการณ์แล้วก็สอบถามจุดเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะพาคนนี้ไปรักษาก่อนอาการบาดเจ็บแล้วก็จะไปตามไอ้คนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะไปพบพนักสอบสวนแล้วก็ถามให้ปากคำยันเลยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะดำเนินคดีกับไอ้แก๊งเงินกู้โหดเนี่ยเขาจำหน้าได้อะไรได้ก็น่าจะตามตัวได้ไม่ยากแต่แหมร้อยบาทเนอะโอ้ทำไมโหดจังเลยอ่ะ
10: ตาปูดเลยเหรออ
11: ุ้ยตาปูดเลือดออกเลยอ่ะแล้ว 4,000 บาทด้งวันละ100บาท
10: ถึงบอกนะเขาไปกู้นอกระบบต้องทำใจนะว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีคืนเขาขึ้นมาเนี่ยเขาโหดนะฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
10: อาจจะได้ข่าวนี้อีกสักข่าวนึงนะพี่นะวันนี้ขออภัยไม่ครบนะฮะแต่ว่าผมก็เพิ่งเคยเห็นนะพลเมืองดีเขาบอกว่าเป็นรางวัลของพลเมืองดีนะครับพี่ผู้ชายคนนี้นะฮะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับขออภัยอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่เชียงใหม่นะปีที่แล้วเก็บเงินมาคืนให้ตำรวจบอกว่าเก็บเงินได้ 8,900 กว่าบาทนะครับในกระเป๋าเนี่ยมีเอกสารเป็นของนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันตำรวจนะครับก็ประสานไปยังตำรวจท่องเที่ยวไปตม.แล้วพยายามหาตัวนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันคนนี้นะฮะปรากฏว่า1ปีผ่านไปนะครับนักท่องเที่ยวคนนี้ไม่ได้มาแสดงตัวมาขอรับกระเป๋าคืนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1325นะฮะผู้เก็บได้เป็นมีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินนั้นครับพี่เพราะฉะนั้นตำรวจเลยไปตามพี่คนนี้มานะฮะพี่เขาชื่อว่าทัศกรพี่ทัศกรที่เป็นคนเก็บเงินได้เมื่อปีที่แล้วนะครับถือว่าเป็นโชคของพี่เขาไป
11: ค่ะ
10: พี่เขากลายเป็นเจ้าของไปฮะ
11: า
10: ตามกฎหมายเลย
11: ที่คนมาแสดงตนครบ1ปีมีแบบนี้ด้วยนะ
10: แกก็บอกโอ้จริงไม่ได้อยากจะได้แต่ว่าก็ในเมื่อกฎหมายมันให้ครับ
11: แสดงว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีคนไปรับ
10: ส่วนใหญ่ก็จะเจอเจ้าของถ้าเป็นคนไทยด้วยกันมันก็ต้องเจอใช่ไหม
11: เจอนี่คนจะกลับบ้านเขาแล้วแหละ
10: ใช่เขากลับต่างประเทศไปแล้วคนเยอรมันนะฮะโอ้นะนี่แหละทำดีได้ดีนะครับ
11: หมดเวลาแล้วลำลูกกาเขาบอกมีคนหนึ่งอ่ะใครนะเดี๋ยวก่
10: อ
11: นคุณประกิตบอกว่าลำลูกกาฝนตกแล้วแต่บ้านดิฉันตกแล้ว
10: ตาย
11: เจอฝนแน่ๆเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ
10: สวัสดีครับ
0: มหานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิตสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
14: ท้องเสียปวดท้อง
15: แน่นท้อง
14: มองหาย
16: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
17: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
18: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569 หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจังหวัดนครนายกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนร้านอาหารบ่อทองบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตาลล้อมวัดคลองมือไซจังหวัดชลบุรีวัดเสนาสนารามวัดอินกัลยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงชะพลูวัดวิจิตรารามวัดถ้ำชลาวันจังหวัดพิจิตรวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์ที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีจำกัดครอบครัวเลิศชัยสุวรรณและสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดป่าศรีภูทอกจังหวัดเลยวัดมหาชัยวัดสว่างดุสิตวัดกลางวาปีปทุมวัดบรบือสารารามวัดบ้านหนองคูใหญ่วัดสังทองวรารามจังหวัดมหาสารคามวัดสุทารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นเครือข่ายสภาคหบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยนายกุลชาติภูงามและคณะบริษัทศิลป์แพทย์จำกัดและองค์การจัดการน้ำเสียได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดลุ่มเจริญศรัทธากรุงเทพมหานครวัดพระแก้ววัดเจดีย์หลวงวัดศรีถ้อยวัดห้วยส้มวัดดินดำจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทชัยรัชการกรุงเทพจำกัดสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยความจงรักภักดีอาทิเทศบาลตำบลศรีสุขจังหวัดอุบลราชธานีราษฎรตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่

0: เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เทศบาลตำบลห้างฉัดจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารครูและสามเณรนักเรียนโรงเรียนกิติยารามวิทยาจังหวัดอ่างทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจกระทรวงยุติธรรมและโรงเรียนบางแม่ไม้รัฐราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุพรรณบุรี
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนปู่นะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
13: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
14: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้มีคนบอกว่าพิมดามาต้นชั่วโมงนี้นี่หวานเจี๊ยบมาเลยนะคะเริ่มต้นกันที่ดาวกลางดินนะคะจากพี่บั๊มนรงกรดค่ะตามมาด้วยวอนฟ้าห่มดาววอนสาวห่มใจจากพี่หนูมิเตอร์ค่ะและปิดท้ายกันด้วยจันนะคะจากพี่หญิงทิติการนะคะก็มีทั้งดาวมีทั้งฟ้ามีทั้งจันเนาะมันดึกแล้วใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะค่ำๆแบบนี้มาหวานหวานเงาๆนิดนึงนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะกับ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต
1: อสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอ
2: Pausa
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ M-Card Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะในช่วงค่ำๆแบบนี้นะคะแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นะคะผ่านเครือข่ายจานดาวเทียมลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมททั้ง41สถานีด้วยนะคะแหมวันนี้ฟังกันทั่วประเทศไทยเลยนะคะคุณผู้ฟังมาแล้วนะคะพิมดารอบที่2ของวันนี้ค่ะนะคะเมื่อเช้านี้มาแล้ว1รอบนะคะแล้วก็มาช่วงค่ำๆอีก1รอบนะคะมีใครบ้างที่อยากจะขึ้นรถไฟนะคะรอกันได้เลยทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95นะคะซื้อตั๋วรอเลยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ทางหลังไมค์ค่ะวันนี้อยู่กับน้องรถเมย์คนเก่งนะคะ022481366ค่ะอุ๊ยรถเมย์นี่เขาก็ลากยาวเหมือนกันนะตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ยกลางคืนก็ยังเจอเขาอีกนะคะวันนี้รถเมย์อยู่ยาวๆไปเลยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะค่ะ SMSค่ะที่เบอร์4689400ก็ยังคงเพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาได้ช่องทางนี้นะคะรถไฟมาแล้วค่ะทักทายกันด้วยนะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีพี่กฤชมนแก้วเรืองนะคะน้องไบสไลเดอร์นะคะน้องแชมป์สีสุขนะคะพี่เอสุดหล่อพี่โนบิตะโนบิบอกว่ารอแล้วครับพี่ทองรวมอินทชิมพี่อินแถนด้วยนะคะลูกคิตตี้วังว่าค่ะคุณยายพอเพียงพี่เอสุดหล่อยายออสสามย่านนะคะแล้วก็มีพี่ตั้มกระเตาะด้วยนะคะน้องไบบอกว่ามาทั้งฟ้าทั้งดาวทั้งพระจันทร์มาในธีมกลางคืนเลยนะคะวันนี้พี่กฤชมนแก้วเรืองค่ะนะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิจิตสุวรรณโรจน์จากจังหวัดพิจิตรค่ะนะคะแล้วก็มีใครอีกนะเมื่อกี้เห็นแวบๆพี่สาวคำเจ้านะคะแล้วก็มีน้องหนีดูกู๊ดด้วยเขาบอกว่าเขามาซื้อตั๋วรอแม่แล้วเขาจะไปชายเหมี่ยงเชียงใหม่ นี่ถ้าไปแพร่นี่ยากเลยนะไม่รู้จะหวนผวนยังไงนะคะพี่กฤมลแก้วเรืองทักทายกันแล้วเนาะพี่น้ำตาลไอซิ่งเพียกี้น้องเกรซอุ้ยไม่ได้ทักทายกันนานเลยหายไปไหนมาคะนะคะแล้วก็จะอะไรเนี่ยน้องไบบอกว่าซื้อแล้วแม่ซื้อ2ใบเลยซื้อขาไปขากลับด้วย ขาไปอย่างเดียวไม่ได้กลับใช่ไหมลูกพี่พัชราสุขล้วนน้องแชมป์สีสุขนะคะมาแล้วนะคะพี่สุรยุทธ์บอกว่าแม่เล่นหวยไม่ถูกสักทีเลยว่าแล้วเชียวใส่ชุดเดิมเอาจะให้ใส่กี่ชุดล่ะพี่คะวันนึงนี่เขาก็ใส่กันชุดเดียวนั่นแหละนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดนอนนั่นแหละวันนึงเนี่ยใส่แค่นี้นะคะเปลี่ยนอะไรหลายชุดใช่ไหมพี่เอสุดหล่อมาแล้วนะคะรายงานตัวกันแล้วเรียบร้อยเอาล่ะประมาณนี้แหละเนาะช่วงแรกๆนะคะรถไฟขบวนแรกสายด่วนขบวนพิเศษในตอนกลางคืนนะคะไปแล้วนะพี่สกลด้วยพี่สอนจินดารัตด้วยนะคะหมดแล้วหรือยังน่าจะประมาณนี้นะคะพี่ทองรวมด้วยนะคะหลังจากจบเพลงนี้คุณผู้ฟังคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะน้องรถเมย์คนเก่งเรารับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อุ๊ยเพียบแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้ค่ะมารับหนึ่งสายหน้าใหม่กัน

0: ครึ่งเดียว
1: จริงครึ่งเดียวนะคะจากมินตราอินทิรานะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยนะคะใครที่โทรมาจองสายหลังไมค์เอาไว้แล้วนะคะถ้ามีคอมพิวเตอร์หรือว่ามีสายโทรกลับนะคะคุณผู้ฟังรับสายด้วยนะเพราะว่าคุณได้จองสายหน้าไมค์เอาไว้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ใช่มิชนะคะไม่ใช่มิชชีพนะคะอันนี้น้องรถเมย์นะคะน้องรถเมย์คนเก่งของเรานี่เองนะคะโทรกลับไปหาคุณนะคะรับสายกันด้วยตอนนี้1สายหน้าไมค์รับแล้วเรียบร้อยค่ะสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะได้ยินไหมคะฮัลโหลเดี๋ยวแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วนี่ใครคะเนี่ย
2: เอคนสวย
1: อุ้ยรู้ได้ไงว่าสวยเคยเห็นหน้าหรอ
2: ฟังแต่เสียงก็รู
1: ้อ๋อคนที่ไหนเนี่ย คนที่ไหนเนี่ยสำเนียงแบบนี้คนที่ไหนคะ
2: อยู่บุรีรัมย
1: ์อยู่บุรีรัมย์คุณพี่อะไรอ่ะ
2: อะไรนะ
1: พี่ชื่ออะไรคะ
2: ชื่อตะเมืองอ่ะ
1: ทำไมถึงชื่อตะเมืองอ่ะอ๋อตะเมืองคนเดิมเนี่ยมันเคยคุยกันแล้วเนี่ย
2: เคยคุยครั้งนึงแล้ว
1: เออวันก่อนชื่อเมืองวันนี้ชื่อตะเมือง
2: ก็อายุมากแล้วก็ให้คนล้างไม้เรียกตาเนาะ
1: อ๋อให้เรียกตาใช่ไหม
2: คนอยู่ล้างไม
1: ้เอออ๋อให้คนอยู่หลังไม้เขาเรียกตาแล้วให้พิมดาเรียกอะไรดี
2: ดีเจเรียกอะไรคุณก็ได้เรียกอะไร
1: เรียกพี่หรือเรียกอะไรให้เรียกอะไร
2: เรียกง่ายก็เรียกแต
1: ่เออเรียกพี่ได้ไหม
2: ล้างไม้เรียกตาถูกแล้วล้างไม้เขาอายุยังน้อยเน
1: า
2: ะ
1: แล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาอายุยังน้อยอ่ะ
2: เราก็รู้ละวัยรุ่นน่ะมันวัยรุ่นอายุประมาณ20กว่าเนี่ย
1: แหละหรออ้าวแล้วทำไมถึงให้พิมดาเรียกพี่อ่ะ
2: หน้าไม้ก็อายุมากนายเด็กพี่
1: ได้เอาแค่นี้นะไม่คุยแล้วบอกหน้าไม้อายุมากอ่ะ
2: เอาน้อยใจบ
1: ่เออน้อยใจอ่ะสิรู้ได้ไงเนี่ยว่าอายุมากเนี่ย
2: มันมากอะไรประมาณ40อ้าว
1: โอ้ย
2: ต
1: ายแค่นี้แหละวาง
2: แล้วบรรดาอายุเท่าไรน้อเนี่ย
1: เออหยอกเล่นหยอกเล่นนะไม่บอกหรอกไม่บอกอายุเป็นเพียงตัวเลข
2: เพียงประมาณอายุ40ไม่ใช่ก
1: ็เออแก40ก็40เนาะเออนะตะเมืองตะเมืองทำอะไรอยู่ตอนนี
2: ้ตะเมืองไม่เคยทำอะไรเลยหยุดเฉย
1: ๆเอาทำไมตะเมืองสบายจังเลยอ
2: ่
1: ะ
2: สบายลูกไอ้ลูกเคยเป็นผู้รับเหมาก่อนหน้า
1: ใช่ใช่เคยคุยกันแล้วลืม
2: ลูกสาวก็เป็นอสม
1: เออใช่ใช่เคยคุยแล้วลืมไปตะเมืองเขาคนสบายใช่ไหม
2: คนสบายแล้วจะอยู่เจ็ดสิบเขาไม่ให้ทำอะไรหรอก
1: เออเขาอยู่เฉยๆแล้วก็มีลูกสาวลูกชาย
2: ทำงานตัดสูงอายุก็มี
1: เออมีเงินผู้สูงอายุด้วย
2: คนจนก็มี
1: เออมีทุกอย่างสบายแล้วนะ
2: พอใช้พอกินพอใช้แล้วลูกทรงจะลูกอยู่กรุงเทพส่งมาให้ชายอีก
1: เลิศมากดีจังเลย
2: ลูกชายอยู่กรุงเทพอ่ะเขาส่งมาให้ชายทุกเดือน
1: โอ้ยดีจังเลยอยากมีอาชีพแบบคุณตะเมืองจังเลยค่ะ
2: แต่เมียไม่มีแล้วเมียไปสวรรค์แล้ว
1: เอาหรออยู่คนเดียวเหรอเนี่ย
2: อยู่คนเดียวโดด
1: ๆเนาะแล้วลูกอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะ
2: ลูกอยู่ติดกับลูกนี่แหละลูกบ้านติดกันลูกสาวอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อลูกสาวบ้านอยู่ติดกันลูกสาวเป็นอสม
2: เป็นอสม
1: ส่วนลูกชายอยู่กรุงเทพ
2: เป็นแม่ครัวอาหารเด็กเรียนกลางวันด้วย
1: เหรอเป็นแม่ครัวด้วยใช่ไหมคะทำอาหารเลี้ยง
2: แม่ครัว
1: เลี้ยงเด็กนี่เหรออ
2: าหารกลางวันเด็กนักเรียนนะ
1: อ๋อดีจังเลยเนาะ
2: ครับ
1: นะคะ
2: ไม่ต้องทำอะไรหรอก
1: เออไม่ต้องทำอะไรแล้วสบายสบาย
2: มีลูกมีหลานคนเดียวเองส่งไปเรียนที่มหาสารคามแล้ว
1: เอาเหรอหลานโตหรือยังอ่ะ
2: จบม.6แล้วหลาน
1: จบม.6แล้วเหรอ
2: จบมาพวกนั้นไปเรียนต่อที่จังหวัดสารคามสารคาม
1: มาสารคามแล้วใช่ไหม
2: จบให้มันจบปริญญานู่น
1: เนาะดีจังเลยฟังเสียงคุณตาเมืองแล้วชีวิตมีความสุขจังเลย
2: ขาดอย่างเดียวไม่มีตาไม่มีคู่แค่นั้นแหละ
1: เคยมีแล้วไง
2: อยู่คนเดียวเปลี่ยวกายแสนสบายจะไม่สนุกเนาะ
1: คำคมนะเนี่ยอยู่คนเดียวเปลี่ยวกายแสน

0: เสียใจด้วยนะคะก
1: ็
0: ไม
1: ่
0: เป็นไรเนาะแล้วก็อยู่แบบมีความสุขแบบคนเดียวแล้วก็มีความสุข
1: แบบนี้สบายแล้วไม่ต้อง
0: เน
1: าะเอาดูคุณพูดเล่นแต่เอาตั้งนานแล้วเนี่ยอยู่ได้ตั้งสิบกว่าปีแล้วเนาะยังอยู่ได้เนาะ
0: อืมเนาะดูแลสุขภาพอยู่กับลูกกับหลานไปเน
1: า
0: ะอ
1: ยู่คนเดียวเนี่ยแต่เปลวอยู่คนเดียวเปลวกายเส้นสบายจะไม่สนุกแค่นั้น
0: แล้วอยากสนุกแบบไหนล่ะ
1: อยากมันเหงาเนาะ
0: โอ้มันเหงาเนาะไปเที่ยวบ้างนะให้ลูกหลานพาไปเที่ยวบ้าง
1: กลางคืนมันเหงากลางคืนเนาะ
0: นี่ไงอยากสนุกฟังเพลงสนุกสนุกไหมคะ
1: แต่กลางวันมันสนุกแล้วกลางคืนมันเหงา
0: อ๋อเหรอก็ไปนอนไปสวดมนต์นอนเนาะจะได้ไม่เหงาเนาะแต่เมื่ออยากฟังเพลงอะไรล่ะวันนี้
1: มีแต่หกทุ่มนอนแน่ทุกวันเนี่ยทุกคืน
0: เนี่ยให้พวกเรานี่แหละอยู่เป็นเพื่อนเน
1: า
0: ะ
1: ลูกตาลจบรายการลูกตาลจะนอน
0: อืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าพักผ่อนให้เพียงพอนะอย่านอนดึกมากนะคุณตานะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: อะไรนะ
0: อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ก็สามีถูกต้องอะเนาะ
0: สามีถูกต้องได้เลยได้คุณตามือคุณตาไปโดนแน่ๆเลยนะคะไม่เป็นไรคุณตาเขาขอมาแล้วนะคะสามีถูกต้องของน้องกล้วยเนาะนะเขาไม่มีหรอกซื้อเพลงนี้มีแต่ผัวถูกต้องถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวก็ต้องขอบคุณคุณตามากๆเลยนะคะที่โทรเข้ามาหน้าใหม่เนาะสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: วิวนะคะ
1: นั่นแหละค่ะชื่อของเขาเลยค่ะน้องอายจริงๆ Tidal Music นะคะเพลงนี้เขาบ่ได้มักบึงค่ะนะคะหยิบมาฝากจากงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะคะปี2567นะคะมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: คุณผู้ฟังคะมีเรื่องราวดีๆนะคะเป็นสินเชื่อมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส 2/2569 ดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีกระตุ้นโค้งสุดท้ายค่ะใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะมาฟังทางนี้เลยนะคะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินค่ะดอกเบี้ยเบาและปลดหนี้ไวด้วยกับสินเชื่อแค่รีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะคะเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงแล้วก็ผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นเนี่ยแค่ย้ายบ้านนะคะมาอยู่กับธนาคารออมสินนะคะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเลยค่ะเริ่มต้น 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกนะคะล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีค่ะ 2.75% ต่อปีนะคะแล้วก็พิเศษค่ะออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทด้วยและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะคะผ่านแอปApplication MyMo www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปที่ GSB Contact Center 1115ค่ะเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

เรียนกิมจิฮอตผัดใหม่ยำยำฮอตผัดเกาหลีกิมจิอร่อยยิ่งแชร์

0: จริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะพี่ TSJ เขาทวงเพลงมาเขาบอกว่าลืมเพลงพี่หรือยังเนาะเมื่อเช้านี้ติดค้างเขาเอาไว้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือจะจัดให้นะพี่นะนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะทิ้งท้ายไว้อีกสักหนึ่งเพลงก็แล้วกันเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือนะเดี๋ยวแถมให้
3: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
2: ชั่วโมงหน้าขอ1สายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366นะคะรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้เลยค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะพี่สาวคำเจ้าเขาขอมาตังเกค่ะจากน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกนายกหารือเอกอัครราชทูตปากีสถานเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนางรุกษานาอัฟซอลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวยินดีที่ความสัมพันธ์ไทยปากีสถานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมเห็นว่าทั้งสองประเทศยังมีศักยภาพในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนให้เติบโตยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการต่อยอดความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันทั้งนี้ปากีสถานเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศในอนาคตด้านเอกอัครราชทูตปากีสถานกล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยสำหรับการสนับสนุนและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการสนับสนุนจากไทยในประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญและร่วมผลักดันความร่วมมือในทุกมิติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารโดยฝ่ายปากีสถานแสดงความสนใจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์จากประเทศไทยรวมถึงการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญไทยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของปากีสถานผอ.ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาระบุประชาชนสองประเทศไม่ใช่ศัตรูกันพร้อมเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชาเลือกผลประโยชน์ของประชาชนเหนือการเมืองพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติภาพแต่สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายพร้อมเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชายุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการนำประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในประเทศหากกัมพูชาต้องการยุติความขัดแย้งอย่างยั่งยืนควรเร่งสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่เพื่อรวมกันแก้ปัญหาด้วยความจริงใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศสำหรับกรณีที่ไทยระบุว่ากัมพูชาไม่ควรนำประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองนั้นพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าประชาชนไทยและกัมพูชาไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่มีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมายาวนานขณะที่ผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งมากที่สุดคือประชาชนตามแนวชายแดนเด็กผู้สูงอายุและครอบครัวของทั้งสองประเทศจึงไม่ควรมีฝ่ายใดนำความเดือดร้อนของประชาชนไปสร้างกระแสชาตินิยมหรือแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองส่วนในประเด็นการนำข้อกล่าวหาต่อประเทศไทยไปสื่อสารกับประชาคมระหว่างประเทศพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าไทยไม่ขัดข้องต่อการนำเสนอข้อเท็จจริงแต่ข้อมูลที่เผยแพร่ควรสามารถตรวจสอบได้และไม่ควรเป็นข้อมูลด้านเดียวหรือข้อกล่าวหาที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอโรงงานน้ำแข็งที่สุพรรณบุรีเกิดแอมโมเนียรั่วไหลชาวบ้านนักเรียนเจ้าหน้าที่กว่า30รายได้รับผลกระทบช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่โรงงานน้ำแข็งในพื้นที่ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีได้เกิดเหตุแอมโมเนียรั่วไหลโรงงานดังกล่าวอยู่ใกล้โรงเรียนและชุมชนเจ้าหน้าที่จึงเร่งอพยพนักเรียนและประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงและได้รับรายงานเบื้องต้นมีผู้ได้รับผลกระทบเข้ารับการตรวจอาการที่โรงพยาบาลกว่า30รายขณะนี้สามารถปิดวาล์วอุดรอยรั่วสถานการณ์กลับ

0: สู่ภาวะปกติแล้วนายวิชาญพันธ์พลอยทับทีมอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบโรงน้ำแข็งดังกล่าวจากการสอบถามเจ้าของโรงงานน้ำแข็งทราบว่าสาเหตุการรั่วไหลคาดว่าเกิดจากท่อส่งสารแอมโมเนียเกิดชำรุดอยู่ระหว่างการเตรียมเปลี่ยนท่อในจุดดังกล่าวจะเกิดการรั่วไหลขึ้นมาก่อนยืนยันว่าไม่ได้ละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยมีการตรวจสอบระบบวาล์วและท่อส่งสารแอมโมเนียเป็นประจำส่วนท่อในจุดอื่นๆได้ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารแอมโมเนียหากเกิดเหตุผิดปกติระบบจะช่วยลดความเสี่ยงและจำกัดการรั่วไหลได้ด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงหากพบความผิดจากการประกอบกิจการทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีจะพิจารณาออกคำสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการตามมาตรา39วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโรงงานต่อไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ่และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันมาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะยังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะชั่วโมงนี้รับ1สายหน้าใหม่นะคะดูสิว่าคอมพิวเตอร์จะแรนดอมไปหาใครใครคือ

0: ้โชคดีทักทายเลยนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลคุณพี่สวัสดีค่ะได้ยินน้องไหมเอ่ยรถเมย์เกิดอะไรขึ้นน่ะหนูลองฟังหน่อยสิลูกเขาหายไปไหนแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อกี้นี้พี่เขารอสายอยู่แหละแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วนะคะอ่ะสวัสดีทักทายกันด้วยนะคะใครที่เข้ามาทาง Facebook Live เนาะที่ LTM FM 95นะคะเข้ามาแล้วก็ทักทายรายงานตัวทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวหลังจากจบพาเรทเพลงฮิตเดี๋ยวเราก็มาเรียกชื่อขึ้นรถไฟกันนะคะพี่เขาหายไปแล้วสงสัยพี่เขารอนานเกินไปเปล่า นะเขาหายไปเลยนะคะอ่ะสักครู่หนึ่งนะวันนี้นี่หลังไมค์ค่อนข้างที่จะเพียบเยอะเหมือนกันนะคะคอมพิวเตอร์แรนดอมไม่ถูกเลยตอนนี้คอมพิวเตอร์รวนอยู่นะคะสวัสดีทักทายด้วยทาง TikTok ด้วยนะคะ TikTok Live ด้วยนะคะเอาล่ะมาแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: พี่อะไรเอ่ย
1: ผมชื่อพรชนะ
0: พี่พรเมื่อกี้หายไปไหนมา
1: ไม่ได้ไปไหนนั่งคอยฟังอยู
0: ่ไม่รู้ทำไมสายมันตัดไปอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ใช่ไหมหายไปไหนก็ไม่รู้อยู่ราชบุรีเหรอคะพี่พร
1: ครับผมอยู่ราชบุรีเด็กราชบุรีเด็กครับ
0: อยู่แถวไหนอ่ะ
1: อยู่แถวตอนนี้มาอยู่ที่ใกล้จอมบึงอ่ะอยู่จอมบึง
0: อยู่จอมบึงใช่ไหมนี่พิมดาก็เคยแบบเป็นลูกหลานคนราชบุรีอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: พิมดาก็เป็นลูกหลานคนราชบุรีอยู่วัดเพลงอ่ะ
1: วัดเพลงไม่ไกลเนี่ย
0: ใช่ไหมอยู่ใกล้ปากช่องปากท่อ
1: แต่คุณผมอยู่ลูกเกิดจอมบึงเด็กไม่ไ
0: พ่เด็กไม่ไพ่
1: มาอยู่ใกล้จอมบึง
0: ไปอยู่จอมบึงเรียกถูกละจอมบึงจอมบึงใช่ไหมเนาะแล้วไปย้ายไปอยู่ทำไรจอมบึงคะ
1: แล้วตอนนี้ก็อายุก็มันก็ไม่แก่หรือไม่อ่อนก็เป็นรปภ.อยู่
0: อ๋อแล้วตอนนี้ทำงานอยู่ไหมคะปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเปล่า
1: ทำอยู่ครับทำอยู่
0: ทำงานอยู่ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ก็เฝ้ายามเวียนยามอยู่ที่แถวจอมบึงเนาะ
1: ครับผม
0: แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ผมอยากฟังเพลงในร้อยหน้าลิฟต์ครับ
0: อุ้ยเข้ากับหน้าที่การงานของพี่พรเลยนี่ตอนนี้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็มอบให้สุดๆก็คือว่าให้รปภ.ทั้งประเทศนะครับ
0: ค่ะได้เลย
1: ทุกคนนะ
0: เป็นกำลังใจ
1: อยากเข้าวินรอบหัวค่ำรอบเย็นรอบดึกก็แล้วแต่ขอให้ฟังเพลงนี
0: ้
1: จากใจของผมพรชนะราชบุรีมอบให้รปภ.ทุกคนเลยครับ
0: ได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงนะพี่พรพูดตามพิมดาก่อนนะ
1: ครับผม
0: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: อร่อยครบรสจบขวดเดียว
0: และสบู่ใบจบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เก่งมากเลยนะคะคืนนี้ให้ LTM FM 95อยู่เป็นเพื่อนนะพี่พรนะ
1: ครับผม
0: อย่าหลับนะ
1: ผมเป็นรปภ.ผมฟังตั้งคืนแล้วครับ
0: เนาะให้พวกเราอยู่เป็นเพื่อนนะคะจะได
1: ้
0: ฟังเพลงไปทำงานไปเนาะขอบคุณที่โทรมานะไมค์ดูแลสุขภาพด้วยนะพี่พรนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เอาละค่ะพี่พรขอเพลงนะคะเกี่ยวกับอาชีพของเขาเพราะฉะนั้นแล้วพาเรทชุดนี้เดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันว่าเกี่ยวกับอะไร

0: นี่แหละค่ะ4เพลงนะคะในช่วงของพาเรทนะคะคุณผู้ฟังทายถูกไว้เอ่ยพาเรทชุดนี้คือเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกคิตตี้บอกแม่ว่าเกี่ยวกับพนักงานรักษาความปลอดภัยครับเกี่ยวกับรปภ.นั่นเองใช่ไหมคะเริ่มต้นกันที่เพลงแรกเลยนะคะรปภ.รอรักนะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นเสียงร้องจากพี่ดำรงวงทองนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนายร้อยหน้าลิฟต์ค่ะจากพี่เอกพลมนตการนะคะมนรักมนเสน่ห์อันนี้คือชื่อนักร้องเขาชื่อศิลปินนะคะชื่อเพลงคือรปภ.คนจนนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงรปภ.ค่ะจากพี่จินตลาภูลาภนั่นเองนะคะ4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะจัดให้เป็นกำลังใจนะคะให้กับพี่ๆที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยกันอยู่หรือว่ามีตำแหน่งเป็นรปภ.กันอยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ไอพรเขาก็ฝากกำลังใจไปให้แล้วล่ะนะคะใครที่เข้าเวรกันอยู่ตอนนี้ก็ขอให้นะคะขอให้ยังไงคืนนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีราบรื่นทุกอย่างไม่มีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้พี่ๆฟังเพลงนะคะมีความสุขกันไปเนาะนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะพาเรทเพลงฮิตนะคะขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันไปในค่ำคืนนี้นะคะเอาล่ะชั่วโมงที่2แล้วค่ะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษมารอรับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวทักทายหลังไมค์กันก่อนนะคะอุ้ยหลังไมค์วันนี้เขามาจากไหนกันเนี่ยมากันเพียบเลยนะคะทักทายเป็นแบบว่าเป็นจังหวะหน่อยนะไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูนะมาพี่กุ้งหนองคายยายแสงบางนาพี่วอนเมืองการพี่หลินจือนครพนมพี่มานาสุราษฎร์พี่อ้นมีนบุรีพี่อนันต์โคราชพี่เกี่ยวชุมพรพี่นกสมุทรปราการพี่ตั้มสมุทรปราการพี่ทิพย์หาดใหญ่น้องฟ้าใสสมุทรปราการพี่มะกรูดชลบุรีป้าจำปีจากตรังพี่หนามดิบลำปางพี่สมนครสรีมาเอาอย่างนี้พี่สมโคราชพี่อนันต์ลาดเท้าพี่ติ๊กหลังสวนโอ้โหเยอะมากคุณผู้ฟังเห็นไหมวันนี้หลังใบเขามาจากไหนกันน่ะเขาเก็บกดมาจากไหนกันนะเนี่ยเขาโทรเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะคะพี่สูจากฮอลแลนด์สวัสดีค่ะอุ้ยฮอลแลนด์เวลานี้กี่โมงแล้วนะปกติเราเจอกันตอนเช้าๆใช่ไหมพี่สูช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาเลิกงานของพี่สูแล้วแหละประมาณกี่โมงแล้วนะน้องไบสไลเดอร์นะคะมาทางFacebook Live ด้วยลูกคิตตี้วังว่าด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สงวนศรีนะคะพี่สุรยุทธ์สมานอคณีด้วยนะคะแล้วก็พี่

แต่คำเจ้านะคะพี่ไตรรัตน์ด้วยค่ะนะคะมีพี่อภิรมฤดีนะคะแล้วก็มีพี่คุณชายบอยคนเดิมนะคะมีใครอีกไหมเนี่ยดูซิพี่วิไลน้อยพรมนะคะพี่เอกสิทธิ์หรือว่าลุง935อุ๊ยลุงวันนี้ลุงมาหลังไมค์ไหมโอ้วันนี้ลุงไม่ได้มาหลัง

0: การพี่นิสาด้วยนะคะมากันเพียบเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะมาได้หลายช่องทางเลยคุณผู้ฟังค่ะช่องทาง Facebook Live ก็ได้นะคะหรือจะเป็นทางช่อง TikTok นะคะ TikTok นี่จะเป็นช่องส่วนตัวของพิมดาเองนะคะส่วนทางช่องบ้านฟ้านะก็จะเป็นทางของ LTM FM 95นะคะเอาล่ะไปละรถไฟออกก่อนนะคะนี่มีพี่สาวคำบอกไปนอนแล้วนะพี่ซับในดินใช่ไหมไม่ใช่พี่ไทยซับใหม่ไทยนะคะพี่มาเดี่ยวหนองคายอุ้ยมากันเพียบเลยพี่บานณัฐการนะคะมากันเพียบเลยนะคะทักทายกันด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะพี่อะไรอีกเนี่ยพี่อุทัยวิทย์เหรออุทาวิทย์นะคะจากสุรินทร์ด้วยนะคะทักทายกันไปเนาะแหมขนาดว่ารถไฟออกแล้วนะกระโดดขึ้นมากันทันด้วยนะคุณผู้ฟังนะเอาล่ะนะคะเดี๋ยววันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่ทีทีเร็กมาฝากกันด้วยนะคะไปฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

ามเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ดุยเชียงรำนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะตอนนี้นี่เข้าไปดูนี่ยังไม่เห็น MV เลยอะมีแต่เวอร์ชันออดิโอเวอร์ชันนะคะถ้าอยากดู MV ของพิธีนะช่วยกันขอกันเข้ามาเยอะๆกันละกันนะคะเพลงนี้เอามีแล้วหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ MV หรือเปล่า MV มีแล้ว MV มีแล้วนะคะเข้าไปดูกันได้ทาง YouTube ด้วยอุ๊ยนางเอกสวยมากเลยคุณผู้ฟังพระเอกก็หล่อศิลปินหล่อมากเลยนะคะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะจอกยูฮิตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอกยูฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ดอกกระเจียวบานนะคะเพลงนี้จากพี่ก้องห้วยไร่พอดีว่ากระเจียวบานมันมี2เวอร์ชันใช่ไหมคุณผู้ฟังมันมีของพี่พาเมล่าด้วยเมื่อกี้แอบปลัดออกมานะคะเปิดผิดเวอร์ชันขออภัยนะคะดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่ค่ะเพลงนี้ยังอยู่ในฮิตที่3นะคะคงที่อยู่ที่เดิมเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะแก้บนค่ะจากก้านตองทุ่งเงินนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่10นะคะแก้บนนี้ก็มีคนขอเข้ามาทางหลังไมค์ไงก็เลยจัดให้เขาเลยนะคะอ้าวละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณกันด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวหลังโฆษณากลับมาฟังนิทานก่อนนอนนะคะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายๆชั่วโมงของพิมดาแล้วนะคะนิทานวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณครูและนักเรียนนะคะคุณครูให้นักเรียนออกมาเล่านิทานค่ะเพื่อที่จะเก็บคะแนนนะคะเล่านิทานหน้าชั้นนักเรียนคนหนึ่งนะคะเขาออกมาเล่าว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบ้านมีพื้นเป็นกระดานไม้บ้างต่อมามีเป็นปาเก้บ้างต่อมาในสมัยปัจจุบันมีเป็นกระเบื้องบ้างเป็นหินอ่อนบ้างหินแกรนิตบ้างแล้วแต่เจ้าของจะชอบจบแล้วครับคุณครูคุณครูถามนักเรียนว่านี่มันนิทานอะไรของเธอเนี่ยนักเรียนตอบว่าอ๋อนิทานพื้นบ้านครับครูนิทานพื้นบ้านนะมีอะไรบ้างอ่ะมีกระเบื้องบ้างกระดานบ้างอะไรบ้างหินอ่อนนะเข้าใจหาทำนะเด็กคนนี้เนี่ยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยค่ะที่อยู่เพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้อีก1เพลงเนาะพรุ่งนี้เจอกันนะคะ10โมงตรงมานั่งเฝ้าหน้าจอมารอหน้าปัดเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เจอกับพิมดาค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

เพลงหวานขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะชั่วโมงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เห็นหลายๆคนอยากฟังแล้วก็มีคนขอกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวพี่พิสิทธิ์สากได้ฟังแล้วเนาะอุตสาสางค่ะจากเจนจิราเจสซี่เจค่ะวันนี้พิมดาลาไปก่อนนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุ

0: โหลดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa

0: มาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pulsar.
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะวันนี้รับหน้าที่ต่อจากพี่พิมดามหานครนะคะในช่วงเวลาเดิมของเรานะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองค่ะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะอยู่เป็นคุณผู้ฟังเนาะใครที่ยังไม่รีบนอนนะคะยังไม่ต้องไปไหนพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องตื่นเช้าอะไรเงี้ยนะคะก็มาฟังเพลงด้วยกันก่อนนะคะอ่ะวันนี้ค่ะพูดถึงฮิตมาราธอนของเรานะคะกับ3งานเพลงนะคะที่ตาลนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็นเพลงที่มีเรื่องราวนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับดวงดาวนะคุณผู้ฟังนะคะดวงดาวก็จริงๆแล้วดวงดาวก็คือคำนามก็คือดวงดาวที่เราเห็นอยู่บนท้องฟ้าแต่หลายๆเพลงนะคะเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบดวงดาวเนี่ยเป็นอะไรหลายๆอย่างนะคะในเรื่องของความรักเนาะเออนะคะอ้าวเรื่องราวแรกเรื่องราวแรกกับเพลงแรกดวงดาวชาวนาค่ะสันติดวงสว่างนะคะแล้วก็ต่อด้วยฝากคำถามไว้กับดาวรัชนกศรีโลพันธ์แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ของพญายไหมไทยเด้อดาวมีไว้เบิ่งนะคะอันนี้เขาก็จะเปรียบเทียบว่าดาวเนี่ยเอาไว้ดูเท่านั้นแหละอยู่ไกลมากนะคะเราแบบเอื้อมไม่ถึงอะไรเงี้ยก็เปรียบเทียบกับเหมือนคนที่เรารักคนที่เราชอบเรารู้สึกว่าอุ้ยเขาอยู่ไกลเหลือเกินนะคะเราคงจะไม่มีโอกาสได้เอื้อมเขาอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบไม่ได้คงจะไม่ได้เป็นคนรักกันไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นการเปรียบเปรยเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ3ดาวนี่แค่3ดาวถ้า5ดาวมันจะเป็นอย่างอื่นไงนะคะอ้าว3เพลง3ดาวนะคะ3เรื่องราวในวันนี้นะคะกับฮิตมาราธอนของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณ Pulsar Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะทั่วประเทศนะคะ77จังหวัดแหนครอบคลุมทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังสามารถฟังได้แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะเพราะว่าบางพื้นที่บอกว่าเออสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไรอะไรเงี้ยหรือบางช่วงเวลาอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะรับฟังทางออนไลน์ได้เพราะออนไลน์เนี่ยนอกจากจะได้ยินเสียงดีเจแล้วนะคะผู้ฟังยังสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยทักทายแล้วก็เห็นหน้าดีเจได้ด้วยนะคะผ่านทาง Facebookไลฟ์ของเราที่เพจ LTM FM 95นั่นเองนะคะตอนนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายกันแล้วแล้วก็ที่สำคัญน่ารักมากๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะอ่ะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่ามีเพลงพิเศษนะคะอยากจะมอบให้ใครก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะอีกสักครู่นึงกับสายชิลฮิวใจนะคะใครอยากโทรมาคุยสายหน้าใหม่นะคะสักครู่เนี่ยนะคะโทรมาได้เลยตอนนี้เลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะนะคะน้องเมย์รอรับสายอยู่หลังใหม่นะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะก็จองสายฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับน้องเมย์ได้เลยแล้วก็ฝากอีกนิดเดียวเพิ่มเติมนะคะฝากเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้หนูด้วยนะคะจะได้โทรไปแล้วได้คุยกันเนาะจะได้ไม่ไปติดที่อื่น นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะผู้ฟังตอนนี้หลายๆข้อความส่งเข้ามาทักทายนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับทาง SMS ด้วยนะคะสามารถพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400อีกสักครู่นะคะเราจะมาอ่าน SMS กันนะคะทักทายทุกๆช่องทางเลยนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็วันนี้ฝนตกด้วยเนาะนะคะเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เดินทางมาที่สถานีนะคะก็ฝนตกเปรย์แต่ว่าก่อนหน้านั้นน่าจะตกหนักเลยนะคะหลายๆที่นะวันนี้มีที่ไหนฝนตกหนักนะคะเป็นยังไงกันบ้างก็เข้ามาพูดคุยกันได้มาแชร์กันได้นะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่โหตอนนี้เข้ามารัวๆเลยนะคะอีกหนึ่งงานเพลงนะคะจากพี่สารสารสินนะคะมอบให้กับผู้ฟังทุกท่านในช่วงนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า any notification ทุกการแจ้งเตือนค่ะ

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วอู้มาจากทางเหนือเลยเจ้าจากจังหวัดน่านสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้า
1: อุ้ยสิงสดใสเลย
2: แค่เสียงดีเจลูกจานก็สวยเสียงสวยจ้ะ
1: อุ้ยมาถึงก็ชมกันเลยเนาะ ขอบคุณสนักพี่สิรินแม่นก่อเจ้า
2: เจ้า
1: พี่สิรินจากจังหวัดน่านอยู่อำเภออย่างก็
2: อำเภอภูเพียงเจ้า
1: อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านส่งเข้าประกวดอีเนาะเจ้าวันนี้ที่อำเภอภูเพียงฝนตกก่อเจ้า
2: ตกแต่ตอนกลางวันนะเจ้าตอนนี้หยุดแล้วเจ้า
1: อ๋อตกตอนเมื่อตอนเดี๋ยวนี้หยุดไปแล้วเน
2: า
1: ะเจ้าอากาศแทบจะดีขนาดเนาะที่เมืองน่าน
2: อากาศเย็นสบายดีเจ้า
1: โอ้เย็นสบายดีดีละเจ้าเนาะจะได้แบบเขาจะได้สบายสบายเนี่ยการย่างงานอะไรอย่างก็เนาะมันจะได้ม่วนเจ้าเจ้าว่าไหนก็
2: ฟังกูคืนเลยเจ้า
1: ขอบคุณจะนักเลยกำลังน้องกำลังจะถามว่าพี่สิรินกับน้องเฮากำลังคุยกันอู้กันเตื้อแรกเนาะสายหน้าใหม
2: ่ครั้งที่สองนะเจ้า
1: ครั้งที่สองแล้วกันแล้วก่อนหน้านี้ใจชื่อว่าพี่สิรินกับเจ้าหรือว่ามีชื่อเล่น
2: ชื่อเล่นเนี่ยแหละเจ้า
1: อ๋อชื่อเล่นก็คือชื่อพี่สิรินชื่อแป๊กกับสิริน
2: เจ้า
1: โอ้ถ้าจะเมินล้ำแล้วเนาะ
2: ปีที่แล้วเนี่ยปี68
1: โอ้ปีที่แล้วโทรมาปีละเตื่ออีน้อปีละครั้ง
2: มันจะแบนเปิ้นนั่นกะ
1: อ๋ออ้อยอินดูพุทธากะพุทธาเนาะบัตันอีน
2: ้
1: อขอบคุณจะนั่งเลยเจ้าวันนี้อุตส่าห์โทรมาแค่ฟังเพลงอย่างเจ้าวันนี้
2: ใครคนที่ใจของเธอและของนันอนันต์นะเจ้า
1: ได้เลยอยากพอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: ทุกเสียงทุกสายแล้วก็พิเศษน้องจะอยู่หลังไมค์ด้วยเจ้า
1: น้องมีหลังไมค์เน
2: าะเจ้า
1: ได้เลยเจ้าพี่สิรินรักษาสุขภาพเนอะเจ้า
2: เจ้าขอบคุณเจ้าย
1: ินดีเจ้าสวัสดีเจ้า
2: เอ
1: าล่ะนะคะสายชิลฮิวใจมอบเป็นพิเศษนี่เนี่ยข้างล่างอ่านซับข้างล่างได้นะคะผู้ฟังนะคะที่อยู่ภาคอื่นนะมันเป็นม่วนแต่นะคะคุณผู้ฟังโทรมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยนะคะเพราะว่าดีเจชอบนะคะชอบอู้นะเจ้าไม่ใช่อู้งานนะว่าวก็ได้แล้งก็ได้นะแล้งได้นะทางใต้นะก็โทรมาได้ทางเหนือก็โทรมาได้นะทางอีสานก็ว่าวได้นะจ้าโทรมาได้นะโทรมาโลดนะคะอ้าวช่วงนี้จัดให้เลยนะคะกับเพลงที่พี่สิรินแนะนำมาทางหน้าใหม่นะคะงานจากน้องนันอนันต์ค่ะใครคือคนที่ใช่ของเธอกับสายชิวหิมใจค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ใครคือคนที่ใช่ของเธอนะคะนันอนันต์ก็เป็นหนึ่งงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังนะคะแฟนๆของน้องนันเนี่ยก็โอ้โหนะขอเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยนะจริงๆเพลงของน้องนันเนี่ยก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเรานะหลายเพลงนะมีเพลงใหม่ออกมาก็จะมีแฟนๆเนี่ยให้กำลังใจซัพพอร์ตนะทำให้เพลงเนี่ยก็นะมาเป็นเพลงฮิตเพลงฮิตติดชาร์ตของเราเนี่ยค่ะอ่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายชิวฮิวใจนะคะสายหน้าใหม่พี่สิรินจากจังหวัดน่านนะเจ้านะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาแล้วก็ฝากเพลงเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้คุยสายหน้าใหม่ตันก็จะพยายามเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังเนาะที่แนะนำมาที่ฝากเอาไว้เนี่ยเยอะที่สุดเท่าที่เวลาของเราจะมีเนาะตรงนี้2ชั่วโมงนะคะเอาล่ะนะตอนนี้สมาชิกของเราทางเพจ LTM FM 95เข้ามากันเยอะเลยเนี่ยมาว่าการหลายๆคนช่วยกันรายงานสภาพอากาศเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เพลงหลังไมค์ก็เข้ามาเยอะเลยทีเดียวค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้เรายังอยู่กับการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคุณผู้ฟังคะกิจกรรมดีๆของเราค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะ

คะจากนั้นซื้อบัตร Mcord Super Fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นรับของรางวัลนะคะก็จะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

เวลา1:45 น.นะคะ1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569นี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเอาล่ะนะคะมีใครมารายงานตัวบ้างแล้วสวัสดีพี่เลิฟวัชรพรตวยเนื้อเจ้าพี่จันทรานะคะพี่สุโพจน์ถามว่าฝนตกไหมครับพี่สถานีนะคะมีปล่อยๆลงมานะก่อนหน้าที่ดีเจจะเข้ามาจัดรายการนะคะสวัสดีน้องนายบอยคนเดิมนะคะพี่คนไม่สวยเอ็นดูชื่อ Facebook มากเลยนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆสวัสดีคุณปายตัวบ้านะคะพี่หนึ่งโรงก๊อกบอกแชร์ให้แล้วนะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่มิมี่นะคะพี่บอล นะคะพี่บอลพาสคุณแม่อรุณนะคะพี่ลูกเขยหลวงนะเขาบอกหวัดดีรอบที่5ละขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็แม่ต้อยนะคะนะพี่ประเดิมนะส่งสติ๊กเกอร์แล้วก็ส่งดาวเข้ามาด้วยนะคะพี่คันชิดพี่เล็กอินดีพี่วิจิตลุงดำบางขันจากนครศรีธรรมราชนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีพี่ชยพลนะคะบอกว่ารับฟังจากจังหวัดชุมพรด้วยนะคะพี่อเนกนี่พี่อเนกพี่นักรบนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะเนี่ยวันนี้เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะพี่เดือนเพนพี่เดือนเพนด้วยนะหลายๆคนเข้ามารับชมทางไลฟ์บอกว่าวันนี้ดีเจสวยจังเลยไปงานมานะคะเมื่อกี้โอ้โหนะคะวาร์ปมาใช้คำว่าวาร์ปจริงๆเพราะว่ามาถึงตรงเวลาเป๊ะเลยนะสวัสดีคุณเอกรัตน์ด้วยนะคะทาง TikTok Live นะคะนะคะบอกว่าบนเขาแม่สอดฝนกำลังตกเลยโปรยๆใช่ไหมคะนะโอเคนะหลายๆที่ฝนตกพี่ปายบอกศรีสะเกษก็ฝนตกนะคะตั้งแต่ตอนเย็นแต่ว่าตอนนี้หยุดไปแล้วโอ้อากาศดีเลยเนาะแล้วก็สวัสดีพี่อัญชลีด้วยนะคะจากนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะจำได้เนาะแล้วก็มีพี่สังจากสุราษฎร์ธานีเอ้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงให้ต่อเลยละกันเมื่อวานว่าจะเปิดให้แต่ไม่ทันจริงๆนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์เช่นเดียวกันนะคะแนะนำงานเพลงของน้องป่านปานชีวารัตติการแห่งความเหงาจัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอาล่ะนะฮะพูดถึงอากาศเย็นๆนะคะก็นึกถึงเพลงนี้ของพี่บิวกัลยาณีสาวรามยามเย็นค่ะ

0: ็นกำลังใจนะคะทั้งสาวร่ำแล้วก็บ่าวร่ำทุกคนนะคะเพราะว่าเพิ่งมาเรียนแล้วก็เรียนนานอยู่หลายปีแล้วนะคะก็ขอให้จับไว้นะคะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
11: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Train 2026

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 022016770

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

สุนทรนะคะจากโอ้พี่ก้อยนะคะพี่ก้อยจากจันทบุรีนั่นเองฝากเข้ามานะคะและในช่วงนี้เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะน้องๆนะคะน้องหนูดีจากปทุมธานีบอกว่าขอเพลงนึงนะพี่ตาลของโกไข่ในสนนะคะกับคืนนี้เหงาเท่ากันไหมเอออันนี้คือเป็นคำถามหรืออย่างไรเป็นคำถามนะอ๋อเป็นเพลงอ่ะมอบเป็นพิเศษสำหรับคนขี้เหงาก็แล้วกันแล้วก็คนที่กำลังเหงาๆอยู่ค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้าใครอยากฟังเพลงอะไรอยากจองสายหน้าไมค์โทรเข้ามาได้เลยค่ะที่02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้

0: ชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:03 นะคะมาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีกหนึ่งสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ฮิรินนะคะ
5: ครับผม
4: ครับผมจากนคร
5: มันลูกตาลแรงตายได้ด้วย
4: แรงได้นิดเดียว จากนครศรีธรรมราชนะคะ จ้าพี่รินกับหนูเราเคยคุยกันหรือยังคะ
5: ไม่คุยกับน้องเมธีแล้วนี่ก็ไม่คุยกับน้องเมธีหนึ่งแล้ว
4: จ้าอ๋อยังไม่เคยคุยกับหนูเลยยังไม่คุยกับยังไม่เคยคุยกับน้องลูกโหนดเลย
5: ไม่เลยครับ บ้านพงบ้านพงก็อยากลูกโหนด
4: ลูกโหนดนะโอเคค่ะ อยู่แถวไหนคะเนี่ยนครศรีธรรมราช
5: อยู่สิชนครับ
4: สิชนอุ้ยหนูเคยไปครั้งหนึ่ง
5: ไปตรงไหนตรงไหน
4: อ่ะไม่รู้จำไม่ได้แต่รู้ว่าชื่ออำเภอนี้มีที่เที่ยวอ่ะมีที่เที่ยวอ่ะ
5: มันครับวัดเกยจีดี
4: ใช่อันนั้นไปแน่นอนแล้วก็ที่อื่นอีกหมายถึงว่าเหมือนเป็นหนูไม่รู้ว่าหนูจำผิดหรือเปล่าเป็นวัดหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัดอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยคะแต่เคยไปแน่นอนจำได้เนาะและถ้าไปนครเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือมังคุดคัดเนี่ยต้องได้กินนะ
5: ครับตอนนี้เกือบจะได้กินแล้วครับ
4: ใกล้แล้วเหรอครับปกติเดือนไหนจ้ะพี
5: ่อีกเดือน2เดือนก่อนครับตอนนี้ลูกยังเท่าๆลูกยังไม่ใหญ่ดิ
4: อ๋อแสดงว่าก็จะช่วงปลายปี
5: ครับประมาณเดือน9เดือนอะไรนั่น
4: อ้าววิดีจังเลยพูดแล้วก็อยากกินเนี่ยพี่ลินน่ะ
5: ครับ มันคัดยากอ่ะลูกตาล
4: จ้าจ้ามันต้องทำยังไงคะแบบคร่าว
5: ๆต้องแกะยากแล้วต้องคนเข้าใจมันแกะถ้าไม่งั้นกินไม่ได้แกะยากมันมียางด้วยตอนลูกคัดตอนนั้นนะถ้าไม่สุกอ่ะ
4: จ้าใช่แล้วก็หนูว่าชอบไปซื้อที่เขาเสียบไม้อยู่ที
5: ่
4: ที่หน้าวัดอ่ะ
5: มันครับ
4: จ้าหน้าวัดแล้วก็มีที่เขาขายตามข้างทางอะไรเงี้ยชอบมากเลย
5: กินอร่อยนะ
4: กินอร่อยอุ้ยพูดแล้วก็อยากกิน
5: มันทำยากไง
4: จ้ะมันทำยากหนูก็ยอมซื้อแหละเพราะว่าเข้าใจเพราะว่าหลายคนก็บอกก็จะราคาประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแต่หนูก็คิดว่าถ้าเจอก็อยากจะซื้ออยากจะอุดหนุนนะค่ะ
5: มันไม่แพงแต่ว่ามันคัดยากที่กดทำเป็นไม้ที่ว่าไอเสียบเสียบเสียบ
4: ใช่
5: ไหมเพราะว่า

0: ัดติดมาเลย
1: จ้ะโอ้ทำยากทำยากขอบคุณมากเลยพี่รินที่เล่าให้ฟังนะคะที่มาแชร์กันเนาะของดีเมืองนครอีกอย่างนึงด้วยนะคะ
0: ที่ลานสกาก็มีเยอะ
1: นะคะโอ้ลานสกาหนูเคยไปที่ลานสกาคาเฟ่ที่นึงอยู่แบบว่าสูงสูงหน่อยแล้วมองลงมา
0: ตอนนี้มีมากกว่าที่อะไรเขาเรียกว่ามากกว่าการตอนนี้ออกมาแล้วครับที่ลานสกา
1: อืมค่ะโอ้ดีจังเลยอยากพูดแล้วก็อยากกลับไปเที่ยวเดี๋ยวมีโอกาสต้องได้ไปนะฮะโอเควันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่รินค่ะ
0: พี่รินอยากวางใจยันสัญญา
1: สายยันสัญญาวันนี้คนขอสายยันสัญญาเยอะมากเลย
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าพี่รินได้ฟัง
0: มันกับ
1: ไก่จ๋าเนาะ
0: ครับ
1: ร้องได้หรือเปล่า
0: ร้องได้ครับ
1: เออจริงหรือเปล่าอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนจะฟังเพลงจะให้ร้องนิดนึงแต่ว่าก่อนนั้นอีกก็คือเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อน
0: ได้คร
1: ับ โอเคค่ะพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
0: ครับ
1: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: โอ้ขอบคุณมากมากเลยค่ะมาหนึ่งท่อนก่อนจะไปฟังนะคะกับพาเรตเลยนิดนิดเดียวเอานิดเดียวจ้ะ
0: เมื่อก่อนผมร้องเพลงลำวงอยู่นะครับ
1: เนี่ยเห็นไหมล่ะหนูฟังเสียงหนูคิดว่าต้องร้องได้เอ้าจัดเลยค่ะ
0: ใครจ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่ใครใจเจ้าน้ำตาบอกไหมอ
1: ีกนิดนึงเสียง
0: นี่คือเสียงคนปวดอุราตอนยิ่งครวญใครจะลุกหน้าไปไหน
1: ขอบคุณมากเลยค่ะช่วงนี้ไปฟังกันเลยกับพาเรตเพลงฮิตๆ4ภาคค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงนะคะเพราะๆเลยแล้วก็เป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆด้วยนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะจัดให้เลยกับพาเรตเพลงฮิต4ภาคอ่ะมีเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับลารักจากสวนแตงนะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษแนะนำเข้ามาเป็นเวอร์ชั่นของสายันสัญญาแต่ว่าพอดีเราเปิดสายันสัญญาไปแล้วหนูก็เลยจัดให้อีกเวอร์ชันหนึ่งเนาะถือว่าได้ฟังเหมือนกันนะคะพี่ดำรงวงทองนะคะที่จบไปเมื่อกี้แล้วก็มี16ย้อนย้อนนะคะลูกตาลเองหูเพลงนี้ฮอตมากนะผู้ฟังโทขอมาทุกวันเลย ไม่มีใครชมตัวเองเอ้าจริงๆเรื่องจริงนะคะแล้วก็เอ้ยจากใครบอกเขาหน่อยนะคะว่าไม่มีตัวตน เอานู่นจากน้องแวนนะน้องแวนจากนครปฐมนี่เองนะคะแล้วก็มีเผลอใจรักนะคะของพี่ก๊อตนะคะจากพี่เหน่งบึงกลุ่มนะคะต้นขบวนพาเหรดของเรากับไก่จ๋าสายันสัญญานะคะจากพี่รินนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ในไลฟ์ของเราก็คือคักเช่นเคยนะคะสวัสดีเสียเปียคนเดิมไงจากใครละด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เสียเปียกมาดึกนะสังเกตดูนะชอบมาแบบดึกๆดื่นๆนะแล้วก็พี่สิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะแล้วก็มีเมื่อสักครู่นี้มีน้องกีต้านะคะจากทางเกาหลีใต้ด้วยนะคะมีแฟนๆที่ฟังอยู่ทางต่างประเทศผ่านทางออนไลน์หลายคนก็นะทำงานแล้วก็เข้ามาทักทายเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามนะหลายคนคิดถึงประเทศไทยนะฟังเพลงลูกทุ่งมันก็นะได้คลายเหงากันไปบ้างเนาะนะคะขอบคุณนะคะเอามีใครอีกเพิ่มเติมเดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนดูหน่อยพี่หนุ่มนาโนดนะจ๊ะอ่ะแวะเข้ามาพี่เบลเบดด้วยบอกสวัสดีน้องลูกโนดนะคะพี่จรูนหน้าแก้วขอบคุณมากๆค่ะพี่สมบูรณ์ด้วยพี่ณัฐพลนะคะคุณแม่รัตนานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่จำปีด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนนะคะมี SMS เข้ามาฝากเพลงเอาไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชบอกว่าขอฟังเพลงของพี่จินตลาสักเพลงนึงน้องลูกตาลจัดให้เลยกับฝากคำขอโทษ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อเลยนะคะจ่อคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่แล้วก็เป็นงานเพลงของนักแต่งเพลงชื่อดังนะหูยจะบอกว่าเขาเนี่ยคือเรามีโอกาสได้อ่านชื่อเขาบ่อยมากจากคำร้องทำนองนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะปล่อยเพลงของตัวเองมาหลายเพลงแล้วเหมือนกันและนี่ก็เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งนะคะ

ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกับงานของยุ้ยมานะศักดิ์นะคุณผู้ฟังยุ้ยมานะศักดิ์กับเพลงเจ้าข่อยนะคะจากสังกัด Friend Music คำร้องทำนองแต่งเองแน่นอนนะคะยุ้ยมานะศักดิ์และเรียบเรียงโดย The JC นะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันดูนะคะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ช่วงนี้นะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงฮิตๆจากมหานครชาร์ตของเรานะคะขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดให้เลยกับ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังถามกันเข้ามานะคะตี3บอสธีรพงศ์นะคะและต่อด้วยอย่าใจกระจอกหนูเล็กกาก้า

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: อยากมีเธอเป็นแฟนนะคะภายพงศธรนะคะจากพี่จิ๋มชลบุรีฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะเมื่อสักครู่นี้เองนะคะสวัสดีเพิ่มเติมพี่นิกรด้วยนะคะมาทักทายช่วงท้ายชั่วโมงพอดีขอบคุณมากๆเลยทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะคะสวัสดีพี่สุรีด้วยนะคะมาดึกเลยนะฮะตอนนี้23:52 นนะคะเดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งเพลงส่งท้ายกันนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ช่วงนี้นะคะเพื่อนเพลงหวานของเรานะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้เลยนะคะที่พี่วอนจากกาญจนบุรีแนะนำเข้ามาคาใจแต่ได้ฟังแน่ไม่คาไม่คาไว้คาใจเจเจตรินนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้แล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะจ๊ะนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยที่ส่งเข้ามานะคะทาง SMS นะคะทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็หลังใหม่นะคะวันนี้ติดค้างเพลงอะไรของใครเอาไว้นะคะขอโทษด้วยจริงๆนะเวลาลงมีน้อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะเวลาเดิมของเรานะคะกับ DJ ลูกตาลชนิชา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะมีความสุขทุกท่านนอนหลับฝันดีค่ะบ๊าย

0: ขณะนี้เวลา24:22ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: นการที่เวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

สามัญญาณเพลงต้นชั่วโมงนะคะมาแบบเจ็บๆจุกๆอกหักอกหักนะคะเพราะว่าช่วงนี้กระแสมาแรงเหลือเกินนะคะการนอกอกนอกใจเนี่ยนะคะก็มีใครได้ดูอะไรยังไงเนี่ยมาเม้ามอยให้กันฟังหน่อยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับบ้านเมืองของเราทำไมถึงมีคนนอกอกนอกใจกันรุนแรงขนาดนี้นะคะโอ้โหโด่งดังไปในโลกโซเชียลนะคะก็เข้ามาพูดเข้ามาคุยกันได้ผลงานเพลงนี้ค่ะขว้างเธอไม่พ้นใจจากเจี๊ยบเบญจพรนะคะกรวดน้ำตามีนตราอินทิราและคนตอบบอยู่นะคะจากเอิ้นขวัญวรัญญา3ผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยนะคะกับพาวซ่า

0: Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอค่ะ
1: สนับสนุนโดย Palsa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Palsa
0: กราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เที่ยงคืน16นาทีค่ะอยู่กับเมธิชานะคะมาประจำการดูแลคุณผู้ฟังแล้วนะคะสวัสดีทัทไทยนะคะทั้งศิลปินทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายกันนะคะสวัสดีพี่แบงค์ทองทุ่งด้วยนะอ๋อเจ้าของช่องหลักนะคะมีฝากอะไรมั่งไหมอ่ะละครส่งละครสั้นละครคุณธรรมอะไรฝากได้เลยนะนะคะสวัสดีไปยังน้องไบรท์นะคะพี่เดชด้วยสวัสดีจ้ะสวัสดีพี่กรบางแสนนะคะแล้วก็มีพี่โพดีมาครับผมพี่นารีบอกว่าขอเพลงจริงครึ่งเดียวด้วยหูน้องเมย์เปิดมีนตาไปแล้วกวดน้ำตานะคะสวัสดีพี่ณัฐนนท์ค่ะสวัสดีพี่คันชิตพี่พิทวัฒน์นะจ๊ะสวัสดีแบมแบมค่ะสวัสดีพี่บอยนะคะพี่โรดสวัสดีไปยังพี่พิทวัฒน์จากชลบุรีนะพี่อ้า72นะคะสวัสดีด้วยครับผมนะคะอาจจะบอกว่าบอกนิดนึงว่าอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างด้วยนะคะช่วงนี้แอบอยู่กับเพื่อนที่อยู่จังหวัดสุพรรณเยอะวันนั้นไปงานใช่ไหมมีพี่แพรวาพัชรีก็สุพรรณเนอมาเลยนะอีกคนนึงก็เลไลเนี่ยโอ้ยอยู่ด้วยกันก็คือแบบชนกันเนอแล้วหนูอยู่ท่ามกลางเพื่อนที่พูดเหน่อแล้วหนูก็เหน่อตามติดหูมาด้วยเนี่ยนะคะสวัสดีพี่สุภกรด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่สมัยค่ะพี่นักรบนะจ๊ะทักทายพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยในค่ำคืนนี้อยู่กับน้องเมย์ยาวๆไปเลยนะคะจนถึงตีสองใครที่อยากฟังผลงานเพลงไหนมอบเพลงให้กับใครที่เรารักที่เราคิดถึงเป็นพิเศษนะคะก็สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้นะคะวันนี้มีน้องกวางรอรับสายอยู่พี่บอลวีบอกมาจ้าขอเพลงสังหารหมู่ทำไมช่วงนี้ถึงมีแต่คนอยากฟังสังหารหมู่หนูอยากรู้แบบอยู่ดีๆแบบกลับมาฮิตหรอหรือว่ายังไงไหนลองพูดสิเพราะว่าตอนแรกอะน้องเมย์ก็บอกว่าเนี่ยมันมีอะไรนะเขาเต้นอาราบิกใช่ไหมเออแล้วเขาก็ให้เต้นเพลงสังหารหมู่หนูก็งงว่าเขาเต้นกันยังไงอะแอโรบิก จริงปะเนี่ยเออนะคะสวัสดีพี่โชคดีพี่แจ๊สด้วยนะคะต้องอ่านว่าอะไรชื่อเจสเหรอเจสหรือแจ๊สกันตนาสวัสดีด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงนะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าดังนั้นวันนี้นะคะใครก็ตามที่ยังไม่เคยโทรหาเลยหรือเอ๊ะโทรติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะวันนี้เนี่ยมีน้องกวางรอรับสายดังนั้นโทรมาได้ย้ำเบอร์อีกครั้งนะ02-248-1366นะคะ02-248-1366อ่ะมีคนขอสังหารหมู่มาค่อนข้างเยอะอ่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้ก่อนเลยก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิลฮิลใจนะคะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ช่วงสายชิวหิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอกันแล้วจ้ะคุณผู้ฟังจ๋าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องเมย
1: ์สวัสด
2: ีสวย
1: สวัสดี
2: ไม่ได
1: ้
2: ด
1: ้
2: วยครับ
1: เออนะแนะนำตัวก่อนเด็กชายอะไรจ๊ะ
2: เด็กชายโอติสุรภูมิครับ
1: ครับผมพี่หนึ่งนั่นแหละ
2: ครับผม
1: พี่หนึ่งนั่นแหละนะเที่ยงคืน26นาทีแล้วนะคะตอนนี้ทำอะไรอยู่ทำงานหรอ
2: ไม่ทำครับรอฟังเพลงเนี่ยคร
1: ับ รอฟังเพลงอย่างเดียวเลย
2: ก็อยากคุยน้องน้องเมย์ด้วยครับ
1: รอนานไหมเล่า
2: ก็ประมาณหนึ่งครับ
1: ประมาณหนึ่งเอาแบบแค่ไหนที่คิดว่าโอ้หายคิดถึงพอดี

0: มันรู้สึกมันก็อยากจะดูทุกวันอะ
1: แอบมาดูหรอมาดูทางไลฟ์หรอ
0: ไม่ได้แอบก็เปิดธรรมดาเนี
1: ่
0: ย
1: อ๋อไม่แอบนะดูกันตรงๆเลย
0: ครับผม
1: นั่นแหละเราต้องแบบการที่เราไม่แอบเราจะต้องแบบว่าทักทายยูฮูตลอดเวลานึกออกไหม
0: ยูฮูนั่นเลยเหรอ
1: เออเวลาเราเข้ามาดูผ่านแบบช่องทางออนไลน์ทั้งสองช่องทางทั้งแอปฟ้าบ้านแดงบ้านดำอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็นั่นแหละเราก็แบบยูฮูน้องเมย์อย่างเงี้ยเออเราต้องแบบมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยนะ
0: ค่ะยูฮูค่ะน้องเมย์
1: ไม่ใช่ตรงนี้สิหมายถึงไม่ไลฟ์สิมาตรงนี้ยังไงล่ะเออนะช่วงนี้ดูบอลไหมคะ
0: ไม่ดูเขาไม่ชอบดูบอลเขาเล่นไม่เป็น
1: เล่นไม่เป็นก็เลยไม่ได้ชอบดูอ่ะแล้วจริงๆเล่นอะไรเป็นบ้างกีฬา
0: ตะก้อได้ปิงปองได้เทนนิสได้
1: ตะก้อได้ปิงปองได้เทนนิสได้เทนนิสด้วยเหรอ
0: ก็พอได้นิดหน่อย
1: เทนนิสเขานับคะแนนกันยังไงนะ
0: ไม่รู้มันเล่นมานานแล้ว
1: หนูรู้แค่ว่าทำไมเขาถึงต้องนับ15 30 40 45อะไรสักอย่างนั่นแหละ
0: ครับผมงงเหมือนกัน
1: เออทำไมเขาไม่นับ1ลูก2ลูก3ลูกเหมือนปกติอ่ะ
0: ก็ผมเล่นว่าอยู่ตอนที่ผมเล่นอยู่อ่ะ ผมไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: ไม่เข้าใจเหมือนกันเออจริงๆวันนั้นก็เคยตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกัน ใช่มีคนบอกว่าผมเล่นหมากฮอตเป็นครับ
0: จอมาฮอตเป็น
1: เออดวนปะล่ะดวนปะล่ะดวนมาฮอตปะล่ะ
0: โอ้ผมก็เล่นทีไรก็แพ้ทุกกระดานแหละ
1: เราต้องแบบฝึกหัดไงนิดนึงนิดนึงเนี่ยมีคนเขาท้าดวนมาฮอตด้วย
0: โอ้ขนาดเล่นกับเด็กยังแพ้เด็กอายเขาด้วย
1: สบายแล้วถ้าอย่างนี้น้องเมย์ชนะกินขาดละไม่อยากจะบอกเลยว่าเป็นแชมป์มาฮอต
0: น
1: ี
0: ่โอ้คนเก่งทั้งสวยทั้งเก่งใครอยากแบบมึงเนี่ย
1: พอก่อนอันเนี้ยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
0: ผมผลงานที่ผมเคยร้องจีบแฟนตอนสมัยยังจีบเพื่อนใหม่ๆครับ
1: ค่ะร้องจีบแฟนเหรอ
0: ครับร้องจีบภรรยาตอนนี้ยังไม่ได้กันนะครับ
1: อันนี้ไม่ต้องบอก
0: อ๋อครับอย่าให้รู้ให้เฉยครับโปรโมท
1: ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าร้องจีบพยาโอ้ย อันนี้ไม่ต้องบอกไหนจีบเขาเนี่ยจีบยังไงเนี่ยร้องให้ฟังหน่อย
0: นึกแล้วว่าต้องร้องให้ฟังมันน่าจะจำได้ไหมเนี่ย
1: คิดถึงยังไง
0: ครับเลยลองดูครับ
1: อ่ะเริ่ม โอ้ยไปขาก่อนกืนยัง
0: ม้าเห่าเลย
1: เอาเร็วเร็วเร็วร้องเร็ว
0: เดี๋ยวขอเกลือน้ำลายก่อนครับ
1: เร็วเร็วเนี่ยลีลาน่ะเราน่ะ
0: โอ้ขอเชื่อคิดถึงใจจะขาด
1: เชิบ
0: ทศวรรษขาดใจแค่ได้ยินเสียงในสายใกล้ตายก็หายทุกที
1: โชว์โชว์อ
0: ยากหอมแก้มสักฟอ
1: จบจบ
0: จากกอดทางโทรศัพท์สักทีด้วยคำนี
1: ้ยังไงจ๊ะ
0: คำว่าคิดถึงจัง
1: เอ้ย
0: พอจะมีจัง
1: โอ้ยพอแล้วเดี๋ยวหมดเวลาไม่ได้ฟังสักทีแค่นั้น
0: น่ะอ้าวก็ร้องมาจบทอดหนึ่งสิ
1: หมดแล้วเดี๋ยวเขาเรียกว่าทอดหนึ่งแล้วเวอร์สแรกนะเวอร์สแรกนะฮัลโหลคุณพี
0: ่ครับผม
1: โอเคคิดถึงใจจะขาดจากชัยโยธนวัฒน์เนาะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะอ่ะมอบเร็วมอบให้สาวคนไหนอะไรยังไงบอกเร็ว
0: มอบให้น้องเมย์ให้น้องแป้งหลังใหม่แล้วก็ภรรยาสุดรักของผมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณเพื่อนทุกคนครับ
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวเปิดให้นะคะผม
0: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
0: น้องเมย์ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับคนสวย
1: โอ้ยเนี่ยนะถ้าหนูเป็นแฟนพี่เขาหนูจะต้องหึงไหมเนี่ยใช่ไหมเป็นหนุ่มที่แบบว่าโทรมาหาสาวในรายการมาร้องเพลงให้สาวๆได้ฟังกันทั่วประเทศอย่างนี้เออแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็บอกนะว่าเขามีภรรยาแล้วเออค่อยน่ารักหน่อย ผลงานเพลงนี้ที่แนะนำเข้ามานะคะคิดถึงใจจะขาดจากชัยโย

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: โอ้ยคิดถึงใจจะขาดเลยจริงๆนะคะคิดถึงมากๆคิดถึงต่างจังหวัดด้วยนะคะปกติเนี่ยเราอยู่กันนะ41สถานีทั่วประเทศนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยแหละที่เป็นช่วงแบบฟุตบอลมากั้นขวางพวกเราจะติดต่อกันได้ก็แค่ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นถ้าเป็นช่องอื่นน่ะมันจะติดต่อกันไม่ได้

เลยเพราะฉะนั้นนะคะโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้เรื่อยๆตลอดชั่วโมงนะคะเปิดให้นะจ๊ะอ่ะคุณผู้ฟังคะใครที่รู้สึกปวดคอปวดบ่าปวดไหล่โอ้ยเส้นตึงมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบนั่งหน้าจอนานๆหรือ

0: น่ะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.นะคะแล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะนะคะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้พิเศษมากๆเหลือเพียง999บาทเลขสวยรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดอ่ะแถมๆไปเลยแถมเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยนะคะโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะจ๊ะมีคนบอกว่าผมฟังทางวิทยุอยู่ครับวันนี้ไม่มีฟุตบอลจริงเหรอป้าทางไหนอ่ะบอกหน่อยจากจังหวัดอะไรบ้างนะคะบอกว่าชวนน้องเมย์มากินทุเรียนเงาะที่อำเภอสุขีรินทร์นราธิวาสนะคะวันนั้นเพิ่งอ่านข่าวไปในเรื่องพบค่ำเขาก็คุยเรื่องนี้แหละเรื่องทุเรียนเรื่องเงาะนะหน้าไปสวัสดีพี่วรวุฒิด้วยนะจ๊ะนะคะบอกว่าเสื้อยืดที่ใส่อย่างเท่เลยครับจะบอกว่าเป็นเสื้อของคุณแม่นะคะไม่ใช่เสื้อตัวเอง หยิบอะไรได้ก็หยิบมาประมาณนั้นขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะอ่ะวันนี้ผลงานเพลงมีแนะนำเข้ามาในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์นะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาอยากฟังเพลงเทพีบ้านไทยแต่ว่ามันเป็นช่วงมหานครไลฟ์ก็เลยเอาแบบสดๆมาให้ฟังกันเลยนะคะจากพี่กุ้งสุทธิราชนะจ๊ะในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปค่ะ

0: ลาย
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ

0: โดยเมที่ชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ได้เวลากอดตัวเองบอกรักตัวเองกันแล้วกางแขนออกค่ะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวเองบอกรักตัวเองภูมิใจในตัวเองนะคะเขาบอกว่าการมีเงินเก็บเนี่ยจะทำให้เราอ่ะมีความหวังเสมอไม่ว่าจะเล็กจะน้อยแต่ถ้ามีเงินเก็บที่พอจะแบบว่าอยู่ไปได้อีกสักเดือน2เดือนเนาะมันก็คงจะดีใช่ไหมล่ะดังนั้นนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะใช้เงินใช้อะไรก็ตามเนี่ยจงพยายามออมเงินสักเล็กน้อยก็ยังดีนะคะสมมติว่ามีเงินอยู่10บาทแล้วอาจจะออมสัก1บาทก็ได้อย่างเงี้ยนะหรือว่ามีสัก 1,000 ก็ออมไปเลยสัก100นะคะก็ต้องหาวิธีแหละเขาเรียกว่าออมก่อนใช้เสมอนะออมก่อนแล้วค่อยใช้เสมอแต่เขาก็บอกว่าเข้าใจนั่นแหละว่าทุกคนนะมีภาระมีหน้าที่มีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันเนาะบางคนบอกโอ๊ยจะให้ไปออมอะไรแล้วเงินใช้ยังไม่พอใช้เลยถ้าคุณรู้สึกว่าเงินใช้อ่ะมันยังไม่พอใช้คุณก็ต้องหาเงินเพิ่มเงินเพิ่มคืออะไรนะคะเงินเพิ่มก็คือหาวิชาความรู้เพิ่มเติมก่อนถ้าคุณสามารถแบบมาฟังออนไลน์ได้หรืออะไรได้เนี่ยคุณลองเปิดหาดูซิว่าคุณจะอยากประกอบอาชีพอะไรนะคะสมมติว่าคุณไม่รู้งานช่างคุณจะทำยังไงให้คุณรู้ได้ล่ะนะเดี๋ยวนี้มันก็มีสอนออนไลน์เยอะแยะมากมายนะคะเปิดดูก็ได้มีพี่คนนึงที่เขาเรียนเขาเรียกว่าอะไรเรียนแกะสลักรองเท้าแตะเขาก็เรียนจากออนไลน์นะแล้วเขาก็เอารองเท้าแตะที่แบบทิ้งๆแล้วจากกองขยะเอามานั่งแกะดูก่อนหาอะไรก็ไม่รู้มาลองแกะดูก่อนเอามีดเอาอะไรมาลองสลักดูปรากฏว่าขายได้แล้วขายได้แพงกว่าปกติด้วยเพราะฉะนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยของที่เรามองว่ามันไม่มีค่ามันอาจจะมีค่ามากๆเลยก็ได้ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องหาเขาเรียกหาทำวันนี้นะคะสาระดีๆเขาพูดกันถึงเรื่องของกฎหมายมีหลายๆครั้งนะคะที่เรามีการพูดคุยกันเรื่องของการนอกใจแต่มีทะเบียนสมรสนะคะการที่เรามีทะเบียนสมรสเราจะได้เป็นความรู้บางทีเรื่องผัวเรื่องเมียไม่มีใครอยากรู้เรื่องหรอกเอาจริงใช่ไหม เราไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านหรอกใช่ปะแต่ว่ามันก็ต้องรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนะคะถามว่าทำไมถึงต้องรู้ล่ะอย่างเคสล่าสุดเนี่ยที่เขาแบบโอ้โหมีพี่ผู้หญิงคนนึงไม่รู้ว่าคบกับแฟนยังไงเลิกกันยังไงไม่รู้แหละแต่รู้ว่าเขามีทะเบียนสมรสอยู่ปรากฏว่าเขาก็เดินไปกะไปเซอร์ไพรส์แฟนที่ห้องเปิดไปก็ปะกันแหมเจอแฟนเปลือยเปล่านะคะกอดอยู่กับผู้หญิงที่ก็เปลือยเปล่าด้วยเหมือนกันพร้อมกับอะไรนะหมอนโดเรมอนใช่ปะกับฝากระติกน้ำสีเขียวนะคะพอเปิดปั๊บเหมือนกับว่าที่พี่เขาสรุปข่าวกันมานะอันนี้น้องเมย์ยังไม่เคยดูคลิปจริงแต่เขาพูดประมาณว่าผู้หญิงอ่ะก็เขาก็ถามว่าเอ้ยเธอเป็นใครอ่ะอะไรเงี้ยดูท่าทางแล้วทั้งชายและหญิงน่าจะมีอาการมึนเมาอะพอเสร็จปั๊บเนี่ยคือน้องเมย์ไปดูข่าวมานะเขาเบอร์หมดแล้วอะดูอะไรไม่รู้เรื่องเลย เขาก็แบบว่าเดินออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการพูดคุยกันไม่รู้ว่าหลังจากนั้นยังไงแต่พี่ผู้หญิงเขาพูดเหมือนกับว่าโดนทำร้ายร่างกายด้วยนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่พี่ผู้หญิงคนนี้มีก็คืออะไรคือทะเบียนสมรสแต่สิ่งที่พลาดมากๆเลยเราเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้นะคะพลาดมากๆเลยคืออะไรคือการถ่ายคลิปวิดีโอแล้วเอาไปลงโซเชียลตอนแรกจะเป็นต่อแล้วแหละฟ้องยังไงก็ชนะนะคะแต่ว่าการที่เรามีทะเบียนสมรสใช่ไหมเวลาเราไปฟ้องเนี่ยฟ้องชู้สิ่งที่เราจะได้อ่ะมันคือคดีแพ่งมันคือการเรียกเอาเงินจากอีกฝ่ายหนึ่งฝั่งชู้เนี่ยนะเราเรียกเอาเงินเขาได้ให้เขาแบบว่าต้องจ่ายมาในเมื่อคุณแบบมายุ่งย่ามกับสามีฉันนี่อันนี้นะคะก็สามารถเรียกเอาเงินจากอีกฝ่ายหนึ่งได้ซึ่งถ่ายคลิปไว้ได้แต่ห้ามเด็ดขาดเลยคือห้ามเอาไปโพสต์เข้าใจได้ว่าตอนนั้นโกรธมากอยากจะประจานปรากฏว่ายังไงล่ะพี่ผู้หญิงฝั่งที่เขาเรียกว่าเป็นชู้นะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นชู้

โอ้แต่เขาเนี่ยผู้ชายหลอกเขาว่าไม่มีแฟนผู้ชายบอกว่าโสดเพราะฉะนั้นเขาอ่ะก็ถือว่าเขาไม่รู้เรื่องถูกไหมแต่ว่าสิ่งที่เราจะฟ้องได้คืออะไรล่ะหนึ่งมีรูปเราก็บอกได้อ่ะเขามีรูปแปะอยู่ฝาห้องนะแปะอยู่ฝาห้องนะเนี่ยมีรูปด้วยแล้วเธอจะบอกว่าไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่รู้จริงๆหรือเปล่าใช่ไหมมันก็ต้องไปยืนยันกันอีกทีแล้วถ้าผู้หญิงเป็นหัวหน้าของฝ่ายชายในใบกรอกสมัครงานมันเขียนอยู่เนี่ยว่าสมรสแล้วนะคะดังนั้นคุณจะบอกว่าไม่รู้เนี่ยได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ไปยุ่งกันเรื่องคดีแพ่งแต่การที่คุณถ่ายคลิปวิดีโอเขาแล้วเอาไปโพสต์ลงในโซเชียลเป็นการประจานอันนี้ผิดคดีอาญาคดีอาญายอมความไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เห็นไหมการที่เราไม่รู้กฎหมายเนี่ยมันทำให้เราเสียเปรียบเขาเพราะฉะนั้นคุณคะคุณจะเป็นเมียหลวงอะค่ะคุณจะต้องมีวิธีการในการจับให้อยู่หมัดคือถ่ายคลิปไว้ได้เอาไปยื่นในชั้นศาลนะเราจะต้องมีความรู้ตรงนี้เราจะต้องฉลาดเพื่อให้เป็นต่อแต่อันเนี้ยมันจะเป็นต่อไหมหรือมันจะเป็นรองดีเขาฟ้องกลับได้ด้วยแทนที่เราจะได้เงินเขาอะมันต่างกรรมต่างวาระเราก็อะสู้คดีแพ่งไปเขาก็ต้องสู้ในคดีอาญาไปเพราะฉะนั้นอะทั้งสองอย่างนี้ก็คือแทนที่เราถ้าเราฉลาดถ้าเรารู้เรื่องกฎหมายบ้านเมืองหน่อยนะคะไอการถ่ายรูปติดคนอื่นเนี่ยนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วเอาไปโพสต์ลงโซเชียลโดยที่เขาไม่ได้รับการยินยอมนะคะอันนี้ก็แจ้งความได้เหมือนกันน้องเมย์เนี่ยโดนผู้ชายอะนะเอารูปไปส่งให้ใครก็ไม่รู้แล้วก็ไปบอกว่าหนูเป็นแฟนเขาอย่างเงี้ยถ้าหนูมีหลักฐานอะหนูก็สามารถเอาผิดได้นะคะหนูสามารถฟ้องได้เหมือนกันหรือใครก็ตามที่มารดทอนคุณค่าของเราอะจริงๆก็อยากจะบอกนะคะว่าฝากเตือนคุณผู้หญิงทุกๆคนเลยทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่เราคบกับใครสักคนนะเนาะเข้าใจได้ว่าเราเนี่ยรักเขามากๆการที่เรารักเขามากๆเนี่ยอะไรมันก็หอมหวานสวยหรูไปหมดแหละต่อให้เขาทำร้ายร่างกายเราต่อให้เขาโอ้ยยังไงนะเราก็อู้สวยหรูรักจริงๆเลยรักจริงๆเลยเราจะมีข้ออ้างเสมอเลยที่จะทำให้เขาอยู่ในชีวิตของเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมรักตัวเองมากๆนะคุณผู้ฟังนะที่บอกย้ำๆในทุกๆวันนะหนูอยากจะบอกว่าคุณผู้ฟังก็มีค่าสำหรับหนูมากๆเหมือนกันเรามีค่ากับคนที่คู่ควรดีกว่าคนที่เขาเห็นค่าเราดีกว่าถ้าเขาไม่เห็นค่านะปล่อยเขาไปเถอะนะคะปล่อยเขาไปเถอะนะคุณผู้ฟังของหนูเนี่ยหาใหม่ไม่ได้ก็ได้นะถ้าเขาไม่รักถ้าเขาไม่มีพื้นฐานของคนรักที่ดีใช้คำนี้ละกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยถ้าคิดจะมีแฟนควรมีพื้นฐานความรักที่ดีเช่นอะไรรักเดียวใจเดียวดูแลเอาใจใส่ซื้อของให้เมื่อยามจำเป็นอย่างเช่นแบบพิเศษอะวันพิเศษหรืออะไรเงี้ยบ้างเป็นพื้นฐานเลยพื้นฐานของคนรักกันเวลาเราไปเดินตลาดเราเห็นอะไรเราก็นึกถึงแฟนใช่ไหมอยากซื้อให้เขาเนี่ยคือพื้นฐานของคนปกติทั่วไปที่เขาควรมีนะคะดูก่อนดูดีๆว่าแฟนเรามีหรือเปล่าถ้ามันไม่มีจริงๆเลยน่ะคิดแล้วนะว่าเราอะเป็นยังไงทำไมเราถึงยังอยู่กับคนแบบนี้นะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้มีแนะนำเข้ามากับเพลงตลอดเวลาจากพงศิษฐ์คำพีนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าจ้าใส่ยังว่านะจ๊ะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮับ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในช่วงที่2นะคะตี1 3นาทียังคงอยู่กับน้องเมย์ต่อเนื่องเรื่อยๆจนถึงตี2นะจ๊ะโอ้ยไหนขอดูซิว่ามีใครเข้ามาใหม่บ้างนะคะสวัสดีพี่ทุ่งบ้านไร่ชดพวงด้วยพี่สุภัทรามาแล้วส่งสติกเกอร์มาด้วยพี่ชินกรสวัสดีค่ะบอกว่าใช่แล้วแฟนคลับน้องเมย์มีค่ารถค่างวดบ้านค่าน้ำค่าไฟใช่ป่ะน้องเมย์ก็ได้อยู่ก็ถือว่ามีค่าใช้จ่ายบอกว่าที่ปลวกแดงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันพี่นางหนูวันสวัสดีค่ะอุ้ยช่วงนี้มีคนชวนไปกินอะไรนะทุเรียนเยอะเลยนะคะสวัสดีพี่ปีชาด้วยบอกว่าไม่ได้ยินเสียงกล่อมนอนให้นอนเป็นอาทิตย์แล้วนะเนี่ยนะไปอยู่ไหนมาล่ะแอบหนีไปไหนมาล่ะพี่นางหนูวันบอกว่าขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนั้นอันนั้นด้วยนะจ๊ะได้จ้ะเดี๋ยวดูกันนะจ๊ะถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะอย่าเรียกลุงก็แล้วกันบอกว่าวันนี้ง่วงอีกแล้วครับนะง่วงก็รีบไปนอนไม่ไหวก็พักผ่อนนะจ๊ะพี่วีรศักดิ์บอกว่าจากนครศรีได้ฟังคืน95แล้วอ๋อแสดงว่าวันนี้ก็คือใช่ไหม41สถานีทั่วประเทศกลับมาคืนสู่หนูแล้วใช่ไหม พี่อุดรรถขยะบางนานะคะสวัสดีค่ะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
5: พี่จิ๋มชลบุรีค่ะ
6: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะเป็นพี่ไม่ได
5: ้เด็กหญิง
6: อย่าขำสิอย่าขำฮึบไว้ฮึบฮึบ
5: เด็กหญิงจิ๋ม
6: เด็กหญิงจิ๋มนะคะจากชลบุรี
5: ค
6: ่
5: ะ
6: เป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
5: ตอนนี้รู้สึกว่าอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้เหมือนเสียงจะแห้งๆกันหน่อยนะน้องเมย์
6: เสียงจะแห้งๆมีน้ำจิบหรือเปล่าล่ะ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: กืนก่อนกืนก่อน สองสายแล้วมีย
5: ังไงจิบน้ำทิ้งก่อนจิบน้ำทิ้งหนึ่ง
6: ให้จิบน้ำให้จิบน้ำ ค่อยๆจิบนะไม่ต้องรีบกระดูกอะไรล่ะมีคนถามว่ามะนาวสักแก้วไหมล่ะนะคะใส่น้ำผึ้งด้วยได้ไหมล่ะ
5: โอเคน้องเมย์
6: โอเคแล้วนะ
5: จ้ะ
6: ครับผมนะคะตอนนี้สบายดีหรือยัง
5: ก็ยังชั่ว
6: ก็ยังชั่วชลบุรีอยู่ส่วนไหนของชลบุรีคะอำเภออะไร
5: อยู่ที่เกาะสีชังชลบุรีค่ะเกาะสีชัง
6: เหรอเกาะสีชังเราก็อยู่ติดทะเลด้วยไหมคะ
5: ค่ะ
6: ว้าวอิจฉาจังเลย
5: คนเที่ยวเยอะ
6: เป็นโมอาน่าเมืองไทย มีไหมมีแบบแต่งตัวแบบฮาวายอะไรเงี้ยมีไหมแบบใส่เกาะอกกระโปรงแบบพิ้วๆอะไรเงี้ย
5: ก็มีแบบว่าเขาก็แล้วแต่เขาก็แต่งมาจากที่ทางคนท่องเที่ยวคนเกาะเขาก็ไม่ค่อยแต่งแบบนั้น
6: อ
5: ะ
6: แต่นักท่องเที่ยวเขาก็จะมีฟิลแบบเอาอะไรนะสร้อยคอมาแบบสวยๆลูกปัดอะไรอย่างงี้ปะ
5: ฮาวายงั้นเลยแหละมันต้องเป็นเทศกาลแล้วอย่างงั้นนะ
6: หรออุ๊ยหนูว่าไปทะเลไม่ว่าจะเทศกาลหรือไม่เทศกาลหนูก็จะแต่งอย่างนั้นแหละ
5: ส่วนมากบางทีเขาไปชายหาดเขาก็จะไปเล่นน้ำใส่ชุดว่ายน้ำอะไรกันเงี้ย
6: แล้วพี่จิมเคยใส่บิกินี่หรือยังอะคะ
5: เคยละครั้งหนึ่งตามลูก
6: ตีโถแซ่บมากแม
5: ่พาลูกไปเที่ยวแล้วลูกหายไงที่ตรงบางแสนเขาเรียกอะไรไอ้เวอร์เรนโค้ดเนี่ยเขาต้องบังคับใส่ชุดแล้วไปตามหาลูกอ่ะ
6: ฮะ แล้วทำไมลูกหายอ่ะ
5: ก็อยู่ด้วยกันแบบเขาเป็นเด
6: ็
5: กเดินดูนู่นดูนี่เราก็เลยอุตส่นานแล้วนาตังสุประมาณ4-5
6: ตอนนั้นลูกอายุเท่าไหร่
5: ตอนนั้นพี่อายุประมาณ20กว่าเอง
6: แล้วลูกล่ะ
5: ลูกตอนนั้นก็ประมาณ
6: กี่ขวบกี่ขวบ
5: นะคะ40ก็ประมาณ
6: โอ๊ยไม่ต้องเป๊ะก็ได้ประมาณ
5: ยังไม่ถึง10ขวบอุ๊ยมันนานมาก
6: ยังไม่ถึง10ขวบแต่ก็เหมือนกับว่าเขาก็วิ่งเล่นในทะเลอะไรแบบวิ่งเล่นตรงริมหาดอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็หายไปเขาจัดแบบกิจกรรมเหรอคะหรือว่าแบบหรือเล่นด้วยกันเฉยๆปกติ
5: ไม่มันเป็นอะไรดินเวอร์เขาเรียกอะไรที่บางแสนพี่พาลูกไปเที่ยวไง
6: อ
5: ๋
6: อเหมือนเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวฟิลแบบเมืองจำลองฟิลแบบ อะไรอย่างนั้น
5: แบบนั้นแหละ
6: อ่าก็เหมือนเป็นเครื่องเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนพัทยาปาร์คอะไรอย่างเงี้ย
5: ใช่
6: แล้วก็แบบว่าอ้าวเล่นไปเล่นมาอ้าวคนมันก็เยอะเนาะเพราะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหันอีกทีอ้าวไอ้หนู ไอ้หนูแล้วไม่หรอแม่เลยนะ น้องชายหนูก็เป็นน้องชายหนูอ่ะเขาแบบตอนเด็กๆ เขาจะชอบเล่นซ่อนแอบซ่อนหาติดพอเวลาไปห้างอ่ะชอบไปมุดไอ้เนี่ยมุดพวกตัวหุ่นตุ๊กตาที่เขาใส่เสื้อผ้าไปเปิดหลบอยู่ในกระโปรงตุ๊กตามั่งอะไรมั่งโอ้ยพ่อแม่หากันใหญ่สรุปก็ไปอยู่ตามนั่นน่ะตามหุ่นตามอะไรเงี้ยแสบมากแล้วก็ชอบที่สุดเลยนะไอ้วิ่งขึ้นลิฟต์ลงบันไดเลื่อนอะไรเงี้ยเด็กก็คือเด็กอะเนาะคลาดสายตาไม่ได
5: ้น้องเมย์แล้วตอนที่เขามีบอลน้องเมย์ไปจัดตรงไหนอะพี่ไม่ได้ฟังเลยอะ
6: ก็จัดอยู่ปกติค่ะจัดปกติเลยแต่ว่าสัญญาณเนี่ยเขาจะตัดเข้าฟุตบอล
5: โอ้
6: ใช่
5: พี่ก็เลยอด
6: ต้องฟังผ่านเนี่ยแหละ Facebook ไลฟ์แฟนเพจ TikTok อะไรเงี้ยต้องมาฟังทางนี้แทน
5: ทำไม่เป็นสักอย่างเลยพี่ใช้โทรศัพท์แบบกดปุ่มธรรมดาเอง
6: แต่วันนี้ฟังได้ใช่มั้ยคะวันนี้ฟังได้ใช่มั้ยคะ
5: ค่ะวันนี้ได้ยินว่าบอลไม่มีพี่รีบเปิดเลยไม่ธรรมดาพี่ก็จะนอนแล้
6: วน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ้าคนสวย
5: พี่ขอเพลงไอ้นี่ไปเลยอีกฝั่งของพระจันทร
6: ์อีกฝั่งของพระจันทร์นะคะจริงๆก็อยากมอบเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังเหมือนกันนะช่วงบอลโลกเนี่ยอีกฝั่งของพระจันทร์คืนนี้เธอนั้นเหงาบ้างหรือเปล่าอยากจะถามข่าวซะเหลือเกินเพราะว่าฝั่งเนี้ยเหงา
5: ต้องเมย์พี่ก็เหงาพี่วันๆนะพี่เงียบเหงาไม่ค่อยได้หัวเราะไม่ค่อยได้คุยกับใครเลยเงียบเหงามากเนี่ยพอได้ยินเสียงเรายังได้หัวเราะมั้งได้แล้วมึงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีกำลังใจไปไหนเมื่อไหร่ทำอะไรได้บ้าง
6: แล้วพรุ่งนี้จะไปไหนละจ๊ะ
5: มันนึกอยากจะไปไหนๆมั่งอะ
6: ถามไม่ใช่อะไรนะเผื่อจะไปด้วยหยอก
5: ไปไหนไปด้วยเขาช่วย2บาท
6: โอ้โหช่วยมากกว่านี้ได้ไหมล่ะ2บาท
5: 3บาท3บาท
6: 3บาท50แล้วกันนะขาดตัว
5: น้องเมย
6: ์ค่ะ
5: แบบพี่ไม่ค่อยแบบได้ค่อยคุยกับใครอะไรเงี้ยแบบอยากจะมีความสุขอยากเมื่อก่อนพี่เป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งเนี่ยพี่อยู่บ้านพี่เงียบเหงาอ่ะ
6: จ้ะ
5: ก็เลยไม่ได้คุยกับใครเลยอ่ะ
6: จ้ะตอนนี้ได้คุยแล้วเนาะสบายใจ
5: พี่อยากจะสู้ชีวิตแบบพี่ป่วยไงพี่ป่วย
6: กางแขนแล้วกอดกันก่อนแล้ว
5: แน่น
6: ได้เลยอีกฝั่งของพระจันทร์มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวเวลาหมดรีบพูดก่อนเร็ว
5: ก็มอบให้น้องเมย์กับคนรับสายน้องฟางหรือใคร
6: น้องกวาง
5: นั่นแหละ
6: พิเศษค่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้าคนสวยจ้าเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
6: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำ
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
6: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิง
6: ห์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
6: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
6: และสบู่ไมด้า
5: สบู่ไมด้า
6: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
6: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
6: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
6: และเชื้อรา
5: แต่เชื้อรา
6: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
6: โอเคน่ารักมากๆขอบคุณนะคะที่โทรมาจ้า
5: พรุ่งนี้น้องเมย์จัดอีกต้นเนี่ย
6: หนูจัดทุก
5: เนี่ย
6: หนูจัดทุกวันแต่หนูไม่รู้ว่าบอลมันมีวันไหนบ้างหนูไม่รู้จริง
5: ๆอ๋อแต่จัดทุกวันแล้วถ้าวันไหนบอลมันมีถึงจะได้ฟังอสม
6: แล้วเราก่อนที่จะมีฟุตบอลตอนนั้นได้เล่นต่อเพลงกับเขาหรือเปล่า
5: ลูกตาลเหรอ
6: ไม่หมายถึงว่าตอนที่แบบว่าก่อนจะมีช่วงเทศกาลบอลโลกเนี่ยที่น้องเมย์มีเล่นต่อเพลงกันอะไรเงี้ย
5: เป็นตัว
6: เป็นตัวอักษรเหรอใช่ได้เล่นด้วยเปล่า
5: ไม่ได้เล่นหรอกกลัวคิดไม่ทัน
6: ไม่เป็นไรส่งมาเล่นก่อนเราจะได้ทำฉลากให้แต่ว่าช่วงที่มีฟุตบอลโลกเนี่ยเบรกกิจกรรมไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่เป็นธรรม เดี๋ยวคนต่างจังหวัดไม่ได้เล่นก็เลยตกลงกับคนกรุงเทพเอาไว้ว่าอ่ะหยุดก่อน
5: นั้นพี่โทรมาวันนี้พี่ก็โชคดีที่จะเกิดเป็นอย่างนั้นพี่อาจจะไม่ได้กับเขาก็ได้
6: เออได้อยู่แล้ว
5: ได้อยู่แล้วดีแล้ว
6: อ่ะโอเคโอเคเอาไว้ฟังติดตามกิจกรรมเรื่อยๆกันเนา
5: ะ
6: นะคะได้ค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: นะคุณผู้ฟังค่ะไหนๆวันนี้หนูก็รู้แล้วว่าคนต่างจังหวัดได้ฟังหนูในค่ำคืนนี้อุ๊ยดีใจจังเลยนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันกี่วันเนี่ยหลายสัปดาห์อยู่เนาะนะคะช่วงบอลโลกเนี่ยเขาก็จะมีแบบเนี่ยแหละมีถ่ายทอดสดนะคะฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยมีแบบเขาเรียกอะไรบรรยายใช่ไหมบรรยายบอลโลกเนี่ยช่วงนี้นะคะก็เลยจะมีแค่กรุงเทพปริมณฑลที่ฟังได้ปกติน้องเมย์จัดรายการปกติค่ะจัดจันถึงศุกร์เหมือนเดิมเที่ยงคืนถึงตีสองเหมือนเดิมแต่ว่าจะย้ายมาเป็นฝั่งออนไลน์ซะส่วนใหญ่ถ้าใครที่เล่น Facebook Live Fanpage หรือว่าจะเป็น TikTok เนี่ยก็จะสามารถเข้ามาดูได้นะคะผ่านช่องทาง LTM FM 95หรือเมทิชาเลยก็ได้นะคะก็พิมพ์เข้ามามันก็จะเจอกันนี่แหละนะแล้วก็ที่เล่นต่อเพลงเอาไว้ยังเก็บรายชื่อเอาไว้อยู่นะคะยังไม่ได้มีการจับฉลากแต่อย่างใดเพราะว่าเพื่อความเป็นธรรมของ

เราต่างจังหวัดด้วยเนาะและที่เราหยุดเล่นไปอาจจะเพราะว่าด้วยการที่เราก็มีการไว้อาลัยด้วยนะคะก็รอแล้วกันนะรอกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะจ๊ะเขาบอกว่าบอลหยุด2วันครับนะคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคือฝั่งฟุตบอลเขาอาจจะเล่นหรือไม่เล่นหนูไม่รู้แต่หมายถึงว่าการออนไลน์ของการจัดรายการอะค่ะหนูไม่แน่ใจว่าเขายังถ่ายทอดสดอยู่หรือเปล่านะก็มีคนบอกคิดถึงจังเลยเออคิดถึงเหมือนกันเนื่อยอ่ะมาฟังเพลงกันดีกว่าวันนี้นะคะขึ้นฟ้านิยามค่ำคืนเลยจากกลางดาวจากหนุ่มไลอ้อนกาดบัณฑิตมีแนะนำเข้ามาจากแม่ของลูกชายไลอ้อนนี่นะคะอีกหนึ่งคนนะคะดวงเดือนจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะอีกฝั่งของพระจันทร์นะคะผลงานเพลงนี้จากอาจารย์ไข่มาริฮวนหน้าเจสซิลิ่งกับจิ้วสกุลชัยนะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกแล้วกันนะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: โจคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงลืมเม็ดนะลืมหมดนั่นแหละนะจากพี่หมูหนึ่งนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองเนี่ยพี่เขาแต่งเพลงเองเลยนะหมูหนึ่งนะคะอมรเทพค่ะเรียบเรียงโดยอาจารย์สุวัฒน์วงนครนะจ๊ะมีคนแซวน้องเมย์ด้วยนะแอบเห็นนะจ๊ะบอกว่าน้องเมย์ระวังไมโครโฟนชนหน้านะคะเพราะว่าคุยกันไปเล่นกันไปโยกไปโยกมาเนี่ยอาจจะโดนปากได้เหมือนกันนะผลงานเพลงในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะจ๊ะจ่อค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตมหานครช้านะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะคุณผู้ฟังคะสองผลงานเพลงวันนี้นะคะแนะนำมาบอกว่าหอยอยากฟังมากๆเลยนะจัดให้เลยก็ได้นะนะคะบอกได้จับสลากเป็นแฟนนะคะเออบางทีเราก็แบบว่าเออเขาจับฉลากเราได้เราเป็นแฟนหรือเปล่าเนาะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันเขาควานเรามาจากไหนนะนะคะลำเพลินวงศกรนะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะแม่ของนันอนันต์นะคะขอมาเยอะเหมือนกันนะก็จริงๆขอมาหลากหลายเพลงแต่ว่าหนูจัดเป็นช่วงนี้ก็เป็นเพลงนี้แล้วกันนะใครคือคนที่ใช่ของเธอมีคนถามว่าน้องเมย์คะคุยกับใครอะคะคุยกับโทรศัพท์อยู่ได้ตั้งนานก็จะบอกว่านี่แหละเรามีการสตรีมนะคะหลากหลายช่องทางออนไลน์เพราะว่านี่แหละมีบนโลกใช่ไหมคนต่างจังหวัดเขาฟังหนูไม่ได้หนูก็เลยต้องหาช่องทางเพิ่มเติมนะคะถ้าเป็น Facebook นะคะก็จะเป็น Facebook Live Fanpage LTM FM 95นะจ๊ะส่วนนี่ช่องทาง TikTok นะคะช่องทางส่วนตัวพิมพ์มาได้ว่าเมทิชาสระเอมอม้ายอยักกะลันวักทอทงสระอิชอช้างสระอานะคะในช่วงที่เปิดเพลงเนี่ยก็จะสามารถแบบปิดไมค์แล้วมานั่งคุยได้ในตอนไลฟ์ด้วยอย่างเงี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างกันใน2ช่องทางถ้าฟังเพลงอย่างเดียวฟังที่แอปฟ้าถ้าพูดคุยให้มาทางนี้หนูจะได้คุยด้วยอ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะ2ผลงานเพลงจ้าบอกได้จับฉลากเป็นแฟนและใครคือคนที่ใช่ของเธอค่ะ

ติดช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยเมย์ที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: เบียด
1: มาถึงช่วงท้ายกับน้องเมธิชาแล้วนะจ๊ะนี่มีหลากหลายช่องทางให้ติดต่อกันนะคะก็อาจจะตกใจนิดนึงว่าเอ๊ะน้องหันไปดูอะไรเนี่ยอยู่ข้างหน้านี้นะคะอ๋อมีหลากหลายแอปนะคะก็เข้ามาตามสะดวกได้เลยค่ะอยากฟังดูทางไหนอ่ะถ้าอยากคุยกันตลอดชั่วโมงก็มาทางนี้อยากฟังเพลงก็ไปทางนู้นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดทุกช่องทางนะคะอ่ะตอนนี้อัปเดตราคายางกันดีกว่าเริ่มต้นที่สมาคมยางพาราไทยนะคะยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ83บาทค่ะครองแง่83บาทจังหวัดตรัง83บาทภูเก็ต85บาทสุราษฎร์ธานี86บาทเฉลี่ยอยู่ที่84บาทยางลูกขุนนะคะ89บาท50สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทน้ำยาง75บาท80สตางค์ค่ะวันนี้มีบอกว่าสวัสดีจ้าจากจันทบุรีค่ะเย้ ดีใจเป็นปลื้มว่าต่างจังหวัดได้ยินหนูดีใจตรงนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังทั้งทางออนไลน์ทางวิทยุนะคะหรือว่าจะทางแอปไหนแอปใดแอปหนึ่งนะแล้วก็กดติดตามกันขอบคุณมากๆนะคะดีใจจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าหลายวันมากที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณผู้ฟังหนูหายไปไหนนะนะคะมันก็รู้สึกน้อยๆแหละใช่ปะล่ะนักจัดรายการคนอื่นเขาไม่ได้หลังเที่ยงคืนนี่พอหลังเที่ยงคืนปั๊บตัดเลยตัดเข้าฟุตบอลเนี่ยแล้วคนอื่นก็ฟังหนูไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะงอแต่ก็ว่ามีคนบอกว่าคิดถึงนี่ก็อยากจะบอกว่าคิดถึงเหมือนกันนะคะนะวันนี้ขอบคุณทุกๆเสียงทุกๆสายที่โทรเข้ามานะคะสวัสดีไปยังพี่เอกพัทลุงนะคะพี่วิทยาศรีสะเกษพี่วอนกาญจนบุรีพี่อเนกนะคะจากสุโขทัยพี่อัมพันจากบางปูนะน้องเมธดูเบอร์ไว้แล้วมั้งนะคะแล้วก็มีพี่อนันต์จากโคราชนะคะวันนั้นน้องเมย์ให้ทีมงานติดต่อไปแล้วเนาะไปขอที่อยู่แต่ว่าเหมือนพี่จะไม่ได้มีที่อยู่เป็นที่อยู่หรือเปล่าหมายถึงว่าไม่มีแบบทะเบียนบ้านแบบอะไรแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะเดี๋ยวขอติดต่อใหม่อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวอาจจะให้พี่เนี่ยพี่ต้นน้ำเนี่ยรออยู่เนี่ย พี่ต้นน้ำบอกจะไปดูให้ใช่ไหมบางปูอ่ะหรือให้เบอร์ไปประสานต่อได้ปะพี่เขาอยากได้แพมเพิร์ดไซส์ XL อ่ะนั่นแหละเผื่อจะช่วยเหลือกันได้นะคะก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังต่างจังหวัดจะรับทราบหรือเปล่าข้อมูลนี้นะคะแต่ก็ก่อนหน้านี้ก็มีคุณผู้ฟังที่โทรมาในรายการนะคะแล้วก็คุยด้วยความจอแจ้ของหนูนี่แหละแบบว่าก็ได้ทราบมาว่าคุณผู้ฟังของหนูเนี่ยมีหลากหลายท่านที่เดือดร้อนหรือว่าอยู่ตัวคนเดียวป่วยต้องการความช่วยเหลือต่างๆนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยหนูก็จะมีการถ้าโทรเข้ามาเนาะก็จะมีแบบให้อาสาแอบไปดูนิดนึงว่าแบบบ้านจนจริงๆหรือเปล่าเดือดร้อนจริงๆหรือเปล่าเจ็บป่วยจริงๆหรือเปล่ามีบัตรหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีวิธีเช็คกันอยู่นะคะล่าสุดเนี่ยน้องเมย์ก็ได้ไปเจอกับแฟนรายการมาแล้วนะคะก็จะมีคุณพี่อนันต์นะคะ เรียกคุณพี่แล้วกันเนาะนะคะถ้าใครได้ดูผ่านสตอรี่ส่วนตัวของน้องเมย์เนี่ยก็จะมีอยู่นะคะเป็นคลิปวิดีโอว่าแบบอ่ะได้เอาข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้นะคะพร้อมกับเงินติดตัวเล็กน้อยนะจ๊ะเอาเท่าที่หนูไหวหนูย้ำตรงนี้เลยนะว่าเอาเท่าที่หนูไหวเพราะว่าหนูใช้เงินส่วนตัวนะคะกับเพื่อนฝูงบางคนที่แอบบอกกันได้แต่ว่าจะไม่ได้รับเงินแบบว่าไม่ได้ประกาศขอรับบริจาคอะเนาะเพราะว่ามันต้องไปแจงภาษีมันต้องไปเขามองเป็นรายได้ไงคะถ้าสมมุติคนโอนเข้ามาอย่างเงี้ยเขามองเป็นรายได้ดังนั้นหนูจึงขอประกาศตรงนี้ว่าไม่รับนะคะดังนั้นจะไม่มีใครมาบอกว่ามิจฉาชีพไปขอโอนตังนะน้องเมย์ไม่ได้รับเป็นเงินโอเคไหมนะคะอันนี้ต้องประกาศบอกเอาไว้เพราะช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะมากจริงๆอันตรายกับคุณผู้ฟังของหนูเองด้วยดังนั้นย้ำเลยว่าหนูไม่มีการขอเงินนะคะอ่ะตอนนี้ช่วงเพื่อนเพลงหวานนะจ๊ะก็ต้องขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158หรือทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงนี้นะคะมอบและเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกคนค่ะมากกว่ารักค่ะ
0: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: แก1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีสำหรับวันนี้ราตรี

สวัสดีด้วยผลงานเพลงนี้จากพี่โรสลินทิพย์นะคะมากกว่ารักในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะเที่ยงคืนจนถึงตีสองจ้า

0: สนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: รถชน
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
3: กลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับ3เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงอาทิตย์ละวันของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสัญญาบ้านทุ่งนะครับน้องวิรดาวงเทวันนะครับล่องเรือหารักครับลุงแอลยอดรักสลักใจสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะทักทายทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ก็สามารถรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพี่หนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่จิรวรรณพี่บุญโชตนะครับพี่แม่ผู้ว่าการนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุภัทราพี่นงนุชนนครพี่สุภัทราบอกว่าเพลงเพราะค่ะพี่หนุ่มท่าพลนะครับบอกสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่จ่าเพียรน้ำแข็งบอกว่าสวัสดีครับดีเจเพชรสมุทรปราการอากาศดีนะครับผมพี่วนิดาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรนานแล้วที่ไม่ได้ฟังกลับมาแล้วจ้าตัดยางอยู่ที่แผ่นดินเสมอกระบี่นั่นเองนะครับทักทายครับทุกท่านครับพี่ประสิทธิ์เช่นเดียวกันนะฮะทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับจัดไป3เพลงซึ้งๆเริ่มต้นชั่วโมงส่วนทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีพี่สังทองสีสายขอเพลงรักแท้จากลาบานูนนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ไม่ได้ลงชื่อมาก็ไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากๆที่ทักทายกันเข้ามานะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิม02-248-1366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณนะครับสบู่ลามาซอนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับจัดไปอีกหนึ่งบทเพลงครับ
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ไม่ใช่ขอนไม้กับเรือนะฮะ
1: มองฟ้าค่ำคืนนี้

ปรบมือก็ขอให้เจอรักแท้และยังยืนตลอดไปครับผมปรบมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มยิ้มหน่อย

0: สนับสนุนโดย
1: ลาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับไปรับสายหน้าไมค์การหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับป้ายอมนะครับ
4: ค่ะ
3: ป้ายอมโทรศัพท์มาจากแถวไหน
4: รัชดาจังค่ะ
3: รัชดาที่จังหวัดตรังนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างฝนตกไหมครับ
4: ตกค่ะ
3: แล้วตอนนี้ป้ายอมทำอะไรอยู่ครับทำไมถึงยังไม่นอนดึกแล้ว
4: กรีดยางอยู่น้องเพ
3: ชรกรีดยางอยู่
4: ค่ะ
3: นะครับวันนี้คนกรีดยางเยอะไหมวันนี
4: ้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะคุณตกลงมา
3: อืมเข้าใจเลยนะครับแล้ววันนี้ป้ายอมอยากฟังเพลงอะไร
4: อย่าใจกระโจกค่ะ
3: ของพี่หนูเล็กนะครับ
4: ค่ะ
3: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ทุกคนที่รับฟังอยู่ตอนนี้ค
3: ่
4: ะ
3: ได้เลยครับผมป้ายอมขอบคุณมากๆที่โทรศัพท์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
4: ค่ะ
3: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมนะครับป้ายอมจากจังหวัดตรังนั่นเองป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับยาใจกระจอกครับจากพี่หนูเล็กกาก้าในช่วงของสายชิวๆใจครับ

นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

จัดไปนะครับ4เพลงนะฮะมีผีเห็นผีจากวงแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็คนมีประวัติจากพี่หลวงไก่นะผีบ้าวครับนะแล้วก็พี่อันดานะครับหลอกกันไส้แล้วก็วงพัดลุงนะครับมหาลัยวัวชนนะครับจัดไปทั้ง4เพลงทักทายครับไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะจ๊ะช่วงนี้เห็นน้องปามี่ออกกำลังกายหนักมากๆนะครับวิ่งเยอะๆใช่ไหมออกกำลังกายเยอะๆนะครับจะได้แข็งแรงจะได้ไม่ป่วยเนาะพี่สุทธิพรบอกว่าสวัสดีเจ้าไอเพชรอำเภอสามแม่สายเจ้านะครับอ้าวคนบ้านเดียวกันเลย

คนไม่ใส่เหมือนกันเลยนะฮะโอ้ยสวัสดีเจ้าแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่จารุวรรณครับพี่นฤมลครับพี่เจริญครับแล้วก็พี่นฤมลบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรฟังตลอดแต่ว่าไม่มีเวลาทักค่ะเพราะว่าต้องเตรียมโจ๊กขายค่ะนะครับเอาจริงนะผมเป็นคนที่ชอบทานโจ๊กมากหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันแบบมันกินง่ายเกินไปหรือเปล่านะแต่ว่าผมมองว่าการกินโจ๊กนะสมมุติว่ากินโจ๊กแล้วก็กินไข่กินอะไรนะมันเอาจริงมันก็ครบถ้วนนะครบถ้วนในเรื่องของสัดส่วนแล้วก็หมู่อาหารใช่ไหมครับนะแล้วก็กินง่ายด้วยถ่ายง่ายทุกอย่างมันดีหมดจริงๆนะเรื่องโจ๊กเนี่ยชอบมากๆชอบจริงๆนะครับนะแต่ว่าถ้าได้กินนะต้องกินตอนแบบตอนเช้าๆร้อนๆประมาณนี้นะครับแต่ว่านั่นแหละผมไม่มีโอกาสได้ตื่นเช้าสักทีนะฮะมีแต่หลับเช้าตอนนี้นะฮะพี่จรัสนะครับสวัสดีครับพี่มาภูวการครับพี่จันทนาพี่สุมาลาพี่เจริญนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับก่อนหน้านี้ก็คือบทเพลงเลิกแล้วต่อกันนะฮะจากวงโลโซนายพิเศษตอนนี้กลับมาเฉิดฉายนะฮะพิเศษโลโซของเราทักทายครับไปถึงพี่สว่างนะฮะแล้วก็พี่วันวิสานะครับทักทายครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่แมวภูวการพี่หนุ่มท่าพลน้องปามี่มาแล้วนะครับผมแหมออกกำลังกายแล้วก็เต้นตลอดนะฮะดีแล้วดีแล้วเขาเรียกว่าสนิทกับร่างกายใช่ไหมฮะเต้นเป๊ะมากๆนะท่าล็อกนี่คือแบบแม่ชัดเจนมากๆนะฮะชอบพี่เจริญครับพี่นฤมลนะฮะทักทายครับแล้วก็พี่บีรศักดิ์ใช่ไหมครับผมพี่สุวันนี้พี่สุทธิพรจากแม่สายนะฮะทักทายครับทุกท่านเลยนะฮะอะไรนะพี่วันวิสาทักทายไปแล้วใช่ไหมครับผมน้องปามีบอกว่าเอาโจ๊กจากบางลี่สุพรรณไหมคะได้นะไม่ติดนะวันอาทิตย์เอามาฝากปะล่ะ เอามาฝากเดี๋ยวพี่เลี้ยงอย่างอื่นแทนนะครับตอบแทนน้องปามีแล้วกันนะฮะก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ฟังที่หนึ่งนะครับหลายท่านอาจจะงงว่าน้องปามีเป็นใครนะฮะก็เป็นน้องสาวผมคนหนึ่งนะครับเป็นน้องแดนเซอร์ที่จะมาเต้นให้ผมในงานวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับมาจากสุพรรณนะอิมพอร์ตมาจากสุพรรณเลยคนบ้านเดียวกันซะด้วย

ด้วยตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์พยุงเข่านะครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะฮะโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะฮะค่าถัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับสวัสดีไปถึงน้องโอมนะฮะสวัสดีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีในชั่วโมงที่2ป้าลินพิศวางนะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางน้อยๆหรือไม่น้อยไม่แน่ใจนะครับนะเรามาคุยกัน02-248-1366ครับ

0: ไป
1: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในชั่วโมงที่สองยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงเอาละครับก็เดี๋ยวเราไปทักทายกันนิดนึงก่อนที่เราจะไปรับสายนะครับสวัสดีพี่แดงผิวมณีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับบอกว่าขณะนี้เวลาที่เชียงใหม่อากาศอะไรนะแสนสบายขนาดนะครับโอ้อากาศเย็นบรรยากาศหนาวนะครับโอ้ยอิจฉาแท้ๆอยากจะไปบ้างนะครับนะคิดถึงบรรยากาศตอนย้อนตอนย้อนนะฮะช่วงนี้ก็อยู่ที่กทมใช่ไหมกทมก็ทุกอย่างมาเป็นระบบทุกอย่างต้องเร่งรีบแข่งขันกันหลายๆอย่างนะครับอยากจะไปสโลไลฟ์ช้าๆกันบ้างนะครับเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวจะขึ้นไปปิกบ้านเนอะนะปิกบ้านไปเชียงใหม่นะฮะสวัสดีครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับป้าลินทักทายครับพี่จุ๊บแจงพี่แดงผิวมณีนะครับทักทายนะครับพี่สุริสาใช่ไหมครับน้องโอมนะครับพี่พิทวัฒในชั่วโมงที่สองป้าลินพี่วันวิสานะครับสวัสดีครับพี่หนุ่มท่าพลพี่หนุ่มอันดาหน้าสายจังหวัดภูเก็ตนะครับบอกว่าสวัสดีวันพฤหัสครับนี่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันต่อเลยนะครับหนึ่งสายพร้อมแล้วน้องกวางเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเพชรคิดถึงจริงเลย
2: โอ้ยสวัสดีครับไม่ได้คุยกันนานมากๆนะครับพี่นานสบายดีนะ
3: สบายดีค่ะเกือบเดือน

0: เป็นบอกน้องเมย์เป็นน้องเมย์บอกพี่เพชรหน่อยนะพี่คิดถึงเหมือนเดิมนั่นแหละแต่บอลลูกสี่ปีมาครั้งนี้
1: เข้าใจเข้าใจแล้วช่วงนี้พี่นันดูบอลไหม
0: ดูบางท
1: ี
0: ก็ฟ
1: ัง เชียร์เชียร์
0: ก็ฟังพี่เขาพากเอาที่ขึ้นเก้าเก้า
1: พี่นันเชียร์ประเทศอะไร
0: โอ้ยพี่ก็ดูหมดแหละ
1: ดูหมดใช่ไหม
0: ตอนแรกก็เอาดันโดเรียบร้อยไปแล้ว
1: ผมว่าใจผมก็ใจนะครับอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: ก็ลาวงการไปล่วงหน้าแล้ว
1: เข้าใจนะครับนะผมก็เชียร์ทุกทีมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสมัยแบบโอ้ยผมไม่ได้ดูแบบฟุตบอลเนี่ยนานมากๆตั้งแต่สมัยผมเด็กๆเลยนะตอนนั้นก็น่าจะเชียร์บราซิลตอนนั้นคือบราซิลเก่งมากนะฮะถูกตอนนั้นตอนนั้นนะฟ้อง98ประมาณนั้นอ่ะปี98เลยนะครับผม
0: พี่ก็เชียร์ทุกทีมนั่นแหละแต่ว่าลันด้วยว่าเขาชื่อเสียงเขาแบบชอบมานานแล้วไงแต่ยังไงก็นัก
1: คอ
0: มเมนต์น
1: ั่
0: นแหละเขาพาวงการไปล่วงหน้าแล้ว
1: ถูกไม่ว่าอย่างคุณโรนัลโดเนี่ยคือแบบทั้งฝีมือทั้งอัดเขาเรียกว่านิสัยด้วยกับแฟนคลับกับแฟนเพลงใช่ไหมฮะ
0: คือมัน
1: คือหลายอย่างมากๆนะครับทำให้แบบเรารู้สึกว่าเรารักคนนี้นะฮ
0: ะ
1: อ่ะเหมือนกันนะครับก็นั่นแหละคือเขาเรียกว่าต้องบอกว่านักบอลแต่ละคนก็นิสัยไม่เหมือนกันนะพี่เนาะ
0: ใช่ค่ะคนไม่เหมือนกันแต่บางเรื่องมันเจอคนที่ว่าเขาไม่ถือตัว
1: เข้าใจ
0: แล้วได้สบาย
1: ถูกเข้าใจนะฮะพี่นันพูดถึงเรื่องบอลเสร็จแล้ววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเพลงดีกว่านะฮะอยากฟังเพลงอะไรพี่
0: ฟังจันไปหอมใจตอนแรกพี่อยากจะขอฟังเพลงพิเศษนะพี่กลัวไม่ได้พี่กลัวไม่ได้คุยกับน้องเพชรพี่เลยต้องขอพี่แช่มกรรม
1: อ๋อเอ้าแล้วตอนแรกจะขอเพลงพิเศษคือเพลงอะไรพี่
0: เพลงทุกลมหายใจ
1: ทุกลมหายใจของใครนะฮะ
0: ของพี่เสกค่ะ
1: ของพี่เสกใช่ไหมอ๋อเสียดายเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วผมเปิดพี่เสกไปแล้วนะครับผมอ่ะ
0: พี่ก็เกือบแล้วล่ะน้องเพชรใจตรงเหมือนพี่เลยตอนแรกที่จะขออะไรนะขอฝากฟ้านะเพื่อมาเจอ
1: ฝากฟ้าของพี่บ่าววีใช่ไหม
0: ใช่
1: ได้เลยครับพี่นันนะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับพี่นันจำสโลแกนของเราได้ไหม
0: จำไม่ได้ค่ะไม่ค่อยได้ข้าวสายน้ำไหม
1: เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
0: ค่ะ
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี
0: ้น้ำจิ้มสุกี
1: ้สูตรพริกกะเรียง
0: สูตรพริกกะเรียง
1: ตราพันท้ายนรสิงห์
0: ตราพันธานรสิงห
1: ์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคันฝากเพลงนี้ไปให้พี่สุดยอดหนูมากระทุกไหนด้วย
1: นะพี่สุดยอดหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
0: เขาก็อยู่นั่นแหละก็ไอ้บางทีก็ตื่นขึ้นมาเขาก็ลุ้นบอลเหมือนกันพี่ก็ลุ้นเหมือนกัน
1: สงสัยอาจจะดูบอลอยู่มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่สุดยอดนะสุดยอดจากจังหวัดเลยนะ
0: จ้าก็คุยกันอยู่ทุกวันนี่แหละน้องเพชร
1: เอ้าคุยไปนานเหรอ
0: ไม่รู้คุณเจอมา
1: สอง
0: ป
1: ี
0: แล
1: ้
0: ว
1: โอ้สองปีแล้วเหรอ อ๋อแล้วพี่เขาสุดยอดเหมือนในชื่อเขาบอกไหม
0: ส
1: ุ
0: ดยอดทุกอย่าง
1: สุดยอดทุกอย่างเลยนะ
0: โอ้แม่เจ้า
1: โอ้ยดีใจแทนพี่นันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่าพี่นันขอบคุณนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: ับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงมีกำลังใจที่เธอไม่รู้นะครับจากอาจารย์เสถียรทำมือฝากจันไปห่มใจพี่แช่มแช่มรำนะฮะแล้วก็เพลงจันนะครับจากพี่หญิงทิติการพระจันไม่เต็มดวงจากน้องนันอานันนะครับทั้ง4เพลงเพราะๆม่วนๆจัดให้นะครับอะไรนะพี่สุภัทราบอกว่าเพลงน้องเพชรเหมือนพระจันทร์คืนนี้มากๆเลยค่ะโอ้ยแสดงว่าพระจันทร์คืนนี้แนวแบบนวลๆหวานๆประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะพี่สุมาลานะครับผมบอกว่าสวัสดดีเจแพทย์เจ้าออกตัวเนอร์ออกตัวเนอร์ถ้าเมนนิ่งๆไม่ขยับแสดงว่าหลับนะฮะไม่เป็นไรนะครับถ้านอนก็คือนอนเลยไม่ต้องห่วงนะครับขอให้พักผ่อนเยอะๆนะครับอยากจะให้ทุกคนนอนหลับให้สบายนะครับพี่จงพี่ชัยยุทธครับพี่เอกสินทักทายครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอก็ไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แดงผิวมณีนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่จุ๊บแจงป้าลินนะครับทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้อะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงจอกีวิทกันดีกว่าจอกีวิทของเราวันนี้นะครับก็คือเพลงนี้ฮะบุญฮักบ่ถึงนะครับจากคุณกบสุพจน์ครับสังกัด A Play Music ครับคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์ยอดรักทับทิมแสนเรียบเรียงโดยอาจารย์ตุลน้อยสว่างอุบลในช่วงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลย
3: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับผม2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นคนต้นทางนะฮะจากน้องเบิ้ลปทุมราชแล้วก็ไอแมนใช่ไหมไอแมนพิสิทธิพงศ์แล้วก็ตีสามนะครับจากน้องบอสธีรพงศ์หรือว่าดีเจบอสของเรานั่นเองครับอ่ะตอนนี้ทักทายครับพี่พิสิทธิศักดิ์บอกว่าชอบมากๆเลยครับเพลงตีสามใช่ไหมครับผมนี่แล้วก็สวัสดีพี่เจริญพี่บำรุงพี่ดวงใจนะครับบอกว่าวันนี้ก็เด็ดทัวร์อยู่เลยค่ะจะเสร็จวันนี้แล้วนะครับอ่ะสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับนี่แล้วก็สวัสดีพี่กฤษมนครับพี่ผู้ใหญ่วันนะฮะสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่ช่วงพิชัยยุทธครับพี่เอกสินทักทายนะครับตอนนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือน

0: ทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเพลงเมื่อกี้นี้นะครับปราสาททรายจากคุณอาสุรศรีอิทธิกุลนั่นเองนะครับแม่ชอบนะเพลงยุค90 80นะฮะความหมายมันสวยงามจริงๆนะครับทักทายครับไปถึงพี่กาละเกดนะครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สาวขามพี่เจริญพี่มงคลเปิดขิงวังล้อไทยช่วยไทยนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงพี่บำรุงนะฮะพี่ผู้ใหญ่วันพี่สุภัทราพี่เอกศิลป์พี่ช่วงพิชยุทธนะครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158ครับไปฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงชักเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ครับ02 248 1366ครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับอ่ะจบไป2เพลงครับเป็นหยังคือบ่ลืมบทเพลงจากน้องแบมไพลินแล้วก็จบแบบงงๆนะครับน้องกวางจิรพันธ์2เพลงเจ็บช้ำกันไปเริ่มต้นชั่วโมงที่3นะสวัสดีครับผมเป็ดพุ่มพวงอยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะ3ชั่วโมงเต็มๆครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้ก็เป็นวันพุธเข้าวันพฤหัสแล้วใช่ไหมครับผมทักทายไปถึงทาง Facebook นะครับพี่สาวขามพี่รัตติยาพี่จุ๊บแจ้งพี่พินโยพี่นันทาพี่เกษมนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเป็นกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับนี่เลยฮะบำรุงร่างกายครับบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไป
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงHit Storyนะครับจัดไปอีกทั้ง2เพลงนะไม่ว่าจะเป็น คนเย็นชานะครับจากวง Sky Pass แล้วก็กิ้งกาทองจากพี่ธันวาราศีธนูนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าอีกสัก3เพลงเพลงซึ้งๆกันบ้างดีกว่านะเริ่มต้นซึ้งๆกันนะครับอาจจะไม่เร็วมากนะค่อยๆไปดีกว่านะครับพี่สุภัตรานะครับพี่นรเดชสวัสดีครับผมพี่คุณแม่บนเรือนพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะฮะพี่นิพาพรพี่อัมพรพี่บรรเทาพี่บำรุงคุณแม่ไม่เลยทักไปแล้วเนาะพี่พงศกรนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามครับพี่นันทาพี่จุ๊บแจงครับพี่รัตยาบอกกู๊ดมอร์นิ่งนะครับพี่พินโยนะครับสวัสดีพี่นพพรครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3สวัสดีครับพี่หนูริงนะทักทายนะครับพี่สุภัตรานะฮะสวัสดีครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับเอาเพลงสบายๆนะฮะอาจจะสบายไม่มากเท่าไหร่แต่เราไปฟังกันดูนะครับสัก3เพลงครับ

0: ขอบคุณนะครับผมนักก้อนด้วยรายการขอบคุณครับขอบคุณครับรอสู้กันครับ
1: ขอเสียงสาวสุราษฎร์นะครับ

0: ลิ
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวมามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158นะครับจัดไป3เพลงสบายสบายสบายสบายนิดนึงแล้วกันนะฮะเกรงใจอยู่นะครับเปิดเพลงครับตังเกนะฮะจากอาหมูพงเทพกระโดนชำนาญแล้วก็คอยน้องใต้ต้นโดนนะครับ MC2 แล้วก็ก๊อตเมฆลานะฮะแล้วก็น้องๆ นะฮะวงใหม่มอมแมมทั้ง3เพลงจัดให้นะครับเป็นเพลงใต้นะเพลงใต้แบบโจ๊ะๆเลยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
0: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และDPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครอง

0: โอ1158
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จะไปไปไปนะ
1: โฮธรรมโมสังโฆ

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะฮะจบไป2เพลงกำเมียงนะครับเพลงเมียงเมียงของเฮาจะไปนะครับจากน้องเก๋วันทการครับแล้วก็จะอี้จะอั้นจากไอ้เดวิดนะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ดนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

วัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์เช่นเคยนะคะ5นาฬิกา12นาทีเช้าวันพฤหัสบดีที่9ค่ะวันนี้9เดือน7นะคะกรกฎาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะเช้านี้มีข่าวสารมีเพลงเพราะๆมาฝากเช่นเคยนะคะอันดับแรกเลยต้องบอกก่อนเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่1เกี่ยวกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็จะมีพายุไต้ฝุ่นบาวีเห็นนะบาวีจะมาประเทศไทยไหมบาวีนี่มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันแล้วก็ขึ้นฝั่งที่ด้านตะวันออกของจีนนะคะในวันที่11แต่จะไม่เข้าไทยโดยตรงพายุลูกนี้บาวีเนี่ยมันจะไม่เข้าไทยโดยตรงนะคะก็แต่ว่าใครที่จะเดินทางไปจีนนะคะขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะคะส่วนที่บอกว่ากรมอุตุเตือนฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะวันพรุ่งนี้จนถึง15กรกฎาคมนี้นะคะเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะอันนี้ก็อาจทำให้เกิดน้ำท่วมแบบฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาค่ะเหมือนเดิมจุดเดิมนะคะวันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้นะคะตอน6โมงเย็นภาคเหนือ

0: จะมีฝนตก 60% ของพื้นที่นะคะหนักๆอยู่ก็จะประมาณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแล้วก็อุตรดิตถ์อีสาน 40% ของพื้นที่นะคะหนักอยู่ก็มีหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลส่วนภาคกลางค่ะก็เยอะ 20% ของพื้นที่ภาคตะวันออกก็30ส่วนภาคใต้นะคะฝั่งตะวันออก30ฝั่งตะวันตก 40% กรุงเทพก็นิดหน่อย 20% ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำจะมีฝนสำหรับวันนี้ถึงพรุ่งนี้ค่ะน้องโล่ง
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับมาแล้วมาแล้
0: วค่ะวันนี้พยากรณ์ประจำวันให้นะคะหนักสุดตอนนี้ภาคเหนือค่ะ 60% ของพื้นที่
1: เมื่อวานเทพเราชุ่มฉ่ำเนอะ
0: ใช่ชุ่มฉ่ำหลายจุดหลายพื้นที่นะคะ
1: เขาบอกมันเป็นหางหางของไอ้พายุที่ไต้หวันนะพี่
0: อ๋อใช
1: ่ปุ๊บครับผม
0: นะบาวีหรือเรียกไทยๆว่าบาวีได้ไหม
1: ครับ
0: พายุบาว
1: ีขอนไม้
0: นะคะเดี๋ยวจะมีการเตือนเรื่องพายุกันแทบทุกอาทิตย์เลยนะต่อไปเนี้ย
2: ครับ
0: เออเนาะทุกปีก็จะมีชื่อพายุมาแปลกๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นช่วงมรสุมวันนี้ต้องกวางหลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ
2: ครับผม
0: สายว่างอยู่1สายรับกันนะคะใครที่จะโทรมาก็โทรมาได้เลยนะคะ
1: ครับวันพฤหัสแล้วนะรวดเร็วนะสัปดาห์นึงผ่านไปแล้วนะฮะ
0: โอ้แต่นี่ก็วันที่9แล้วอ่ะวันเนี้ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: กลางปีเดือนนี้นะ
0: โอ้ที่นี่นิดนึงที่ชลบุรีเมื่อวานน้องดงขึ้นแรงมากนะคะซัดเรือประมงคว่ำไป7โอ้7ชีวิตลอยคอก็เห็นบอกว่ากองทัพเรือรีบเอาเรือออกไปช่วยไว้ได้นะคะทั้งหมดรอดค่ะโอ้โหโชคดีมากเลยนะคะตอนเที่ยงคืนอ่ะ
1: โอ้โห
0: เที่ยงคืนนะคะ
1: ไอตอนวินาทีลอยคออยู่ในกันอยู่ในทะเลเนี่ยนะ
0: โอ้โหมันทั้งมืด
1: น่าดูนะต้องพยายามอึดไว้แล้วมันไม่รู้ชะตากรรมด้วยนะพี่นะว่ามันเคว้งคว้างไปหมดอ่ะมันไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยอ่ะ
0: จริงมันเวิ้งวางมากแต่ว่าครอบครัวเนี้ยโชคดีตรงที่ว่าลูกเขาที่อยู่บนฝั่งเนี่ยเขาติดเขาดูกล้องจากวงจรปิดที่มือถือเขาได้เออคือลูกสาวเนี่ยเขาดูกล้องอยู่ว่าเอ้าทำไมลูกเรือที่กำลังสาวอวนอยู่อ่ะอยู่ๆก็คือขึ้นลมพัดนะขึ้นซัดไปคือประมาณว่าเห็นชัดเจนว่าเรือพลิกคว่ำอ่ะเขาก็เลยประสานหน่วยกู้ภัยเออประสานหน่วยกู้ภัยให้ว่าเนี่ยพ่อของเธอเนี่ยอยู่บนเรือลำนี้ออกเรือไปปรากฏว่าโอ้โหเรือคว่ำนะคะทันทีที่เรือตรวจการช่วยไว้ได้เนี่ยโอ้โหลูกนี่เขาไปกอดพ่อลูกสาววัย20ปีนะดูกล้องวงจรปิดอยู่ว่าพ่อกำลังออกเรือดูข้าง
1: อันนี้ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะ
0: วันนี้เก่งมากนะคะเธอก็ดูอยู่ใช่เธอก็อยู่วันนี้เรือลำนี้เป็นเรือพ่อเธอเห็นภาพทันทีเลยว่าเนี่ยเรือพลิกคว่ำ
1: โอ้กับกันนะพี่ถ้าเป็นเหมือนในละครนะน้องคนนี้ดันแบบไปคุยโทรศัพท์น้องคนนี้คือถ้าไม่ได้ทันดูแล้วไม่ทันสังเกตไม่เห็นนะ
0: ใช่
1: เป็นอ
0: ี
1: กเรื่องเลย
0: ก็ไม่รู้
1: เ
0: ลย
1: อีกเรื่องเลย
0: จริงที่น้องบอกว่ามันเคว้งคว้างมากนะอยู่กลางทะเลอย่างนี้เนาะ
2: ครับ
0: อันเนี้ยอยู่ในพื้นที่อ่าวแสมสารนะคะอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือเป็นเรือชื่อโชคเป็นต่อวารี995นะคะนี่ค่ะพ่อก็โชคดีปลอดภัยหมดนะคะลูกเรือทั้ง7คน
1: โอ้เขาแจ้งไวมากนะพอเห็นปุ๊บแจ้งปั๊บเลยเนาะ
0: โอ้โหลูกสาวก็ดูกล้องอยู่ตลอดอะเออเก่งเนาะเนี่ยเรือทุกลำน่าจะทำอย่างนี้นะ
1: เออน้อยติดไว้นะติดไว้แล้วก็เชื่อมมือถือกับใครสักคนบนฝั่ง

0: แล้วก็วันไหนที่มีข่าวว่าพายุลมแรงคลื่นสูงเนี่ยนะครับก็ต้องคอยเข้าไปดูอ่ะคอยเข้าไปดูภาพไว้อ่ะ
1: ใช่ใช่นี่ค่ะ
0: เยี่ยมเลย
1: ดีมากเยี่ยมเลยนะคะช่วยได้เนาะกล้องละกล้องแค่สักพันหนึ่งอ่ะนะเดี๋ยวนี้มีหลายย่อเลย
0: ใช่พี่ของบ้านผมมัน799เองพี่แล้วมันเชื่อมเข้ามือถือด้วยนะเชื่อมเข้ามือถือสามารถเข้าไปดูผ่านแอปได้เลย
1: ได้ตลอดเวลานะคะ
0: ใช่
1: บ้านน้องมีไก่ไหม
0: ไม่มีครับพี
1: ่ถ้าไม่มีก็แสดงว่าเสียงผู้ฟังมาแล้วค่ะ
0: แสดงว่าน
1: ะคะเดี๋ยวไปรับกันเดี๋ยวไปรับกัน
0: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
1: เสียงไก่มาจากชุมพร
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมโทรจากชุมพรครับ
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดสวัสดีครับพี่
1: ชัดเจนชัดเจน
3: ครับ
0: ครับพี่บ่าวครับพี่
3: ผมอยากจะปรึกษาเรื่องเงินกู้หน่อยครับ
0: ไปกู้ใครครับพี
3: ่คือจะปรึกษาเรื่องเงินกู้หน่อยครับ
0: ครับผมเชิญครับเชิญ
3: คืออย่างนี้ครับลูกสะใภ้กับลูกชายไปกู้เงินเขียนสัญญากับเจ้าหนี้10,000นะครับ
0: นอกระบบใช่ไหมพี
3: ่และที่นี่ค่อยในกู้กับเจ้าหนี้นะครับเขียนกดเขียนสัญญาเงินกู้เรียบร้อยเลย10,000 บาท
0: และ
3: ทีนี้พออยู่ลูกสะใภ้ไปเอาอีก30,000โดยที่ลูกชายผมไม่รู้เรื่องเลยอีก30,000หลังนะและทีนี้ไอ้30,000หลังนั้นลูกชายต้องรับผิดชอบไหมครับโดยที่ไม่รู้ตัวเลยมารู้ตอนหลัง
1: แล้วลูกชายกับลูกสะใภ้ยังอยู่กินด้วยกันไหม
3: เลิกกันแล้วครับ
1: เขาเลิกกันแล้วลูก
0: อ๋อเลิกกันแล้ว
1: เขาเลิกกันเลิกกันแล้วลูกสะใภ้ไปเอาเพิ่มมาอีกสอง
0: แล้วตอนไอตอนไปเอา30,000หลังนี่ทำสัญญาไหมครับ
3: เขียนในสัญญาเก่า10,000 บาทครับ
0: เขียนเพิ่มเข้าไปเหรอฮะ
3: เห็นในใบแรกที่10,000 บาทนะแต่ลูกชายไม่รู้ลูกสะใภ้ไปเอาเอง30,000หลังนะ
0: และใน30,000หลังนี่มันมีสัญญาไหมพี
3: ่สัญญาก็ในใบเดิมนะในใบที่10,000 บาทนะครับ
0: อืม
1: ไม่ได้บวกเพิ่มใช่ไหมในสัญญา
0: หรือว่าเขาเขียนเพิ่มเข้าไป
3: คร
0: ับ เขาเขียนเพิ่มเข้าไปใช่ไหมครับว่ามาเอาอีก30,000 บาท
3: ครับโดยลูกสะใภ้ไปเอาคนเดียวครับ
0: แต่ว่าจะมาเขียนพ่วงในสัญญานั้น
3: ครับ
1: ไม่ได้ตอนไปเอาเนี่ยเลิกกันแล้วยังหรือว่าเลิกตอนนี
3: ้เลิกกันแล้วครับเลิกกันแล้ว
1: เลิกกันแล้วลูกเพื่อนยืนยันว่าเลิกกันแล้ว
3: แล้วยังไงตอนนี้ว่า30,000หลังนั้นลูกชายผมต้องรับผิดชอบไหมฮะ
1: แล้วเขามาทวงเหรอคะเขามาทวงไหมตอนนี้
3: เขามาครับเจ้าหนี้มาครับลูกชายบอกรู้แค่10,000เดียว30,000หลังก็ไปเอาไม่รู้เรื่องเลย
1: แล้วคืนตัวหรือยังอ่ะ10,000อ่ะ
3: 10,000คืนไปบางส่วนแล้วครับ
1: อ๋อคือไปบางส่วนพันอยู่
3: ครับ
1: เดี๋ยวนะลูกชายกับลูกสะใภ้มีลูกด้วยกันไหมอะลุง
3: มี2 คนครับ
1: โอ้มีลูกด้วยกันแล้วตอนนี้เขาไปอยู่ไหนกันลูกสะใภ้อะเลิกกันแล้วอะ
3: ไปอยู่กับผู้ชายที่กรุงเทพครับ
1: อ๋อเขาไปแต่งงานใหม่แล้ว
3: ครับเขาไปมีแฟนใหม่แล้วนะ
1: เขาไปมีแฟนใหม่แล้วแล้วยังไงลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: ลูกชายอายุ36 ปีครับ
1: โอ้ก็เอาจริงๆนะลุงนี่ก็ให้เขารับผิดชอบแทนไปสิเราก็อาจจะเอามาใช้ด้วยกันก็ได้นะเพราะมีลูกด้วยกันอ่ะ
0: อือถ้าตาม
3: ใช้ด้วยกันใช่ไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: ตามหลักกฎหมายนะพี่นะตามหลักกฎหมายมันเป็นหนี้ที่เป็นผู้คู่ร่วมอ่ะ
1: ใช่
0: ถ
1: ึ
0: งแม้ว่า
1: ถึงแม้ว่าเมียไปกู้ผัวไม่รู้แต่เขามีลูก

0: เออคือตอนที่เขาใช้ด้วยกันน่ะเขาไม่ได้บอกพ่อ
1: ไง
0: เขาไม่ได้บอกลุงเออใช่ไหมแล้วตอนนี้คือเขามาเขาเดือดร้อนเรื่องเงินไหมเขาสามารถชดใช้นี่นั้นได้ไหมลุงลูกชายอ่ะ
2: เดือดร้อนครับ
0: อ๋อพ่อช่วยอย่างนี้เหรอ
2: เขาเอาไปก่อนจะไปสร้าง
0: นี่
2: ถ
0: ึ
2: งไม่ให้เก
1: ือ
2: บ300,000คร
1: ับ
0: โอ้
1: ท่านนี่เขาบอกอย่างนี้นะถ้าอ่านตามแบบข้อกฎหมายนะครับเขาบอกว่าลูกชายลุงเนี่ยอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าเว้นแต่กรณีว่าเขาไปพิสูจน์ได้ว่าไอ้30,000ที่เขาเอามาเนี่ยเขาเอามาใช้จ่ายเพื่อครอบครัวหรือเปล่าอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าเขาไปใช้ส่วนตัวใช่ไหม
2: ครับ
1: งั้นก็ต้องพิสูจน์ให้เจ้าหนี้เห็นว่าไอ้30,000หลังเนี่ยนะฝ่ายเราไม่มีส่วนที่ไปร่วมเซ็นไม่ได้ไปรับรู้ด้วยอ่ะไม่ได้มีลายเซ็นเราอยู่ในรอบหลัง30,000
2: ไม่มีครับรอบ30,000ไม่มีครับมีแต่10,000แน่ครับ
0: ไม่ได้ทำสัญญาขึ้นมาใหม่อะไรใช่ไหม
2: ไม่ได้ทำสัญญาใหม่ครับ
0: เอาใหม่ก็ไม่มี
2: หนึ่งหมื่นที่ลูกชายรู
1: ้ฮะก็ถ้าไม่ได้มีเซ็นถ้าไม่ได้ไปเซ็นก็ไม่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ถ้าว่ากันตามกฎหมายเลยนะไม่ผิดนะถ้าเกิดว่าไม่มีลายเซ็นของฝ่ายชายเนี่ยเออนะครับไม่ได้ไปเซ็นเนี่ยนะก็
0: ไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าเขามาทวงเอากับลูกชายใช่ไหมล่ะ
2: มาทวงกับลูกชายครับ
0: ค่ะ
1: เจ้านี่นี่รู้จักกันไหมฮะเจ้านี่รู้จักกันไหมครับพี่
2: ฮะ
1: รู้จักเจ้านี่กับตัวที่บ้านพี่เนี่ยรู้จักกันไหม
2: เป็นหลานครับเป็นหลาน
1: เจ้านี่เป็นหลาน
2: ครับเป็นหลานชายครับ
0: โอ้หลานของลุงเลยใช่ไหม
2: หลานของผม
1: เป็นญาติกัน
2: หลานของผม
0: หลานผมเอาแล้วอย่างนี้มาทวงก็ทะเลาะกันสิถ้าอย่างเงี้ย
2: ไม่ได้ทะเลาะครับ
1: แล้วเราเคยได้ถามลูกสะใภ้เราไหมฮะว่าแล้วเอง30,000ว่าไงจะเอาไปคืนเขาไหม
2: ไม่ติดต่อเลยครับคุณลูกชายบล็อกหมดเลยครับเขารู้ง่ายว่าเขาไม่มีชู้ฮะลูกชายบล็อกหมดเลยไม่ติดต่อเลย
1: ไม่ติดต่อเลยแม่คือถ้าในมุมของเจ้าหนี้นะเราก็ต้องมาตามกับคุณลุงเนี่ยแหละตามกับลูกของลุงด้วยเนี่ยแหละใช่ไหมฮะ
0: อ๋อเป็นหลานชายโอ้ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ต้องให้หลานเราไปฟ้องไปหาติดต่อไปทางฝ่ายหญิงแล้วก็ให้เขาทวงกันล่ะครับ
0: เออให้เขาทวงกันเองเท่านั้นน่ะ
1: เนาะของก็ถ้าลูกคุณลุงไม่ได้ไปเซ็นก็ถือว่าไม่ต้องรับผิดชอบให้เขา
2: ถ้าเกิดลูกชายผมไม่รับผิดชอบในเงิน30,000นั้นมีความผิดไหมคร
1: ับ ก็ไม่มีเพราะไม่ได้เซ็น
0: ไม่ได้อยู่ในสัญญา
1: ครับ
0: ไม่ได้อยู่ในสัญญาแต่ลุงก็จะเสียหลานไปนะบอกไว้ก่อน
2: เซ
0: ็
2: นครับเซ็นในฉบับแรก10,000 บาทครับ
0: แต่เขามาทวงกับลุงกับหละกับญาติก็แสดงว่าเราก็ต้องนั่นแหละก็เดี๋ยวจะก็เสียหลานนี่แหละแต่มาเงินเขาก็ต้องติดตามลูกสะใภ้ลุงอ่ะให้ได้เข้าใจมั้ยลุง
2: ครับอะไรนะครับ
1: ก็เอาเป็นว่าลูกเอาเป็นว่าให้เขาไปทวงกับฝ่ายหญิงแหละนะครับเพราะว่าถือว่าลูกเราไม่ได้เป็นคนไปเซ็นไม่ได้เป็นคนไปรับเงิน
2: ครับคือถ้าเกิดเขามานี่เขาต้องบอกเขาว่าคนไปทวงฝ่ายหญิงเองเพราะว่าผมไม่ได้รับรู้ในส่วน30,000นี่ไม่ใช่ไหมครับ
1: ครับผมถูกต้องเลยให้เขาลองติดต่อไปทางฝ่ายหญิงดูว่ายังไงเขาว่ายังไง
2: ถ้าเขาไปฟ้องนะถ้าเขาไปฟ้องนะลูกชายต้องไปศาลอย่างเงี้ยต้องไปไหมคร
1: ับ ก็ต้องไปแล้วก็ไปพิสูจน์กันครับไปพิสูจน์กัน
0: ว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นจริง
2: ๆครับไปพิสูจน์กันว่าลูกชายไม่ใช่รับรู้เงิน30,000นั้นใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เขาก็จะมีการเรียก

0: ศาลก็จะเรียกไปไกลเกลี่ยก่อนละครับไปไกลเกลี่ยดูคุยดูล่ะเราก็ต้องบอกเขาล่ะว่าไอ้สามหมื่นเนี้ยผมไม่ได้รับรู้เลยตอนนั้นเนี่ยนะเขาไปเอาเอง
1: ต่อดูตอนนั้นนะคะลุง
2: ครับครับ
1: เนาะค่ะ
2: ครับ
1: ขอให้คุยกันได้นะเพราะอย่างเงี้ยเป็นเครือญาติกันนะลุงนะไม่ต้องดูสารหรอกสวัสดีค่ะ
2: ครับปรึกษาครับ
0: ครับ

0: มีคนบอกว่ายังชอบเลยเพลงนี้ติดหนี้ทั้งอำเภอแล้วก็มีคนบอกว่าอะไรใช่ไหมอะไรก็เกิดกับสีและโด่งโอ้ยปวดหัวนะคะซึ่งนี
1: ่ต้องไปเรียนกฎหมายแล้วแบบนี้อันนี้ก็ได้แต่เปิดอันนี้นะพี่เราก็อ้างอิงตามในเน็ตนะพวกเราก็ไปหาข้อมูลเอานะ

0: ค่ะใช่
1: เนี่ยก็เขาบอกอย่างเงี้ยว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะมาตรา1490เนี่ยกรณีถ้าจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะฮะฝ่ายหญิงไปกู้เงินเพิ่มอีก 30,000 เนี่ยโดยที่ฝ่ายชายไม่รับรู้แล้วฝ่ายชายไม่ได้เซ็นยินยอมเนี่ยเพราะฉะนั้นถือเป็นหนี้ส่วนตัวนะว่าอย่างนั้นนะเป็นหนี้ส่วนตัวของฝ่ายหญิงเว้นเสียแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่าถ้าเขาฝ่ายหญิงเขาพิสูจน์ได้ว่า 30,000 เนี่ยเขาเอามาใช้เพื่อครอบครัวเอามารักษาค่าพยาบาลลูกเอามาใช้ค่าเทอมลูกเอามาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าเอาห้องมาใช้กับครอบครัวเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกัน
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้คุณพี่เขาบอกว่าเอาไปใช้ส่วนตัวครับก็ถือว่าลูกชายก็ถ้าตามกฎหมายนะก็ไม
0: ่
1: ก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าอย่างนั้นนะ
0: กฎหมาย
1: ว่าอย่างน
0: ั้นนะใครพิสูจน์เอา
1: แล้วยิ่งไม่ได้จดทะเบียนด้วยนะครับ
0: ถ้าเจ้าหนี้เขาฟ้องอะเนาะแต่ว่าเจ้าหนี้เนี่ยเป็นหลานแท้ๆของลุงอีกอันนี้เขาจะฟ้องจะเสียญาติหรือเปล่านั่นอะใช่นะถ้ามีก็ผ่อนจ่ายไปนะเป็นญาติกันคุยกันได้นะคะมีก็ให้ไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวก็ครบเองแล้วก็ไอ้อาจจะแบบไปคุยว่าหยุดดอกเบี้ยไว้ก่อนได้ไหมหรือยังไงเนาะ
1: ครับ
0: เอาต้นกลับไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆผ่อนไปนาทีละรวมแล้วก็เป็น 40,000 เนาะสมมติถ้าอยากจะจ่ายด้วยกันถ้าจ่ายด้วยกันเนาะก็ผ่อนไปไม่นานก็หมดเนาะค่ะค่ะมีอีกมาดูคนนี้เคยเก็บเงินได้จำได้ไหมเราเคยรายงานข่าวนี้จำได้แล้วเก็บเงินแล้วก็ไปส่งเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าผ่านไป1 ปีครบแล้วค่ะนุ่งรุ่ง
1: ไม่มีคนมาเอา
0: ใช่ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้ตำรวจเรียกให้ไปรับเงินคืนนะคะ
1: ว้าวทำดีได้ดีจริงๆนะ
0: ทำดีได้ดีนะคะก็เงินไม่ได้เยอะมากนะตำรวจท่องเที่ยวที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้ทำการมอบเงินสดจำนวน 8,987 บาทให้กับพลเมืองดีชาวสันทรายชื่อคุณทันสกรแกเก็บเงินสดจำนวนนี้ได้ที่กาดมะพร้าวที่เชียงใหม่พร้อมกับเอกสารระบุชื่อของนักท่องเที่ยวคนหนึ่งสัญชาติเยอรมันนะคะก็แกก็เอาไปมอบให้กับตำรวจท่องเที่ยวเพื่อประกาศตามหาเจ้าของเลยขณะนั้นก็เป็นแบงค์พันแบงค์500แบงค์100แบงค์50แบงค์20แล้วก็มีเหรียญจำนวนหนึ่งรวมแล้วก็นี่แหละ 8,987 บาท1ปีตำรวจก็พยายามประสานงานและติดตามตัวนักท่องเที่ยวรัสเซียเยอรมันรายนี้อย่างสุดความสามารถแล้วแต่ไม่มีคนมาแสดงตนเป็นเจ้าของเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะที่ระบุสิทธิ์ว่าคนเก็บได้ก็จะเป็นเจ้าของนั้นตำรวจท่องเที่ยวก็เลยเชิญคุณทันสกรมาตรวจเอกสารและจำนวนเงินก็พบว่าครบถ้วนตามเดิมทุกประการเมื่อปีที่แล้วก็ได้รับไปค่ะก็เป็นอันนี้ตำรวจก็ชมเลยว่านี่เป็นแบบอย่างที่ดีงามสร้างภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจให้กับการท่องเที่ยวนะคะน้องรุ่ง
1: ครับผมคือ
0: ก็ได้ไปใช้จ่ายตามกฎหมายเลยเนี่ย 8,900 บาทนะคะ
1: โอ้เราเพิ่งรู้นะว่าถ้าวันหนึ่งเราเก็บอะไรได้แล้วไปคืนตำรวจนะฮะแล้วปีหนึ่งผ่านไปถ้าเกิดว่าเจ้าของตัวจริงเขาไม่มารับอ่ะนะฮะกรรมสิทธิ์นั้นก็ตกเป็นของเรานะ
0: ถูกต้อง
1: ไม่ได้เป็นของจ่าไม่ได้เป็นของจ่าหรือของดาบนะ
0: ไม่เลย
1: ของเรานะ
0: เป็นของคนที่เก็บได้ใช่เนี่ยเป็นตัวอย่างว่าทำความดี
1: ผม
0: ก็
1: เพราะมีพี่เขาก็ลืมไปแล้วเลยนะ
0: เป็นพลเมืองดี
1: พี่ก็อาจจะลืมไปแล้วแล้วเอ้ยปีหนึ่งเอ้าเป็นตัวเราไม่มีคนมารับหรอครับอะไรอย่างเงี้ย
0: เนี่ยตำรวจก็เชิญไปมารับก็เป็นของพลเมืองดีไปเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นตกเป็นของหลวงของอะไรนะไม่ใช่นะเป็นของคนที่เก็บได้
1: ก็คุณหมายบอกให้คนที่เก็บได้นะ
0: ใช่
1: แต่เราต้องไปแสดงตัวก่อนนะเราต้องเอาไปคืนเขาก่อนแล้วเดี๋ยวปีนึงถ้าเกิดเจ้าของตัวทิ้งไม่มาค่อยเอา
0: ใช
1: ่ความรู้ใหม่
0: นี่แหละพลเมืองดีของแท
1: ้ใช่ไม่ได้หวังไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆไม่ได้หวังจะเอาของของเขา
0: ใช่คือตอนนั้นถ้าผู้ชายคนนี้เขาเก็บได้เพราะว่าคือมันมีหลักฐานก็จริงแต่ว่า

มันเป็นต่างชาติอะเนาะเขาก็ใส่กระเป๋าตัวเองกลับบ้านเอาไปใช้จ่ายก็ได้นะตอนนั้นอะอันนี้ไม่เหมือนกรณีแท็กซี่นะเอาสมมติว่าแท็กซี่เก็บเงินได้แล้วรู้ว่าคนเนี้ยเดี๋ยวก็ไปแจ้งความว่านั่งรถคันนี้อันนี้แท็กซี่มีความ

0: ราอยู่วันนั้นค่ำ
1: ใช
0: ่หนึ่งปีผ่านไปนะฮะของสิ่งนั้นก็ถ้ามันจะเป็นของเราไงมันก็เป็นเองครับ
1: จริงเนี่ยกลับมาเป็นของเรา
0: ถ้าวันนั้นที่คนนี้เอาไปใช้เลยนะเงินมันก็อาจจะเป็นเงินร้อนอ่ะพี่มันก็ใช้แล้วมันก็กังวลอ่ะชีวิตมันก็มันเหมือนเป็นทุกขลาภมากกว่า
1: แ
0: ต่ถ้าอย่างเงี้ยใช่มันถูกกฎหมายก็เอาไปทำบุญต่อยอดขึ้นไป
1: ใช่เนี่ยถูกต้องละ
0: นี่ถูกต้องนี่ถือว่านะฮะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นบนโรงพักนะครับ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่าให้เหมือนที่พัทยาเมื่อคืนที่นะฮะบนโลกนะครับ
1: พัทยาอีกแล้ว
0: จับนะฮะนักเสพมาเสพยาบ้ามาคนหนึ่งนะฮะโอ้ตำรวจอึ้งทั้งโรงพักเลยนะจู่ๆเนี่ยนะฮะเงียบๆบรรยากาศเงียบๆกลางคืนนะบนโรงพักมีเสียงคนท่องคาถานะเขาบอกเป็นคาถาย้ายสิ่งของโอมจงหายไปโอมอย่าอยู่กับข้าโอมจงหายไปจงหายไปตำรวจถามเฮ้ยทำอะไรพ่อหนุ่มคนนี้นะครับอายุ32ปีนะครับโดนจับมาพร้อมยาบ้า2เม็ดยอมรับดื้อเลยครับว่ามีคาถาอาคมสามารถย้ายสิ่งของให้หายต่อหน้าต่อตาได้อีกคนนึงเอาของมาคืนนะฮะอีกคนนึงอยากเอาของหายนะครับตำรวจบอกว่านี่สงสัยจะหนักแล้วนะเสพยาเยอะเหรอนะครับนี่เฮียก็รับสารภาพนะครับว่าเสพทุกวันครับเสพทุกวันแต่ไม่รู้ว่าเสพมานานหรือยังนะครับก็ในตัวเจอยาบ้า2เม็ดนะครับแล้วก็ตรวจปัสสาวะเนี่ยนะครับก็เจอสารเจอสีม่วงอ่ะนะครับเจอเมทแอมเฟตามีนในร่างกายด้วยนะฮะก็แสดงว่าตำรวจบอกโอ้โหแสดงว่าหนักแล้วนะครับคืออยู่นั่งท่องคาถาจะเสกยาบ้าให้หายได้นี่มันต้องไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะต้องเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ต้องมีอิทธิฤทธิ์นะฮะจะทำพิธีไล่มนย้ายสิ่งของต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งโรงพักนะ
1: แล้วก็ดังๆเลยเหรอสวดดังๆเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เขาว่าสวดคาถาแบบดังๆออกมาเลยอ่ะจนตำรวจมองกันทั้งโรงพักใครอยู่ชั้นล่างต้องขึ้นมาดูเลยว่ามันมีอะไรกันห้องคาถา
1: ไอ้บทนี้ไม่ได้เสร็จแล้วนะไอ้พุทธทางบางตานี่นะไม่ได้ผลละ
0: แทนที่จะโดนมีเงียบกลายเป็นดังทั้งโรงพักเลยฮะ
1: มีอย่างนี้ด้วยเมื่อวานมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะนางสาวเอไปขึ้นโรงพักที่สภ.ชัยวันนะคะอุดรธานีอายุ49แล้วนะคะแต่ไปร้องเรียนกับผู้กับสภ.ชัยวันว่าถูกชายหนุ่มคนหนึ่งอ้างเป็นปลัดเทศบาลหลอกฝากลูกชายเข้าทำงานในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนสังกัดเทศบาลนี่เหตุเกิดตั้งแต่ปี62นะต้องจ่ายเป็นล้านนะน้องๆ
0: โอ้เพื่อจะได้เข้าทำงานนี่หรอพี
1: ่หรออ๋อปี62มาปีนี้ปี69แล้วนะผ่านมา7ปีแล้วนะคะคุณเอแกบอกว่าแกโดนปลัดเก้คนนี้หลอกตั้งแต่ปี462ตอนนั้นเนี่ยไปทำงานอยู่เกาหลีก็เก็บเงินได้ก้อนโตนะคะอันเนื่องมาจากว่ามีคนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเป็นญาติกันด้วยนะในเต๋าได้ถ่ายรูปแต่งชุดปลัดเทศบาลมาหลอกอ้างว่าจะฝากลูกชายเข้าทำงานในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนที่เทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ก็หลงเชื่อสิก็โอนเงินโอนบ้างเงินสดบ้างรวมๆแล้วก็เป็นล้านสุดท้ายลูกชายก็ไม่ได้ทำงานที่เทศบาลพอทวงถามก็บ่ายเบี่ยงเรื่องที่จะคืนเงินกันแถมมีหนังสือราชการปลอมมาให้ดูอ้างเป็นหนังสือจากกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยว่าจะคืนเงินให้สุดท้ายก็ยังไม่ได้จนถึงตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายปีก็จริงแต่หมดอายุความในคดีช่อโกงก็เลยรีบดำเนินการเมื่อวานนี้ขึ้นโรงพักไปเล่าให้กับท่านผู้กับก็เดี๋ยวท่านผู้กับก็รับเรื่องนะคะก็บอกว่า ในเต๋าเนี่ยมีพฤติกรรมแต่ง

0: การเรียนแบบข้าราชการและอ้างตัวเป็นปลัดเทศบาลหลายท้องที่นะคะไปหลอกญาติตัวเองนี่แหละว่าจะฝากลูกชายเพื่อมาทำงานแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ชอบแต่งตัวเป็นปลัดอ่ะเออดูสิเนี่ยก็รวมๆแล้วล้านกว่าบาทนะคะเออตำรวจก็บอกว่าโอ้ยแล้วทำไมผู้มาแจ้งความเนี่ยอันเนื้อเนื่องมาจากว่าเป็นญาติกันก็เลยยังไม่ได้แจ้งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เงินคืนซึ่งขณะนี้เห็นว่ามีสาวๆโดนหลอกอีกหลายรายด้วยนะคะเออ
1: โอ้โห
0: เนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ไป
1: โอ้โหนะครับต้องนะต้องระวังนะต้องระวังตัวนี้นะเออต้องมาหลายรูปแบบ
0: เป็นล้านเลยอ่ะ
1: ยังตามไม่เจอใช่ไหมพี่คงจะยังไม่เจอหรอกนะ
0: เจอแล้วเจอแล้วในเต๋ายังอยู่ในพื้นที่ค่ะ
1: อ๋ออยู่ในพื้นที
0: ่ครับ
1: โอ้ต้องระวังนะฮะส่วนที่ที่นนทบุรีนี่เหมือนกันพี่เอออันเดือนนี้อันนี้เรื่องนี้น่าเตือนใจมากครับโดยเฉพาะเตือนพี่ที่เป็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับคนร้ายรายนี้มาออกอุบายนะทำมาเป็นแบบว่าตีสนิทมาซื้อของนะครับคิดดูว่ามันซื้อของเราเนี่ยได้ทั้งของได้ทั้งเงินเราไปเพิ่มมันทำยังไงมันคิดได้ยังไงใช่ไหมเออคือมาซื้อของไม่จ่ายเงินแต่มันยังได้ของไปคือแต่มิจฉาชีพคนนี้เนี่ยมันออกอุบายจนมันได้เงินจากเราเพิ่มไปด้วยนะครับวิธีการของไอ้คนร้ายรายนี้เนี่ยนะอันนี้บอกเป็นอุทาหรณ์นะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ระวังกันทำทีมาตีสนิทซื้อต้มเลือดหมูที่ร้านเนี่ย45 บาทมันออกอุบายว่าเจ๊เดี๋ยวโอนให้145ของเงินสด100ได้ไหมจะไปเติมน้ำมันแล้วเดี๋ยวโอนเข้าอ่ะ145 บาทแทนเออนะเขาบอกเขาไม่มีเงินติดตัวมาเดี๋ยวเขาจะไปเติมน้ำมันนะฮะวิธีการเนี่ยแม่ค้าคนนี้บอกข้อสังเกตนึงนะอันนี้ลูกสาวเขาออกมาเตือนนะว่าแม่ไม่ทันคนตรงนี้แหละคือการมาถึงเนี่ยนะฮะหนึ่งเขาแปะเจลลดไข้ให้ดูแบบน่าสงสารมาก่อน
0: ป่วย
1: ทำเป็นเหมือนทำเป็นป่วยแปะเจลลดไข้มานะครับข้อสังเกตที่สองมาถึงที่ร้านปุ๊บเนี่ยนะฮะทำตัวเหมือนสนิทอย่างเช่นประโยคเปิดของเขาเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้โชคดีจังเลยคุณแม่ยังไม่เก็บร้านวันนี้หนูโชคดีจังเลยได้กินฝีมือคุณแม่แล้ว เอาละอันนี้มันเป็นประโยคที่แบบมันเป็นประโยคเปิดที่แบบทำให้เหมือนกับเวลาคนขายนะรู้สึกว่าเออไอเด็กคนนี้มันน่ารักดีเออไอเด็กคนนี้เออลูกค้าคนนี้มันน่ารักดีมัน
0: พูดเก่ง
1: พูดจาดีเออมันพูดจาดี
0: อ
1: ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้มาด้วยความร้ายกาจอ่ะเออเขามาเหมือนตีสนิทตัวนึกตอนแรกคุณแม่ก็งงว่าเอ๊ะเราไปรู้จักเขาจากไหนแต่ว่าเออเขาก็แต่เขาก็พูดจาดีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก
0: ็
1: ก็เริ่มหลงเชื่อนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนที่มาซื้อเนี่ยก็ต้มด้วนหมู40 บาทแล้วข้าวเปล่าอีก5 บาทเป็น45คนนี้ก็บอกคุณแม่หนูขอโอนนะ
0: เด
1: ี๋ยวหนูโอนไป145 บาทคุณแม่ขอเพิ่ม100ขอตังค์คุณแม่100นะเดี๋ยวหนูจะไปเติมน้ำมันนะครับนะผู้ก่อเหตุมันก็ทำทีเป็นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหนูโอนแล้วนะคะแม่ด้วยความที่คุณแม่ก็ไม่ทันคนเนาะเขาบอกนะเจ้าของร้านเนี่ยนะไม่ทันคนนะครับประกอบกับเขาบอกอย่างนี้พอมันได้คุณแม่ก็ยื่น100ให้เขาไปด้วยใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวต้มเลือดหมูเดี๋ยวหนูมาเอานะเดี๋ยวหนูไปเติมน้ำมันก่อนมันก็ยิ่งทำให้คุณแม่ไม่ได้เอะใจว่าขอดูสลิปด้วยนะตอนนั้น
0: ก็ยิ่งเชื่อนะถ้าอย่างนี้นะ
1: เพราะเขารู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาเอาต้มเลือดหมูเดี๋ยวค่อยมาดูสลิปกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นี่แหละคนไทยไว้ใจคนง่ายคนไทยจะแบบว่าขี้เกียจใจไงเขาบอกเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวค่อยดู
0: มันอยากต้มเลือดหมูมันอยากจะเอาเงิน
1: มันอยากจะเอาเงินสุดท้ายมันได้เงินไป100มันไม่กลับมาเอาแล้วฮะต้มเลือดหมู
0: มันก็เอาแค่นั้นแหละ
1: ใช่
0: ก็เอาแค่นั้น
1: ระวังดิเนี่ยบางทีร้านค้าเนี่ยเพราะว่าผมไปซื้อของเออผมไปซื้อร้านขายไข่นะฮะทีนี้เนี่ยในตลาดเนี้ยตลกอย่างหนึ่งมันจะมีร้านข้าวร้านหนึ่งเนี่ยนะ

0: นะเขาไม่รับโอนแล้วผมก็ไม่ได้เอาเงินสดติดตัวไปผมก็ไปซื้อไข่แล้วผมบอกร้านขายไข่ว่าเดี๋ยวผมขอโอนเพิ่มมาให้อีกร้อยหนึ่งเหมือนเคสนี้เลยพี่ให้โอนให้ร้อยหนึ่งแล้วผมขอเอาเงินไม่ผมซื้อข้าวร้านนู้นก็ไม่รับโอนเคสเขาบอกว่าจริงๆไม่ได้นะแต่เห็นว่าคุณแม่ซื้อกันบ่อย
1: ผมคุณแม
0: ่เรื่องแค่นี้ทำไมไม่ให้ผมอ๋อ
1: ไม่ได้
0: เข้าใจแล้วผมเข้าใจร้านนี้แล้วว่าเขาอาจจะเจอหลากหลายรูปแบบนะ
1: ใช่ไหม
0: แต่ว่า
1: แต่ละวัน
0: เราก็ซื้อร้านเขาประจำไงเขาก็อาจจะเห็นเราแล้วเขาก็โอเคประกอบกับไอ้ร้านข้าวร้านเนี้ยมันไม่รับโอนจริงๆเขาก็เลยให้แต่ตอนผมให้ผมยังคิดเลยทำไมจะไม่ให้นะก็แค่ก็โอนเพิ่มไปให้ร้อยหนึ่งก็เอาเงินมาให้เราร้อยหนึ่งแค่นั้นเองเหมือนก็มีอย่างนี้ด้วยนะมีคนที่แบบจะไปหาเงินหากินกับทางร้านค้าเขาเหมือนกันนะพี
1: ่ใช่ไหมคือร้านค้าเขาคงเจอบ่อยนะว่าไหม
0: คงเจอบ่อย
1: สารพัดรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยทำให้
0: ระวังกันนะ
1: ก็เลยระแวงกัน
0: ประเภทโอนมาเพิ่มแล้วขอเงินเราอย่างเงี้ยก็ตรวจสอบให้ดีไม่ใช่ว่าจะไม่ให้นะให้ทางร้านแบบตรวจสอบให้ดีก่อนว่ามันมี SMS เด้งมาอ๋อเงินเข้าจริงๆอ่ะก็อาจจะให้เข้าไปก็ได้หรือจะยังไงจะไม่ให้เลยก็บอกเขาไปแล้วแต่ทางร้านก็ให้เรามาระวังกัน
1: คือถ้าเป็นลูกค้าประจำบางทีก็เกรงใจกันนะเนาะ
0: ก็ถ้าเงินมันเข้าบัญชีจริงๆก็อาจจะให้ได้นะร้อยที่ร้อยอย่างเงี้ย
1: แต่ก็อย่าบ่อยเนาะบางทีทำให้แม่ค้าแบบหนักใจอ่ะ
0: ใช่
1: ค้าหนักใจค่ะเมื่อวานนี้มีการแชร์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของไรเดอร์คนหนึ่งนะคะว่าทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าจากเหตุการณ์ที่มีคนบันทึกภาพคือรถชนกันน่ะ ตรงจุดกับรถบริเวณถนนสีจันทร์เขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะมีคนบาดเจ็บแล้วก็มีกล่องอาหารของไรเดอร์เนี่ยตกอยู่บนถนนทีนี้ไรเดอร์เนี่ยนะคะเดินไปบนไปนะก่อนที่จะเอาเท้าเนี่ยไปเตะคู่กรณีที่ชนกันปรากฏว่าเป็นหญิงสูงวัยค่ะน้องดงนอนเจ็บอยู่กลางถนน
0: ไรเดอร์ก็เตะ
1: ไม่ช่วยนะเอาเท้าซ้ายเนี่ยเตะแล้วพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็มาช่วยแล้วก็ห้ามว่าอย่าทำคนแก่นะอย่าทำแล้วก็แยกตัวออกมาผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบพบว่าผู้หญิงก็คือคุณป้าสมพานอายุ61ปีนะคะมีบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็เท้าเจ้าหน้าที่ก็ทำการประถมพยาบาลแล้วก็บล็อกคอให้ก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะคู่กรณีที่เป็นไรเดอร์เนี่ยนะคะขับรถส่งอาหารเป็นชายอายุ24ปีหลังก่อเหตุก็ไปรักษาตัวเหมือนกันตอนนี้ก็เห็นบอกว่าให้ทางพ่อแม่ของไรเดอร์อายุ24เนี่ยไปพบตำรวจก่อนนะคะแต่ว่ายังไม่เจอตัวแกนะคะว่าแกเตะทำไมคงโกรธหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคงโกรธหรือยังไงก็ไม่ทราบอยู่เกเตะเลยค่ะเตะเลยตรง
0: คือคุณป้าคนนี้อาจจะไปเฉี่ยวไปขับรถไปเฉี่ยวเขาหรอ
1: ก็ใช่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็เลยโกรธเลย
1: ใช่ก็เลยโกรธแล้วในจังหวะที่แบบคือป้านอนฟุบอยู่แล้วอ่ะเอาเท้าซ้ายอ่ะไม่น่าทำ
0: สัญชาตญาณอ่ะทำไมไม่รู้นะเราแค่รู้สึกว่าสัญชาตญาณทำไมไม่แบบว่าชนจนปึ้งแรกเนี่ยมันต้องโอ๊ยป้าเป็นไรไหมครับเอาลุกขึ้นมานั่งก่อนโอ้ป้าขับยังไงเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ว่าแต่ว่าวินาทีนั้นสัญชาตญาณมันไม่มีว่าช่วยก่อนเหรอ
1: ไม่มี
0: ก่อนเลย
1: เขาเดินเขาบนก่อนก็เดินไปเดินมาหมดแล้วก็ไปเตะซ้ำอันนี้ไม่ควรเลยนะคะ
0: โอ้นะครับ
1: แต่ว่าหัวร้อนมาก
0: หัวร้อน
1: จริง
0: ครับเห็นบอกว่าตอนเนี้ยไรเดอร์คนนี้ยังติดต่อไม่ได้แต่ว่าพ่อแม่ของไรเดอร์เห็นคลิปลูกตัวเองเนี่ยว่อน
1: มาแล้ว
0: นะครับ พ่อแม่เนี่ยมาแสดงตัวขอรับกับตำรวจว่าไม่ได้หนีนะเดี๋ยว

0: เดี๋ยวจะพานะครับลูกชายหรือว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมาพบตำรวจเจ้าตัวยังไม่มานะครับแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยมาแสดงตัวแล
1: ้
0: ว
1: ยังหัวร้อนอยู
0: ่อายุ24แล้วพี่24พี่บอก24นี่เกือบ60ใช่ไหม60หรือ61ใช่ไหมพี่คุณป้า
1: 61คุณป้าบาดเจ็บคุณป้าบาดเจ็บ
0: เป็นแม่เป็นลูก
1: นะเพราะว่าเก็บฟุบอยู่อ่ะเออ
0: โอ้
1: ค่ะไม่ควรนำนึงก็คุยกันได
0: ้อืมครับผม
1: อืมค่ะคุยกัน
0: อืมครับ
1: หัวร้อนมากผมแสดงว่าไม่ได้เห็นใจใครเลยเนาะ
0: เอออื
1: มค่ะ
0: ครับผม
1: อืมค่ะอีกคนหนึ่งอีกคู่หนึ่งนะก่อนจะพักนิดนึงเพราะว่าดูแล้วสาหัสมากคู่นี้อันนี้ที่สัตหีบชลบุรีน้องร่องเมื่อวานตอนค่ำได้มั้งคะก็คือในร้านนวดแห่งหนึ่งนะผู้ตาหลวงสามีเนี่ยบีบคอภรรยาแล้วก็ปอกน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าปากแล้วก็เอาไฟมาช็อตบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่นะคะไม่ตายนะในภาพภายในร้านเนี่ยร้านนวดเนี่ยเจอว่าสามีเนี่ยเดินทางมาที่ร้านนวดเพื่อมาหาภรรยาซึ่งทำงานเป็นหมอนวดอยู่ที่นี่สามีอายุ57ภรรยา48ในคือในภาพเนี่ยสะพายกระเป๋าเป้แล้วก็นำเสื้อผ้ามาด้วยทีนี้จากภาพเนี่ยพบว่าฝ่ายภรรยาเนี่ยโทรศัพท์คุยกับใครไม่รู้แล้วบ่นว่าสามีเนี่ยเดินทางมาหาแล้วกังวลว่าจะให้นอนที่ไหนดีเนื่องจากว่าในร้านเนี่ยมีหมอนวดใหม่อีก2คนที่เดินทางมาทำงานที่นี่แล้วก็ต้องพักร่วมอยู่กันภายในร้านเนาะน่าจะโทรหาเจ้าของร้านหลังจากนั้นภรรยาก็เดินไปหลังร้านก่อนที่สามีจะเดินตามไปแล้วก็ปิดประตูหลังจากนั้นก็ก่อเหตุบีบคอภรรยาจนหมดสติก่อนจะเปิดประตูออกมาแล้วก็ล็อกประตูหน้าร้านจากข้างในแล้วก็กลับไปทำร้ายซ้ำโดยใช้ไฟช็อตพร้อมกรอกน้ำยาล้างห้องน้ำใส่ปากฝ่ายหญิงก่อนที่ตัวเองจะดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำที่เหลือทั้งหมดโอ้โหแล้วระหว่างเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของร้านก็ดูกล้องอยู่น้องเอ๊ะน้องร่องก็รีบโทรตามเพื่อนแล้วก็ชาวบ้านมาช่วยเหลือนะคะปรากฏว่ามันไปถึงเนี่ยทั้งสองนอนแน่นิ่งอยู่แล้วนะคะก็ตอนนี้อยู่ในอาการสาหัสนะคะอยู่โรงพยาบาลทั้งคู่ค่ะ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: โอ้โห
0: ปวดอะไรเลยเอาน้ำยาล้างน้ำจับกรอกปากได้เนาะ
1: ใช่
0: แต่ยังรอดทั้งคู่ใช่ไหม
1: สาหัสค่ะยังไม่รอดยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง
0: สาหัส
1: ค่ะเดี๋ยวรอให้ปลอดภัยก็น่าจะต้องสอบสวนกันต่ออ
0: ืมครับครับ
1: พักกันสักครู่เนาะ
0: ได้เลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ที่สองค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอล

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: ย้ำ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5
1: ปีทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: าฬิกา13นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันพฤหัสบดีนะคะ
1: ครับผมครับผมมาแล้วมาแล้ว
0: มาแล้วมาแล้วน
1: ี
0: ่ก็มีข่าวของน้องพราวเหรอน้องพราวภูเก็ตได้ดูหรือยังที่ไปประกวด
1: ยังเลยที่เป็นใครยังไงนะ
0: เออได้ดูคลิปแล้วเมื่อคืนนี้เก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวก็ชื่อน้องพราวหรือน้องอะไรพอดีเคยตามเขาอยู่อ่ะเคยตามเขาตอนที่เล่นอยู่ที่ภูเก็ตทั้งร้องทั้งกีตาร์เองอ่ะน้องเดี๋ยวแล้วก็ชื่อจริงน้องพราวภูเก็ต
1: เดี๋ยวนะไม่ใช่น้องพราวแบบว่าแล้วเป็นเปิดหัวอะไรเงี้ยนะพี่เหรอเป็นแบบ
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นน้องแพรวหรือน้องพราวเดี๋ยวนะจำชื่อไม่ได้นะคะก็ปรากฏว่าล่าสุดไปประกวดไปรายการของอเมริกานะคะโอ้โหได้รับเสียงชื่นชมเยอะมากเลยค่ะน้องพงษ
1: ์โอ้
0: นะคะหรือว่าเนเน่นะคะบนเวทีอเมริกาคอตทาเลนต์นะคะ
1: ไปล่าทาเลนต์อเมริกาเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะอายุ15ย่าง16พอดีเนี่ยดังไกลมากนะคะเ

0: ร้องเพลงซอมบี้นะคะ
1: โอ้โห
0: ต้องเข้าไปดูคลิปอ๋อน้องแพรวนะไม่ใช่น้องพราวน้องแพรวเนเน่นะคะรัตติการอัมลอยล่าสุดก็มีโอกาสได้ไปโชว์บนเวทีอเมริกาคอตทาเลนต์นะคะก็ปรากฏว่าฝีมือของการเล่นกีตาร์ก่อนระดับเทพเลยนะคะก็เหลืองที่บอกน้องเปิดหมวกอะไรอยู่ที่ภูเก็ตหลายคนรู้จักตลาดท้ายรถนาคาก็
1: อุ้ยอย่างน้อยมันต้องไปเข้าตาใครสักคนถึงได้เขาได้ชวนไปออกรายการนะ
0: ขึ้นสิ
1: ฝีไม้ได้เงินนี่ต้องระดับ
0: คือเด็กคนนี้เขาบอกว่าเล่นกีตาร์พิ้วมากนะโซโล่แบบตั้งแต่อายุ7ขวบอ่ะ6 7ขวบอ่ะทักษะนี่เจ๋งเลยแม่นยำมากทีนี้แนวเพลงที่ชอบก็เนี่ยแนวเพลงแบบเฮฟวี่อะไรอย่างนะคะแล้วก็เธอก็ฝึกอยู่นะเก่งเกินวัยมากเคยมาออกรายการซุปเปอร์เทนรายการหลายรายการนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจำได้ขึ้นไปโซโล่กีตาร์พี่ปุ๊อัญชลีตรงคดีผิดก็คอมเมนต์ว่าน้องอะต้องระดับอินเตอร์เด็กคนนี้เด็กพี่ปุ๊ก็ทำนายไว้เนาะล่าสุดก็ไปโชว์ที่นี่เลยนะคะอเมริกาคอตทาเลนต์ก็ปรากฏว่าโอ้โหกรรมการนี่ยกนิ้วให้เลย
1: นะคะ
0: น้องแพรวหรือเนเน่รัตติการอัมลอยตอนที่เธอแนะนำตัวบนเวทีนะก่อนที่จะโชว์เนี่ยเธอก็แนะนำว่าเธอมาจากภูเก็ตประเทศไทยนะอะไรประมาณเนี้ยอย่างนี้เลยนะคะ
1: หน้าตาเป็นลูกครึ่งหรือเป็นหน้าตาเป็นคนไทยเลยคร
0: ับ
1: พ
0: ี่ไทยแท้เลยค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อไทยแท้เลยเหรอ
0: ไทยแท้เลยน้องแพรวเนเน่
1: เดี๋ยวไปหาดูเดี๋ยวไปหาดูครับผม
0: ไปดูคลิปเลยโอ้สุดยอดมากตอนที่กำลังโชว์ในฮอลล์นี่โอ้โหยืนให้เลยอ่ะยืนปรบมือเลยค่ะน้อง
1: โอ้โห
0: ยืนปรบมือเลยนะคะ
1: ครับโอ้โหน้องเกียรติมากนะฝีมือแต่ว่าดีมากนะ
0: ฝีมือยอดเยี่ยมจริงโอ้ฝีมือสุดๆก็อย่างที่บอกเล่นเบิดหมวกมาตั้งแต่นี่แหละ60ขวบสุดยอดเป็นเด็กที่เขาบอกว่าไกลแน่นอนเด็กคนนี้นั่นแหละการที่จะเข้าไปประกวดได้เนี่ยมันคงไม่ง่ายเนาะ
1: ครับครับ
0: ในเวทีนี
1: ้ใช่มันต้องมีต้องไปสะดุดตาใครเข้าทุกคนก่อนละ
0: เขาถึงแนะนำไม่พาไปใช่ไหม
1: ใช่ใช่พี่
0: อ๋อเธอมีเพจเนเน่รอยัลมิวสิกติดตามที่เพจนี้ได้เลยนะคะ
1: ครับผม
0: NENE นะคะอีกเนเน่แล้วก็ Royal Music นะคะเป็นเพลงของเธอเองเลยผลงานก็มีเก็บสะสมมาเยอะมากเลยนะคะ
1: ครับ
0: น้องแพรวเนเน่นะคะโอ้โหถ้ากำลังโซโล่กีตาร์เพลงซอมบี้เนี่ยแบบโอ้โหสุดๆจริง
1: ๆ
0: แล้วคนในฮอนี่คือเธอแบบว่าเสียงแบบหนักๆอ่ะฮาร์ดๆเลยนะคะคนนี้คือร้องตามเลยนะในฮอผู้ชมแล้วข้างล่างนึกออกไหมหน้าฝรั่งทั้งหมดอ่ะ
1: ครับ
0: วันนี้เธอดังละดังจริงนะคะน้องแพรว
1: ต้องสนับสนุนเด็กไทยกันนะครับมาที่เรื่องของคุณปูมัณฑนานะครับ
0: โอ้
1: คุณหนุ่มกัญชัยนะพี่ศรีนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณปูยอมถอย19ยอมที่จะขอโทษใช่ไหมยอมที่จะขอโทษแล้วนะครับแล้วก็
0: เรียกพี่หนุ่มแล้วเหรอ
1: เยอะ
0: เ
1: ห็นบอกว่ายื่น
0: เรียกพี่หนุ่ม
1: ใช่ยื่น3ข้อเสนอนี่3ข้อเสนอในการยอมที่จะถอยนะครับยอมที่จะขอโทษคุณหนุ่มกัญชัยนะฮะเพื่อที่จะให้ถอนฟ้องมั้งคดีหมิ่นประมาทกันนะครับล่าสุดเลยนะครับคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะครับบอกว่า เห็น3ข้อเสนอของปูมัณฑนาแล้วแต่ว่าขอยังไม่ไกลเกลี่ยนะจนกว่าจะถึงเวลาที่สมควรนะครับพี่หนุ่มบอกว่าผมเนี่ยโดนมาตลอดเป็นฝ่ายโดนมาตลอดก็อยากจะใช้สิทธิ์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อน

0: คุณหนุ่มเนี่ยฟ้องคุณปูมัณฑนาเนี่ยนะครับรวมทั้งหมด6คดีครับพี่6คดีนะเออก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทนะทั้งหมด17จำ6คดีทีนี้คุณปูมัณฑนาเนี่ยยอมถอยแล้วเขาบอกว่าก็ถ้าสู้ไปเนี่ยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะเขาก็เลยบอกว่าเขาจะยอมหยุดโพสต์พาดพิงยอมที่จะเอ่ยปากขอโทษคุณหนุ่มกรรชัยก่อนยอมที่จะยินดีจับมือถ่ายรูปร่วมเฟรมเพื่อยุติปัญหานะครับ อืมนะฮะก็คุณปูบอกว่าเนี่ยถอยมา19แล้วอีกฝ่ายก็ควรจะถอยให้เขาด้วยเช่นกันคาดหวังว่าคุณหนุ่มกรรชัยจะนะรับคำขอโทษจากตนและเอ่ยคำขอโทษตนกลับด้วยเพราะที่ผ่านมาตลอด3ปีตนและครอบครัวก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนเกิดภาวะวิกฤตต้องเข้าพบจิตแพทย์ทานยาเกือบทุกวันถึงขั้นทำร้ายตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่าขอเจรจานอกรอบกับหนุ่มกรรชัยแบบตัวต่อตัวโดยไม่มีทนายเข้ามาร่วมฟัง
1: ทั้งสองฝ่าย
0: นี่คือเงื่อนไขล่าสุดคุณหนุ่มกรรชัยนะครับตอบในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับบอกว่ารับรู้และเห็นแล้วนะครับเรื่องที่คุณปูพัฒนาบอกว่าอยากจะไกลเกลี่ยเนี่ยแต่ยังไม่ถึงเวลาคุณหนุ่มบอก
1: ยังไม่ถึงเวลาย
0: ังไม่ถึงกระบวนการนั้นยังไม่ถึงเวลาเพราะมันเป็นกระบวนการทางชั้นศาลศาลเขามีการไกลเกลี่ยอยู่แล้วผมเองก็ชี้แจงไปกับทางศาลแล้วเหมือนกันให้ทนายความของผมเนี่ยนะฮะชี้แจงไปแล้วว่าว่าอยากให้มีการไกล่เกลี่ยหรือไม่อย่างไรเขาบอกว่าเขาบอกศาลว่าผมขอขอบคุณในความเมตตาของศาลที่ให้มีการไกล่เกลี่ยแต่ในชั้นนี้ผมอาจจะยังไม่ได้มีการไกล่เกลี่ยคงต้องดูไปก่อนว่าถึงช่วงที่มีการสืบกันเนี่ยนะฮะพฤติกรรมตัวจำเลยเป็นอย่างไรบ้าง
1: โอ้มีเงื่อนไข
0: ก็คือไม่ขอไกล่เกลี่ยถ้าพูดแบบนี้นะขอดูพฤติกรรมก่อนขอดูพฤติกรรมเมื่อวานถ้าฟังทนายตุ๋ยนะหรือว่าทนายของพี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัวของทางจำเลยก็คือคุณปูเนี่ยต้องแสดงความจริงใจก่อนแสดงความจริงใจให้มากกว่านี้ก่อนว่ารู้สึกผิดแล้วว่าอยากขอโทษแล้ว
1: ผิดแล้วผิดจริง
0: ผิดแล้วผิดจริง
1: ก็เอาจริงๆนะก่อนหน้านั้นคุณปูนี่แบบเธอเฟียสมากเนาะไม่ยอมจริงๆทั้งที่รู้ดูว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเน
0: า
1: ะในอย่างคนใกล้ชิดที่เป็นลมวันนั้น
0: อ
1: ะก็เครียดเรื่องนี้นะเครียดเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าเรื่องอื่นนะพอเขาฟื้นขึ้นมาจากเป็นลมมาเขาก็บอกเลยว่าเขาเครียดเรื่องนี้เลยเนี่ยแต่เธอก็น่าจะอ่อนลงแหละ
0: ครับ
1: น่าจะอ่อนลงแล้วล่ะ
0: โอ้
1: เหนือไปสามข
0: ้อดีอ่ะพี
1: ่ค่ะเรียกอะไรเมื่อวานนี้ก็เรียกพี่หนุ่มละเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่คำนำหน้านำข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่นะเมื่อก่อนเนี่ยแล้วคนเราเวลาเขาแบบเขาโมโหอะนะโมโหแบบโมโหแล้วก็เกลียดอะเขาจะพูดอะไรออกมาก็ได้นะ
0: ครับ
1: เนี่ยทำให้แล้วเขาลืมไปว่าบางทีมันอยู่หน้ากล้องอะเนาะเราไม่ได้ตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่แหละก็กลายเป็นเรื่องใหญ
0: ่
1: ค่ะมาดูใครอยากจะชมโอ้โหชื่อน่าเครียดมากเลยนะ Big Ass Concert ใหญ่ก่อนตาย
0: โอ้
1: Big Ass เป็นวงที่แบบโอ้โหใครๆก็รู้จักนะศิลปินร็อกแถวหน้านะคะก็เขาประกาศว่าจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ ก่อนตายที่สุดในประวัติศาสตร์29ปีนะคะนี่ชาวร็อกพลาดไม่ได้เลยนะคะในโอ้3วัน3รอบเลยนะคะ Impact
2: ครับ
1: Arena โอ้ไม่ธรรมดา13 14 15นะคะก็บอกว่าเป็นการได้มาพบกันของสมาชิกวง Big Ass นะคะมารวมตัวกันแบบพร้อมหน้าที่สุดในรอบ29ปี
0: สุดยอดบอกพี่แดกกลับมานะจะมาเล่นคอนเสิร์ตใหญ่กันเป็นครั้งแรก
1: มาด้วยมาด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้วงก็คือหลังจากคุณแดกไม่อยู่ใช่ไหมก็มีศิลปินก็มีนักร้องนำคนใหม่คุณเจ๋งเนาะคุณเจ๋งเดชาตอนนี้ก็คือมารวมตัวกันทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: บัตรก็ราคาก็ธรรมดานะสูงสุดก็ 4,000 ต่ำสุดก็ 1,500 ค่ะลุงบัตรยืนราคาเดียว 2,200 แต่ก็คิดว่าน่าจะเต็มเร็วแหละ3รอบ
0: ใช่ก็ลืมเรื่องปัญหาทั้งหมดกันไปนะครับเพราะว่าคุณก็พี่แดกบอกออกมาให้สัมภาษณ์นะในรายการหลายรายการแล้วนะก่อนหน้านี้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เหมือนกับต่างคนก็ต่างไปใช้ชีวิตกันละนะครับแล้วก็ตอนนี้ความโกรธต่างๆมันก็ลดลงละ
1: ใช่
0: เมื่อก่อนเนี่ยคือ Big Ass อย่าลืมว่าพี่ๆวง Big Ass เนี่ยเขาก็เป็นระดับพวกโปรดิวเซอร์นะให้กับ Body Slam ให้กับพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนวงตัวเองเนี่ยเขาก็ทำเพลงเขาก็อะไรของเขากันตอนนั้นพี่แดกออกมาบอกว่าเขาก็น้อยใจนะครับคือแบบเพลงบางเพลงเขาเป็นนักร้องอ่ะแต่คุณจะไม่ให้เขาร้องเนี่ยคุณก็น่าจะบอกเขาก็น่าจะบอกเขานะฮะจริงนะก็มีปัญหากันเรื่องนะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนในวงก็มองว่าเฮ้ยแดกเสียงไม่ได้แล้วเสียงไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาน้อยใจเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็น้อยใจเขาบอกเขาก็เลยเฟดตัวเองออกจากวงไปเลย
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะเป็นครั้งแรกในรอบกี่ปีแล้วพี่เมื่อกี้29ปีนะที่กลับมานะ
1: 29 ปีค่ะแต่ว่าเขาคุณแดกเนี่ยก็อยู่กับวงมา19คุณเจ๋งก็มาอยู่อีก10ปี
0: อ๋อก็แปลว่า19ปีที่คุณแดก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอ้ย10อยู่10กว่าปีนะ10ปีที่หายไปนะ
1: ค่ะ
0: สิบปีน่าดูนะครับจะเริ่มจองบัตรกันใช่ไหมครับพี่เนี่ย
1: ใช่เดือนสิงหาคมค่ะ
0: อ๋อเดือนสิงหาค่อยจอง
1: สิงหาใช่ใช่ค่ะค่อยจองค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ครับผม
1: ค
0: ่ะใครเป็นแฟน Big Ass นะครับเพลงร็อกเขาเพลงช้าเขาก็เพราะๆเยอะนะ
1: โอ้เยอะเลยใช่
0: เป็น
1: คือตามผับอ่ะยังไงก็ต้องร้องเพลงพี่แอ๊ด
0: อืม
1: บรรดาพี่เมาทั้งหลายอ่ะเนาะครับ
0: ผม
1: มีอีกไหมวันนี้กีฬาก็ได
0: ้กีฬาสักนิดนึงนะครับเอากีฬาไทยบ้างนะเพราะว่าฟุตบอลโลกเมื่อคืนเนี่ยพักไปหนึ่งคืนนะแล้วก็พักฟุตบอลมาดูมวยกันบ้างดีกว่ารถถังคิดเมืองนนท์นะครับโอ้ก็รถถังนี่มันก่อนที่ต่อยแพ้นะร้องห่มร้องไห้ไปนะก็เตรียมประกาศเตรียมคัมแบ็กนะครับกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งใน28ตุลาคมนี้ครับพี่นะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็แพ้ญี่ปุ่นอ่ะนะครับในศึกวันแชมเปี้ยนชิพนะครับแพ้ทางคาเครุเซกาวะนะครับในศึกวันซามูไรนะชวดแชมป์ไปเนาะก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเห็นรถถังเนี่ยนะครับโพสต์นะครับบอกว่า28ตุลาคมนี้นะครับเขาโพสต์เรื่องภาษาอังกฤษนะใจความก็ประมาณว่าผมจะกลับสู่สังเวียนอีกครั้งเป้าหมายเดียวคือการทวงคืนความภาคภูมิใจของประเทศชาติและย้ำเตือนให้โลกได้รู้ว่าจิตวิญญาณของนักสู้ประเทศไทยที่แท้จริงคืออะไร28ผมจะกลับมาเริ่มต้นเตรียมตัวให้พร้อมนี่ครับไม่รู้สึกอะไรนะแต่ว่าตุลานี่มีเวลาเตรียมตัวอีกก็หลายเดือนอยู่แล้วพี่นะ ถ้าคิดดีๆมันก็มีหวังนะมีสิทธิ์ที่จะนะครับทวงแชมป์คืนได้เหรอหรือยังไงนะครับก็รอดูสำหรับรถถังนะรถถังส่วนฟุตบอลก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วครับพี่คู่แรกมาแล้วครับคู่แรกทีนี้จะเหลือแค่วันละคู่ละจะไม่ต้องแบบกลางดึกคู่หนึ่งเช้าคู่หนึ่งอย่างเงี้ยไม่มีละนะก็จะเหลือแค่วันละหนึ่งคู่คืนนี้ตีสามครับพี่โอ้มันเป็นเวลาที่คนไทยไม่ชอบที่สุดเลยนะตีสามเนี่ยคือนอนก่อนแล้วตื่นมาดูพอบอลจบบางคนออกจากบ้านเลยอ่ะเนี่ยวันก่อนมีน้องคนหนึ่งนะเล่าฟังบอกว่าเขาไปที่ทำงานนะเขาไปเจอเพื่อนเขานะไอ้เพื่อนเขาคนนี้ไม่เคยนะมันไม่เคยมาเช้าไม่เคยมาก่อนเจ็ดโมงเลยนะอยู่ๆวันนั้นนะเปิดออฟฟิศเข้าไปเจอหมอนี่นั่งอยู่ทุกคนตกใจเลยฮะทุกคนแบบเขาตัวจริงหรือว่าเป็นแบบวิญญาณที่แบบไม่รู้ตัวแล้วมานั่งอยู่ที่ออฟฟิศคือแบบบางคนอ่ะมาเช้าเพราะว่าอะไรปะบอลมันจบตีห้าแล้วไม่รู้จะทำอะไรจะนอนต่อก็กลัวหลับยาวบางคนก็เลยบอลจบแล้วออกจากบ้านเลยนะครับมานอนมาหลับเอาที่โต๊ะทำงานอะไรอย่างนี้ก็มีเนี่ยนะครับก็นี่แหละคืนนี้จะเป็นอย่างนั้นอีกแล้วเพราะว่าฟุตบอลจะเริ่มตีสามนะครับฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโก
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ฝรั่งเศสโมร็อกโกนะเต็งหนึ่งนะฝรั่งเศสเต็งหนึ่งนะครับเจอกับแชมป์ทวีปแอฟริกาใต
1: ้โอ้โหน่าดูชมก็
0: น่าดูนะ
1: ไปดูไปนอนรอดูที่ทำงานได้ไหมหรือยังไง
0: มันตีสามพี่มันต้องดูผมว่าต้องดูที่บ้านแล้วก็ออกดูเสร็จก็อาบน้ำออกเลย
1: ใช่ไหมดูเสร็จ
0: แล้วค่อยไปนอนต่อที่ทำงานเอา
1: เพรา
0: ะถ้าบอลจบตีห้าแล้วคุณหลับเนี่ยนะมันหลับได้อีกแค่ชั่วโมงเดียวหกโมงก็ต้องออกแล้วก็ต้องตื่นแล้วมั้งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: มันเป็นเวลาที่มันไม่นะแต่บางคู่ตีสี่นะยิ่งไหวกัน
1: ค
0: ่ะบางคู่ตีสี่นะ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวรอดู
1: สนุกแน่นอนนะคะอีกไม่กี่วันแล้วเนาะจะได้รู้ละเพลงหนึ่งเพลงสองเป็นยังไงนะคะ
0: เป็นไปตามที่คาดหมายไหมนะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: วันนี้ไม่ลืมแน่นอนนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับ
1: ค่ะแล้วก็ฝากอีกอันนึงได้มีประกันสังคมให้ด้วยค่ะเชิญค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับผมนะฮะก็ถ้าคุณเป็นผู้ประกันตนนะครับหรือนายจ้างก็ตามนะครับอย่าพลาดนะครับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569นี้มาถึงแล้วนะครับนี่คือโอกาสของคุณในการเลือกตัวแทนที่จะเข้าไปดูแลสิทธิประโยชน์นะครับของคนทำงานทั่วประเทศแต่ก่อนที่จะได้ใช้สิทธิ์กันในการเลือกตั้งนะครับคุณต้องลงทะเบียนก่อนนะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่1มิถุนายนไปจนถึง15กรกฎาคมนะครับมีเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะก็ลงทะเบียนได้ผ่าน3ช่องทางง่ายๆเลยนะครับช่องทางแรกครับเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับ SSO นี่ S สิงคโปร์นะ SSO นะครับก็ลงได้ทั้งนายจ้างทั้งผู้ประกันตนเลยนะครับเข้าได้ทุกที่ทุกเวลาใครไม่สะดวกเว็บลองมาทางเลือกที่2ครับเป็นแอปพลิเคชัน SSO Plus โหลดเลยครับนะฮะผู้ประกันตนไม่ว่าจะใช้ App Store หรือว่าใช้ Google Play นะครับก็ สะดวกง่ายแค่ปลาย

0: นิ้วนะใช้แอปแล้วเข้าไปลงทะเบียนก็ได้หรือนะครับวิธีที่3ยื่นใบสมัครด้วยตนเองนะครับผ่านที่สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะฮะไปยื่นด้วยตนเองเลยนะครับว่าเราขอลงทะเบียนนะได้3วิธี3ช่องทางแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านหากพบปัญหานะครับชื่อนามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลอย่ากังวลครับโทรไปได้เลยครับประกันสังคม02-956-2929 8:30 ถึง16:30หรือสายด่วนก็ได้นะครับสายด่วนประกันสังคม1506กด9นะครับจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราอย่าปล่อยให้ผ่านไปลงทะเบียนวันนี้ก่อนหมดเขต15กรกฎาคมนี้นะครับฝากไว้ฝากไว้นะ
1: ผู้ประกันตนทั้งหลายไปใช้สิทธิ์กัน
0: เป็นเลือกคณะกรรมการที่จะเข้ามาดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ของเรากัน
1: ใช่ค่ะก็อีกไม่กี่วันเนาะจะหมดเขต15กรกฎาคมค่ะมาดูเรื่องของกรณีที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีแนวคิดว่าจะเออร์ลี่รีไทร์ข้าราชการที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าทำไมให้เออร์ลี่เร็วจังอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นินประพันธ์ก็บอกว่าคือจริงๆเนี่ยไม่ใช่คนที่อายุ40ปีจะอยู่ที่ประมาณ40ถึง45เพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยหมายความว่าถ้าจะให้คนอายุ50ปีขึ้นไป early retire เขาก็ไม่รู้จะออกไปทำอะไรใช่ไหมเพราะว่าการเปลี่ยนทักษะการทำงานเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะทักษะในปัจจุบันที่เราอยู่ในยุคของ AI หลายคนตกงานก็เลยต้องถามว่าเราจะ up skill แล้วก็จะ re skill กันยังไงปัญหานี้เขาบอกว่าตอนนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไทยนะเมื่อจบมหาวิทยาลัยแล้วเจอเทคโนโลยี AI ทำให้คนเหล่านั้นออกมาเป็นผู้ประกอบการกันเยอะมากไปเปิดร้านอาหารไปทำอะไรก็ตามก็จะใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยประกอบกับโซเชียลมีเดียก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกฉะนั้นการที่จะให้คนอายุเยอะๆมาเปลี่ยนอาชีพก็จะสร้างความลำบากเกินไปเนื่องจากมีครอบครัวที่ต้องดูแลซึ่งผลที่ตัดสินใจจะ early แสดงว่าคนที่มีความพร้อมก็เลยยึดมาตรการการ early retire แบบสมัครใจเอาหมายความว่าถ้าลาออกแสดงว่าคุณมีหนทางที่จะต้องไปทำอย่างอื่นแล้วอะไรประมาณนี้นะคะถามว่าแล้วการประมาณการจำนวนสำหรับคนที่จะ early retire 40ปีขึ้นไปเนี่ยคืออะไรก็บอกเบื้องต้นเป็นตัวเลขหลักหมื่นคนขึ้นไปขณะนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งแต่เรื่องสำคัญที่จะ early ต้องมีการเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่ในโลกอนาคตด้วยไม่ใช่เรื่องปรับที่จะเกิดขึ้นในวันนี้พรุ่งนี้นะแต่ต้องคิดให้รอบคอบนะคะทีนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเออแนวคิดนี้ทำได้เหรอมันดูแล้วไม่น่าจะสามารถทำได้เนาะคุณประกรณ์บอกว่าถ้าไม่ทำวันนี้รอไปอีก10ปีปัญหาจะเกิดแน่แล้วคนรุ่นต่อไปจะมีปัญหาและกลายเป็นว่าคนที่อายุเยอะทิ้งปัญหาเอาไว้ให้คนรุ่นหลังย้ำว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งเกิดแต่มันหมกมานานแล้วดังนั้นต้องยอมรับและต้องดูว่าจะแก้ไขอย่างไรประเภทที่มาด่ามาแซะกันไม่ขอรับฟังแต่ถ้าแนวเสนอแนวคิดมาให้ทำแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยผมชอบขอความเห็นแบบนี้จะดีกว่าค่ะน้องนุ่ม
0: ครับผม
1: โอ้นี่คือแกบอกว่ายังไม่ต้องมาแซะเรื่องนี
0: ้ครับก็ถ้าฟังฝ่ายค้านอย่างคุณสิริกัญญาเนี่ยนะฮะก็บอกว่าไอ้การearly retire บางตำแหน่งบางอะไรแบบนี้นะครับแนวคิดของรัฐบาลในตอนนี้เนี่ยนะฮะคือฝ่ายค้านเขามองว่ามันเป็นเหมือนแค่การปะขู่ลดคนในช่วงระยะสั้นนะฮะแต่ว่าควรจะปฏิรูประบบราชการลดงานที่ไม่จำเป็นไปเลยดีกว่าอันนี้มันจะได้งบประมาณได้อะไรกลับมามากกว่าการที่จะมาอย่างเงี้ยเปิดเออรี่กลุ่มอายุ40อะไรแบบเงี้ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คุณสิริกัญญาตันสกุลนะฮะฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกว่าก็ควรจะเริ่มปฏิรูประบบลดคนลดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นลงไปเลย

0: ิ้งยุบไปเลย
1: โ
0: อ้ตอนนี้มีหลายหน่วยงานที่มีงานซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็ไม่มีความจำเป็น
1: ค่ะ
0: แต่ได้งบประมาณไปอยู่

0: เมื่อคืนนี้เห็นท่านนายกไปตรวจอุโมงค์รถไฟใต้ดินสายสีม่วงนะครับเขาบอกว่าอุโมงค์รถไฟ MRT ครับพี่บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยนะครับเกิดน้ำรั่วในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างการก่อสร้างรถไฟฟ้าเขากลัวอะไรเขากลัวว่ามันจะเหมือนตรงสามเสนนะพี่ถนนยุบอย่างนั้นแหละ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเนี่ยมันคล้ายๆกันก็คือกำลังก่อสร้างรถไฟใต้ดินนะครับแล้วมันเกิดมีการยุบตัวมีรอยต่อทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำซึมออกมาเขากลัวว่าเดี๋ยวดินข้างบนจะอุ้มไม่ไหวแล้วเกิดการยุบตัววันนี้ท่านนายกก็เลยบอกว่ามาดูในเชิงวิศวกรรมนะครับแล้วก็มาป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานะเขาบอกตอนนี้สามารถควบคุมปริมาณน้ำได้แล้วแล้วเขาบอกว่าโครงสร้างของวงเวียนใหญ่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่หน้าวชิรพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเบาใจได้ระดับหนึ่งว่ามันจะไม่เกิดการยุบตัวลงไปนะครับก็อัปเดตความเคลื่อนไหวให้ฟังกันครับ
1: อันนี้สายสีม่วงใช่ไหม
0: เพราะว่าสายสีม่วงใต้นะครับ
1: สายสีม่วงใต้ของงู
0: จะมันก่อสร้างนะพี่มันก่อสร้างอยู่แถวนู้นโรงเรียนใหญ
1: ่น้ำรั่วน้ำรั่วน้ำเยอะอยู่พวกนี้
0: ครับผม
1: ฮะ
0: เนาะ
1: ส่วนเรื่องของเมื่อวานนี้อ๋อเอาสักหน่อยหนึ่งไหมกฎหมายนิรโทษกรรมเน
0: าะครับ
1: ก็เมื่อวานนี้มติสภาออกมาแล้วนะคะ306เสียงนะคะเห็นชอบร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนะคะก็ชื่อเจมๆก็คือร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะคะนี่ก็สวนะเป็นคนส่งร่างนี้เป็นร่างแก้ไขที่ให้สภามาพิจารณาว่าจะให้เห็นชอบหรือไม่นะคะก็อาจจะมีข้อถกเถียงกันค่อนข้างรุนแรงนะคะเรื่องของการนิรโทษกรรมที่อาจจะเกี่ยวกับกรณีหัวสวการได้มาซึ่งสวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องของมาตรา112อะไรอย่างนี้ก็ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีคนมองว่าสมมตินะถ้ากฎหมายไม่ผ่านเท่ากับว่าเอากรณีการที่มัดคน 6,000 คนเข้าไปด้วยซึ่งอันนี้ก็บอกไม่เป็นธรรมก็ต้องยุติความขัดแย้ง20ปีให้มันผ่านไปให้สังคมแบบเย็นลงอะไรประมาณนี้คนที่อธิบายเรื่องนี้ก็คือคุณนิกรจำนงส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าอยากให้ที่ประชุมเห็นชอบนะคะแกอธิบายปิดให้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยกำลังขัดแย้งกันโดยการถือกฎหมายมาตรา112แล้วมีเยาวชนจำนวนไม่กี่คนแต่ว่าขึ้นความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ที่มองอีกข้างนึงจะมีปัญหาแน่ๆในสังคมแล้วก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้นดังนั้นจึงตัดสินใจว่าทางออกที่เป็นอยู่แบบนี้เนี่ยน่าจะชอบแล้วและหาทางเยียวยาช่วยเหลือบุคคลที่เป็นเยาวชนต่อไปนะก็เลยอยากให้ที่ประชุมเห็นชอบก็ปรากฏว่าหลังจากลงมติกันก็306ต่อ141งดออกเสียงไป2เสียงไม่ลงคะแนนไม่มีก็ถือว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วก็จะดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา81ต่อไปค่ะทั้งรุ่งผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ค
1: ่ะไม่มีล้างผิดคดีหัวสวอะไรนะคะไม่ต้องกังวลอันเนี้ยไม่เกี่ยว
0: ผมเดี๋ยวเราพักเพลงเฉลิมสักเพลงนะพี่นะ
1: ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้าย
0: ครับผม
2: ปากร้ายใจร้างใจ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไง
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ประมาณช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะคุณ
4: ครับพี่ศรีก็เอาเรื่องที่เป็นกระแสอยู่แล้วกันนะพี่นะตอนนี้ที่เขาบอกว่ามีเมียหลวงคนหนึ่งนะครับถือกล้องเข้าไปถ่ายสามีตัวเองนอนอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งในบ้านของตัวเองในห้องของตัวเอง
3: โอ้เหตุการณ์ที่ระยองใช่ไหม
4: ใช่บนที่นอนสีชมพูหมอนโดเรมอนนะครับคือเธอก็เผยแพร่คลิปแต่ทั้งที่โอ้โหสามีตัวเองกับคนที่มาเป็นชู้เนี่ยนะฮะนอนเปิดเปล่ากันอยู่บนเตียงสองคนเลยอ่ะแล้วยังเหมือนจะอยู่ในอาการเมาเลยไม่ได้ตกใจเลยนะที่เจอเมียหลวงเข้ามาเนี่ยเนาะ
3: มีบางมุมก็ยิ้มไม่กล้องด้วยนะ
4: เออยิ้มไม่กล้องเหมือนกับคนยังไม่ได้สติอ่ะพี่
3: ใช่
4: เออเหมือนคนเมาอ่ะนะฮะ
3: เออ
4: ก็เมื่อวานนี้นะครับเธอมาออกรายการแล้วเป็นที่ร้อนเปิดหน้าด้วยนะไม่ใส่แมสก์ไม่สวมแว่นเลยนะครับภรรยาหลวงเนี่ยเออนะก็เขาก็ออกมาเนี่ยก็มีหลายมุมนะครับมุมนึงเนี่ยทางคนที่เป็นเมียน้อยเนี่ยฮะเขาก็โฟนอินเข้ามาด้วยนะเออเขาบอกว่าเขาไม่รู้เพราะว่าฝ่ายชายไม่บอกฝ่ายชายนะบอกแค่ว่าเลิกกับภรรยาแล้ว
3: บอกว่าโสด
4: ผู้ชายเนี่ยผู้ชายเนี่ยไปบอกเขาว่าโสดนะเขาก็เลยก็เหมือนก็เลยเปิดใจคุยอ่ะในเมื่อคนก็เขาบอกว่าโสดนี่เขาเลยเปิดใจคุยนะครับตอนนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าทางนู้นก็ได้รับผลกระทบนะคือต้องย้ายจังหวัดหนีเลยนะฮะแล้วก็ต้องออกจากงานนะต้องย้ายจังหวัดหนี
3: เขาบอกว่าฝ่ายหญิง

0: เนี่ยเป็นหัวหน้าของของฝ่ายชายนะในในที่ทำงานอ่ะ
1: ใช่เออทำงานอยู่ที่เดียวกันนะครับ
0: ทำงานที่เดียวกันโรงงานเดียวกัน
1: ของผู้ชายแล้วก็ได้รับผลกระทบตอนนี้ชีวิตเนี่ยนะแล้วก็การที่โดนถ่ายคลิปแบบนี้เนี่ยเธอบอกว่าเดี๋ยวเธอจะต้องเอาไปเธอจะไปแจ้งความเลย
0: แจ้งความ
1: แจ้งความ
0: ก็โอ้แล้วฝ่ายเมียหลวงจะต้องโดนข้อหาอะไรบ้างเนี่ย
1: ก็พวกพรบคอมอ่ะพี่ใช่ไหมเอารูปเขาไปเผยแพร่แบบนั้นน่ะ
0: โอ้ไปถึงไหนถึงไหนก็ไม่รู้ใช่ไหม
1: เ
0: ออก็ฝ่ายเธอก็โดนฟ้องเรื่องชู้เหรอ
1: ก็ทางนี้ก็นะครับต้องจะฟ้องเรื่องชู้แล้วก็ตัวเธอก็บอกว่าจะไม่กลับไปคบผู้ชายคนนี้แล้ว
0: อ้าวหมายถึงทั้งคู่ใช่ไหมทั้งคู่ทั้งผู้หญิงทั้งคู่จะไม่คบกับผู้ชายคนนี
1: ้ครับผม
0: โอ้
1: เขามีลูกกันด้วยนะเขามีลูกกันด้วยนะหนึ่งคนนะ
0: หมายถึงฝ่ายไหน
1: หมายถึงว่าฝ่ายเมียหลวงกับ
0: เมียหลวง
1: กับสามีเขาเนี่ย
0: กับผู้ชาย
1: นะฮะ
0: อ๋อก็คือจะหย่ากันมีลูกกันหนึ่งคนแต่ว่าฝ่ายที่เป็นชู้เนี่ยมีลูกสี่คนนะผู้หญิงคนนี
1: ้อืมแต่กับผู้ชายคนอื่นใช่ไหมสามีเขาใช่ไหม
0: เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงอายุ38ที่สวยหุ่นดีมีลูก4คนแต่ว่าตัวเธอยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่ามีคนก็ไปบอกมาว่าเธอมีลูก4คนก็บอกว่าเมื่อวานนี้พ่อกับแม่ก็โทรมาบอกโอ้อับอาย
1: ก็
0: เหรอโอ้เธอต้องลาออกจากงานเพราะน่าเห็นใจ
1: กันเนาะลูกคนหนึ่งอายุ1ขวบแต่ว่าอยู่ที่บ้านของพ่อแม่ฝ่ายชายเมียหลวงเนี่ยฉะนั้นเธอบอกว่าถ้าเธอเลิกเนี่ยเธอจะขอเอาเด็กกลับมาเลี้ยง
0: พ่อแม่
1: จะขอลูกเองจะขอเลี้ยงเองคงกลายเป็นปัญหาครอบครัวแล้วก็นะฮะคือบอกว่าเนี่ยมันก็สืบเนื่องมานะคือเขาบอกว่าเขารู้อยู่ตลอดนะผู้ชายเป็นคนเจ้าชู
0: ้
1: แต่เขาก็ให้อภัยทุกครั้งกลับมาคบกันทุกครั้งเพราะฝ่ายชายเนี่ยหล่อเอาใจเก่งเขาอย่างนั้นนะหล่อเอาใจเก่งเ
0: ออหล่อใจเก่งโอ้โหแล้วแบบเธอก็จริงๆเหตุผลในการโพสต์นี่คือเธอโพสต์เพื่ออะไรเธอตั้งใจจะประจานเหรอ
1: ก็คงจะตั้งใจประจานแล้วที่มันศักดิ์ศรีมันมาอารมณ์แล้วตอนนั้นด้วยไหมอยู่ๆมีคนมานอนถึงในห้องของเราอะไรอย่างเงี้ยเออก็คงจะต้องรู้สึก
0: ก็เลยทำให้แบบเรื่องมันบานปลายไปขนาดนี้เนาะ
1: ครับผมครับผม
0: ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องผ้าปูที่นอนเรื่องที่นอนสีชมพูเรื่องหมอนโดเรมอนอะไรอย่างเนาะแซวกันไป
1: ครับผม
0: เป็นเรื่องครอบครัวใครที่มีครอบครัวดีๆอบอุ่นก็ต้องรักษาไว้ดีเนาะ
1: ครับผม
0: มีงั้นก็จะเป็นอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่
0: ค่ะแล้วมันแก้ยากมันแก้ยากมากนะบอกเลยครอบครัวแตกแยกเลยนั่นน่ะค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะพรุ่งนี้ 4-5 วันศุกร์เรากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับข่าวเช้า95ค่ะน้องโด่ง
1: ครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ขณะนี้เวลา 7:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เวกัมไทยแลนด
2: ์โดยปู่

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะใน Good Morning ASEAN เบรกนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังเราในช่วง 7:00 น.นะคะพูดคุยกันมาได้ทางหลากหลายช่องทางนะคะบางคนอาจจะรับชมผ่าน